0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทยานไซโยกกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างสถานีน้ำตกที่หยุดรถไซโยกน้อยมีพื้นที่โดยรอบยังคงมีน้ำขังการรถไฟจึงยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งงดการให้บริการขบวนรถนำเที่ยวที่909/910กรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงในวันที่3และ4ตุลาคม2569สำหรับประชาชนที่ได้สำรองและชำระค่าตั๋วโดยสารในขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวไว้ล่วงหน้าสามารถติดต่อขอคืนเงินโดยสารได้เต็มจำนวนณช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศโดยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟโทร1690ตลอด24ชั่วโมงและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมจ่ายเงินให้กับสโมสรต่างๆรวมทั้งสิ้น205ล้านปอนด์หรือประมาณ 9,532 ล้านบาทสำหรับการปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-2025 และ2026-2027 รวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายศึกยูโร2028โดยเงินส่วนใหญ่ของกองทุนดังกล่าวถูกจัดสรรให้กับสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะไปแข่งขันรอบสุดท้ายรวมถึงศึกลุ้นหลังชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2028ซึ่งมีเงินจำนวนทั้งสิ้น120ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,580 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก89ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,139 ล้านบาทจะถูกแบ่งกับสโมสรที่มีนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันศึกเนชั่นลีกผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีกเอกลุ่ม3โครเอเชียแพ้อังกฤษ0-7สเปนชนะสาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คน3-1ลีกบีกลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้สกอตแลนด์ที่เหลือ10คน0-2และสวิตเซอร์แลนด์ชนะสโลวีเนีย2-1ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ China Open 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนสุดท้ายเกาซินยูนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ244ของโลกแพ้อีกาซูเปเทคคู่แข่งมือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากโปแลนด์ทั้ง2เซต2-6และ3-6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี169 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39 เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาจากประเทศไทยรั้งอันดับ7มี18 เหรียญทอง13 เหรียญเงินและ21 เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ให้พูดถึงน้ำท่วมนี่อย่างหนึ่งที่ตามมาเรื่องของป้ายทะเบียนรถใช่ไหมคะที่หลุดนะคะหลุดหายในให้พูดถึงน้ำท่วมนี่อย่างหนึ่งที่ตามมาเรื่องของป้าย

เป็นเว็บไซต์ที่ตามหาป้ายทะเบียนหลังจากที่น้ำท่วมซึ่งลองเซิร์ชคำว่าหาป้ายทะเบียนได้เลยค่ะมันจะเข้าไปหาที่เว็บไซต์นี้เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้นะมีป้ายซึ่งรอเจ้าของมารับจำนวนถึง 11,621 ป้ายค่ะสูงมากนะในขณะเดียวกันค่ะก็มีจำนวนคน 28,56 คนกำลังตามหาป้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาค้นหาป้ายนะคะป้ายทะเบียนรถได้นะคะเข้ามานะคะคือเว็บไซต์นี้ก็ให้บริการฟรีนะไม่เรียกเก็บเงินหรือว่ารับผลตอบแทนใดๆอันนี้ก็ได้เข้าไปนะคะที่เว็บไซต์ habitabien.pages.dey นะคะก็ลองเข้าไปดู DEV นะคะเนี่ยลองไปเซิร์ชหาดูเผื่ออาจจะเจอป้ายของคุณที่กำลังตามหากันอยู่นะคะหรือว่าอีกวิธีนึงนะคะขับรถผ่านเส้นทางไหนแล้วคิดว่าป้ายของเรานะคะน่าจะหล่นอยู่ในพื้นที่นั้นๆก็เข้าไปดูได้เลยนะคะใน Facebook ของแต่ละสถานีตำรวจนะคะซึ่งเขาก็จะมีการโพสต์อัปเดตเอาไว้ให้นะคะว่าเนี่ยอย่างในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยนะคะว่ามีป้ายนะคะมีป้ายที่หล่นมีคนที่ไปเจอเนี่ยนะคะแล้วก็มานำส่งเอาไว้ที่สถานีตำรวจเนี่ยมีที่ไหนยังไงบ้างเพราะอย่างนี้เข้าไปดูนะในพื้นที่ของทางสภ.ประตูน้ำจะลงก่อนก็มีการโพสต์เอาไว้จำนวนของป้ายทะเบียนรถนะคะซึ่งตกอยู่ในพื้นที่เนี่ยจำนวนเยอะมากมีทั้งป้ายกรุงเทพมหานครสระบุรีนครราชสีมาอันนี้ป้ายประมูลด้วยนะที่มาตกอยู่เนี่ยตรงแถวในพื้นที่ของทางสภ.ประตูน้ำจะลงกรแล้วก็ทางสภ.เนี่ยก็เก็บเอาไว้นะคะก็บอกว่าไปรับได้ที่สอชั้น2น่าจะเป็นห้องสอบสวนหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่มีป้ายทะเบียนแบบประมูลนี่หลายป้ายเลยนะคะที่เป็นหล่นอยู่ในพื้นที่ของทางสภ.ประตูน้ำจะลงกรแล้วก็ในขณะเดียวกันนะเขาก็มีการอัปเดตเมื่อ5นาทีที่แล้วค่ะบอกว่าบริเวณจุดกับรถใต้สะพานคลอง2ฝั่งตลาดพระรูปใช้การได้แต่ว่าฝั่งที่จะกลับรถมาในฝั่งขาเข้ารังสิตน้ำยังท่วมสูงใช้การไม่ได้นะคะอันนี้เป็นจุดกับรถใต้สะพานเพราะฉะนั้นเลี่ยงเลยจะดีกว่าน้ำสูงนะน้ำสูงนี่เขาโพสต์เมื่อ5นาทีที่แล้วคือจริงๆเดี๋ยวนี้นะในแต่ละพื้นที่นะคะเขาจะอัปเดตกันอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการแสดงบายกันโดยตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้อย่างในสภ.คูคตสภ.คูคตนี่ก็อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเกาะติดเพราะว่านี่ก็เป็นจุดที่น้ำเนี่ยนะคะซึ่งมันสูงแต่ว่าเช้าวันนี้ก็คือแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเห็นพื้นถนนได้ชัดขึ้นแล้วนะคะเลนขวานะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของกรมชลประทานนะคะนี่ก็มีการประชุมเกาะติดตามในเรื่องของสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องติดตามในเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกทม.เองนะคะอย่างสำหรับในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเข้าไปดูใน Facebook ของทางกทม.เขาก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะของวันนี้นะวันที่4ตุลาคมนะคะบอกว่ายังไม่ล้นแนวเขื่อนนะคะแต่ให้เฝ้าระวังสำหรับชุมชนนอกแนวเขื่อนแล้วก็จุดฟันหล่อนะคะทั้งหมดคือ11ชุมชนด้วยกันในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยแล้วก็คลองสานแล้วก็รวมไปถึงชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในวันนี้เนี่ยค่ะระดับน้ำที่จะขึ้นสูงสุดก็คือในช่วงเวลา 20:42 นะคะซึ่งระดับน้ำขึ้นสูงสุดบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือเขตบางกอกน้อยนี่นะคะบวก 1.76 นะคะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเป็นระดับวิกฤตอ่ะมันจะอยู่ที่บวก 3.00 ก็แปลว่าโอเคระดับยังถือว่ายังไม่วิกฤตนะคะยังสามารถที่จะรองรับ
ได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาบอกว่าคือในแต่ละจุดมันก็จะมีในเรื่องของความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะบอกว่าภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในจุดติดตามต่างๆยังต่ำกว่าแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

0: ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยมีระยะห่างประมาณ 1.16 ถึง 1.49 เมตรนะคะซึ่งแนวเขื่อนเนี่ยบอกว่าสูงประมาณ 2.8 ถึง 3.5 เมตรนะคะแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะในพื้นที่ริมน้ำเราจะเห็นภาพเหมือนกันนะภาพที่เขาถ่ายให้เห็นนะคะในส่วนของริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำนี่คือสูงมากย้ำเลยคนที่อยู่นอกแนวเขื่อนกั้นน้ำอันนี้ต้องระวังต้องติดตามยกของขึ้นที่สูงเชื่อว่าหลายคนคงจะมีการยกของขึ้นที่สูงกันแล้วแล้วก็ทางในส่วนของปทุมธานีนนทบุรีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการติดตามในเรื่องของสถานการณ์ความช่วยเหลือจริงเราก็จะเห็นภาพของมุมน่ารักน่ารักนะคะคือบอกแล้วว่าคนไทยเราอะแม้แต่ในยามวิกฤตนะคนไทยเราก็ยังยิ้มได้นะคะในหลากหลายสถานการณ์นะคะเห็นภาพของทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แบบอะพายเรือใช่ไหมใช้เรือนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะคะในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของปราจีนบุรีอำเภอเมืองอะค่ะนะคะก็คืออ่ะเขาบอกว่าคือจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบน่ารักมากว่าจะเห็นภาพเรือซึ่งก็จะแบบคือคนขับเรือก็เพิ่งฝึกหัดขับนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพของเรือหมุนนี่เกิดจากการมาเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วอะนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะภาพนี้เขาเรียกว่าเป็นไวรัลเลยค่ะในโซเชียลนะเห็นถึงความน่ารักแล้วก็ความตั้งใจมากๆนะคะของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะคือเรือเขาใช้คำว่าปัดเป๋พอแรงติดเสาพอเลยเอ็นดูเจ้าหน้าที่ตำรวจปราจีนบุรีมือใหม่หัดขับเรือนะคะก็เป็นเรื่องราวของทางสืบสวนของสภ.เมืองปราจีนบุรีค่ะนะคะซึ่งขับเรือเนี่ยออกไปช่วยเหลือคนซึ่งติดน้ำท่วมแต่ว่าปรากฏว่าตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยแทนนะคะเนื่องจากว่าก็ใช่ว่ากัปตันเป็นมือใหม่หัดขับเรือนะคะฉะนั้นเรือมันก็จะเป้คือมันก็จะเป๋ไปมานะคะมันก็จะเห็นเลยว่าเรือมันก็จะหมุนไปมาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแต่ว่าแล้วสุดท้ายก็คือไปชนกับเสาริมทางก็ต้องช่วยกันดันเรือออกมาอย่างทุลักทุเลแต่ปรากฏว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นความน่ารักนะพอเราเห็นถึงเราก็รู้ถึงความเข้าถึงความตั้งใจของทางเจ้าหน้าที่มากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพเห็นที่คนในโซเชียลก็ไปโพสต์ให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็บอกว่าให้คำมั่นสัญญาบอกว่าจะดูแลตัวเองให้ดีเพื่อเป็นการลดภาระของพวกพี่ๆนะคะอย่างที่บอกไงว่าคนไทยเรามีอารมณ์ขันได้ทุกเวลาจริงๆอันนี้คือข้อดีนะเพราะว่าถ้าเราหมดแต่เครียดอยู่มันก็จริงๆทำให้เราแบบเครียดหนักมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางด้านของทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถึงเรือจะเก่าแต่คนขับใหม่นะคะล่าสุดเปลี่ยนตัวกัปตันเรือแล้วของไปถึงมือผู้รับแน่นอนสบายใจได้นะคะจากคนช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยนะคะเอ็นดูตำรวจปราจีนมือใหม่หัดขับเรือแต่นี่คือความน่ารักเราก็เห็นถึงอย่างที่บอกค่ะความตั้งใจมากๆนะคะของทางเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็จะที่เป็นไวรัลอีกอันนึงก็คือที่เป็นน้องที่เป็นอาสานะคะแล้วเขาก็เดินลุยน้ำเข้าไปเพื่อที่จะไปแจกข้าวอ่ะให้กับประชาชนที่แบบประสบภัยน้ำท่วมแต่เสียงที่เรียกให้คนมารับข้าวนี่โหดมากอันนี้ก็เป็นก็เป็นในโซเชียลเหมือนกันก็เป็นไวรัลเหมือนกันนะแล้วก็เพราะว่าตัวของน้องที่แบบคือเสียงโหดมากแล้วไปในช่วงเวลากลางคืนด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออแล้วใครจะกล้ามารับของมารับข้าวนะคะอันนี้แบบมาทวงหนี้หรือเปล่าจริงๆก็เป็นคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักแต่ทุกคนก็แบบประทับใจนะคะในตัวน้องมากๆที่แบบเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วว่าฝ่าน้ำกันเข้าไปเลยอันนี้เล่าเรื่องแบบน่ารักน่ารักนะในขณะที่ภาวะมันวิกฤตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักมากขนาดนี้เราก็จะเห็นถึงน้ำใจของทุกๆคนนะเห็นถึงความตั้งใจในการที่จะช่วยเหลือทั้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของอาสาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะคุณบุญเกื้อสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณบุญเกื้ออยู่ที่นะคะได้สีมา
1: ครับอยู่ที่ปากช่องครับผม
0: ตอ
1: นนี้อากาศเย็นสบายครับช่วงนี้นะ
0: ค่ะ
1: มีหมอกลงเต็มพื้นที่เลยครับ
0: อันนี้เป็นหมอกหลังฝนหรือเปล่าคุณบุญเกื้อ
1: ใช่
0: หมอกฝนไหม
1: ไม่ทราบเมื่อวานตกหรือเปล่าครับพอดีผมก็ขึ้นมาเมื่อคืนนี่เอง
0: อ๋อค่ะ
1: ตื่นเช้ามาก็หมอกมองไม่เห็นทิวเขาแล้วตอนนี้ไม่เห็นจะหมอกอ่ะนะประมาณสัก 200-300 เมตรบนถนนก
0: ็บรรยากาศด
1: ีหมดเลยอากาศเริ่มดีฮะอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่20องศาครับเริ่มเย็นนะครับ
0: ไม่มีน้ำท่วมระหว่างทางหรือว่าอะไรใช่ไหมคะที่ปากช่อง
1: ไม่มีครับผมขึ้น M6 มาลงตรงอะไรเนี่ยตรงปากช่องนะฮะแล้วก็มีสายผมอยู่ช่วงแถวฟาร์มโชคชัย
0: อ๋อไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมองตรง M6
1: ไม่มีครับฝนผมพี่เขาบอกว่าฝนจุดตกมา 3-4 วันแล้วฮะแต่อากาศจะชื้นนะอากาศยังเป็นน้ำอยู่ก็เลยมีหมอกขึ้นนะตอนนี้ก็แดดออกแล้วฮะแดดเริ่มจะออกแต่ก็มันก็มีเมฆนะมีหมอกอ่ะก็เค้ายังไม่ค่อยเห็นแสงตะวันนะฮะตอนนี้7โมงกว่าแล้วยังอากาศยังดีอยู่เลย
0: อากาศยังดีถ้าฟังแล้วบรรยากาศดีมาก
1: ใช่ๆก็เชิญชวนมาพักผ่อนก็ได้นะครับเนี่ยได้ฤดูการท่องเที่ยวครับตอนนี้นะปากช่องครับผม
0: ระหว่างทางก็คือไปได้ตลอดทางไม่มีน้ำท่วมขัง
1: ผมประมาณ2ทุ่มวิ่ง M6 มาก
0: ็
1: ประมาณจากเป็นตรงกาญจนามาลงนี่ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆฮะประมาณ80กิโลก็วิ่งมาประมาณ80-90เนี่ยฮะ
0: คือ M6 ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคุณบุญเกลือ
1: ได้ยาวฮะลดลง
0: ลดลงยาวแต่เขาให้ใช้ก็คือช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ใช่ประมาณวันศุกร์ประมาณเที่ยงฮะเที่ยง
0: ค่ะ
1: ถึงวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ก็คงประมาณเช้าคืนก็ปิดแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ตอนขาลงเนี่ย
0: แต่รถเขาขับกันเร็วไหมบนเอ็ม
1: ไม่ค่อยเร็วนะ
0: อ๋อก็คือเขารบอย่างตามกฎที่เขาบอกใช่ไหมคะ
1: มีป้ายตลอดทางครับใช่แค่ประมาณ6-80ครับหรือประมาณ80คร
0: ับ
1: ก็มีบางคนก็เร็วอยู่ฮะบางคนรีบ
0: คือมันยังไม่ยังมันไฟสองทางต่างๆมันเรียบร้อยมันเสร็จเรียบร้อยหรือยัง
1: รถก็ประมาณ30-40% ก็ถือว่าโอเคนะวิ่งตามกันสบายๆช่วงเมื่อคืนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยคุณบุญเกื้อ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมาอัปเดตได้นะในแต่ละจุดนะสำหรับใครที่กำลังเดินทางกันอยู่คืออีกเรื่องนึงนะคะก็สำหรับผู้ป่วยฟอกไตนะคะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าอย่างในพื้นที่ของที่ศูนย์พักพิงวัดสมานรัตนารามนะคะที่ฉะเชิงเทราตรงนี้เขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไตฉุกเฉินแล้วก็ผู้ประสบภัยน้ำท่วมคือเนี่ยเห็นจากในข่าวนะคือตรงจุดนี้จะรองรับประมาณ700คนแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยคนที่เข้าไปใช้บริการคือต้องบอกว่าไปพักด้วยล่ะเพราะว่าบางคนคือบ้านเนี่ยน้ำท่วมก็ไม่สามารถที่จะออกมาฟอกคือต้องเดินทางมาเองยังยากลำบากอยู่ล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปพักที่นี่นะคะก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ200คนเนี่ยเพราะฉะนั้นยังสามารถที่จะรองรับได้อันนี้เมื่อวานเดี๋ยวพยายามลองสอบถามกับในส่วนของทางต้องบอกเป็นทางเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็คือที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์อพยพและพักพิงสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฟอกไตฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงผู้ประสบภัยอุทกภัยนะคะคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คนในพื้นที่ของฉะเชิงเทราเท่านั้นนะแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นแล้วก็อยู่ในจุดที่น้ำท่วมการเดินทางลำบากเนี่ยไปพักได้นะคะไปพักได้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะที่เห็นอันนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เขาโพสต์เอาไว้เมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าที่ศูนย์พักพิงที่เนี่ย6วันแล้วทั้งข้าวน้ำประปาทรายจากทางราชการยังไม่มีมาถึงมือเลยนะคะอันนี้เขาโพสต์เมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามอัปเดตหรืออะไรกันแต่ให้เป็นข้อมูลก่อนกรณีของคนที่อาจจะคือในส่วนของคนที่ต้องฟอกไตนี่เขาจะมีระยะเวลาใช่ไหมคะมันจะเว้นช่วงหรือทุกวันหรืออะไรยังไงไม่มั่นใจแต่ว่าที่เนี่ยนะคะเรียนเห็นจากในภาพก็คือเขามีจุดให้แบบนอนพักได้เลยอะพักค้างคืนได้เลย นะคะแล้วพอถึงช่วงเวลาที่เขาต้องฟอกไตมันก็จะมีห้องสำหรับการฟอกไตโดยเฉพาะคือเห็นแล้วคือไม่รู้มาก่อนเลยเราเห็นหนึ่งหมอต้องชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะในส่วนของทางด้านของทางที่วัดของทางเจ้าอาวาสของทางสถานที่ด้วยนะคะแล้วก็คืออย่างใครที่อาจจะเจอประสบปัญหาอะไรเหล่านี้เนี่ยที่นี่ค่ะเป็นที่ที่เราสามารถที่จะเข้าไปพักพิงได้เพราะว่าเห็นบอกว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาก็จะส่งต่อนะคะในสองผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตไปพักที่นี่ด้วยเหมือนกันภูเก็ตน้ำไหลแรงลงจากเขาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเข้าซัดเซาะถนนทางเข้าหมู่บ้านน้ำตกกระทู้สุดพังเสียหายหลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบางจุดบนถนนอันนี้ก็ในเฟซบุ๊กของทางภูเก็ตไทม์นะคือเรียนคุยไปด้วยดิฉันก็อัปเดตดูจากในเฟซบุ๊กของทางจสร้อยไปด้วยนะมันก็จะขึ้นฟีดขึ้นมาก็ต้องทำให้เราได้เห็นนะอัปเดตในส่วนของจุดต่างๆอย่างทางภาคใต้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางกรมอุตุเตือนเหนือกับใต้นะคะในช่วงนี้ที่ฝนหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวทางด้านของปราจีนบุรีนี่คือในบางพื้นที่สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าบางจุดน้ำก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของฉะเชิงเทราสภ.บางคลาคือต้องบอกว่าสภ.บางคลาทางด้านนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำท่วมค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วอย่างทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางคลาเองเนี่ยเขามีรับแจ้งจากประชาชนด้วยบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปจับปลาบนถนนแล้วก็กีดขวางการจราจรทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการตักเตือนก็เห็นคลิปเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางกองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือก็มีการเข้าไปติดตั้งเรือผลักดันน้ำในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรวมทั้งหมดเนี่ยคือ20ลำ2จุดนะคะก็ต้องขอบคุณนะเป็นการช่วยเร่งประสิทธิภาพในเรื่องของการที่จะช่วยระบายน้ำนะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ฟังแถวทางด้านของฉะเชิงเทราเนี่ยต้องส่งกำลังใจให้นะเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้ประกอบการนะคะที่เขาเลี้ยงกุ้งใช่ไหมแล้วก็เจอเรื่องของน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยเห็นบอกว่ารวมพื้นที่นะคะคือเป็นประมาณเป็น 2,000 ไร่เจ้าของฟาร์มกุ้งรายใหญ่นะคะแล้วก็น้ำท่วมในครั้งนี้ก็คือสูญหายสูญเสียไปประมาณกว่า100ล้านบาทนะคะกุ้งนับร้อยบ่อนี้คือได้รับผลกระทบคือไม่ใช่เฉพาะของเขาอย่างเดียวแต่มันถึงว่ารวมทั้งหมดเลยนะคะในพื้นที่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะหลังจากที่มันมีน้ำป่าทะลักท่วมฟาร์มนะคะแล้วก็มีการประเมินความเสียหายแล้วก็กุ้งนะคะที่กุ้งมันก็หลุดออกมาข้างนอกหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องเป็นอีก1เคสที่ประสบปัญหาจากเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้อย่างของที่สวนสยามได้ประมาณ400ล้านบาทนะยังมีที่อื่นอีกที่เรารับทราบข้อมูลแล้วเขามีผลกระทบกันหนักมากจริงๆจากกรณีของน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรบนทางพิเศษกันค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญรดลได้ฟังจอทุกท่านครับ
0: คุณวิชากรได้ดูไล่ดูกล้อง CCTV และอย่างเมื่อคืนนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะแรงเลยนะคะเช้ามืดตอนตีสาม
3: ประมาณตีสามของสายเฉลิมมนครใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: แถวหน้าเซ็นทรัลมุ่งหน้าพระรามสองนะ
0: ค่ะคือเขาขับแข่งกันมาเหรอคะหรือว่ายังไง
3: เขาขับมาแล้วเขาเปลี่ยนช่องกระทันหันครับผมแล้วก็ทำให้คนรถที่ขับมาช่องทางขวาแล้วก็มาเร็วด้วยแต่คืนด้วย
0: ถนนมันโล่งไง
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: ตรงแถวทางลงสาธุประดิษฐ์ครับ
0: ค่ะ
3: ตรงกลางปลาพอดี
0: โอ้กลางปลาพอดีเลย
3: ใช่ใช่ตรงแถวกลางปลาหน้าเซ็นทรัลนะแต่ช่องขวา
0: ค่ะ
3: เป็นเฉี่ยวชนกันสามคันครับนั่งคนสองแล้วก็รถตู
0: ้ค
3: ุณใดหนึ่งคัน
0: อ๋อคุณใดด้วยคันรถตู้
3: ใช่แล้วก็มีคนเจ็บจำนวนเจ็ดรายครับแต่ไม่ทราบเพศครับ
0: ค่ะทำไมเจ็บเยอะของเราได้รับแจ้งแค่6ยังนึกว่าเยอะแล้วนะปรากฏว่าทั้งหมด7คนเลยเหรอคะ
3: น่าจะไม่สาหัสแต่ว่าน่าจะบอกว่าเขานำส่ง
0: โรงพยาบาล
3: เทพาลิกครับ
0: ค่ะแต่เขาถ้าดูจากในแต่ถ้าดูจากในกล้องเขาไม่ได้มาด้วยกันเพียงแค่มาเจอกันบนถนนไม่ได้แข่งกันมาใช่ไหม
3: ครับ
0: อืมค่ะ
3: ไอ้ต้องไปไล่ดูครับว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่า
0: ค่ะเอาในนี้เคลื่อนย้ายเสร็จตอนช่วงตั้งแต่กี่โมงน่าจะตั้งแต่น่าจะไม่นาน
3: ประมาณตีสามครึ่งตีสี่คร
0: ับ อ๋อก็ประมาณชั่วโมงนึงในการเคลื่อนย้าย
3: คร
0: ับ แล้วแปลว่ารถเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันสิคะให้อย่างนี
3: ้เสียหายเยอะครับแล้วก็นำส่งสอนอทางด่วนหนึ่งเรียบร้อยครับ
0: โอเคค่ะค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาสอบสวนเพิ่มเติมเชื่อว่าแต่ละคันน่าจะมีกล้องหน้ารถ
3: น่าจะมี
0: อืมค่ะนี่อันนี้เป็นจุดถนนซึ่งมันจริงๆมันก็ไม่ใช่จุดเสี่ยงใช่ไหมบนทางด่วน
3: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะคะ
3: ตรงโค้งตรงเป็นโค้งที่จะไปบางโค้ครับ
0: ค่ะ
3: แต่ว่าผมว่าน่าจะขับเร็วแหละ
0: ถนนมันโล่งไงตีสามกว่าด้วยประมาณตีสาม
3: ใช่คร
0: ับ ค่ะโอเค
3: ใช่ครับประมาณตีสาม
0: อืมแล้วอย่างตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างภาพรวมบนทางด่วนก็น่าจะลงโล่งด้วยเหมือนกันใช่ไหม
3: โล่งครับไปเป็นมาเริ่มที่สายเชียงมนครดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างรับท่าเรือออกบางนาตอนนี้ลดคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
3: ฝั่งกับการจากบางนามุ่งหน้าเข้าต่างรับท่าเรือออกดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
3: แล้วขนมทั้งสองฝั่งก็ยังคล่องตัวครับแล้วก็ทางด้านด่วนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นเข้าต่างระดับพญาไทออกทางด้านต่างระดับบางโคก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการจากต่างระดับบางโคเข้าต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกทางด้านแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวครับแล้วก็ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์ทั้งสองฝั่งก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกทางด้านบางขุนเทียนก็ยังคล่องตัวครับจากฝั่งกับการจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับช่วงแถวๆบางบ่อก็ยังคงเดิมครับผมตรงทุ่งเนียนยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: แต่ลงได้ขึ้นได
3: ้ลงได้ขึ้นได้ครับ
0: ค่ะ
3: จุดตรงนั้นไม่น่าเป็นห่วงครับส่วน
0: ตรงนั้นถือว่าเป็นจุดที่หนักนะ
3: ใช่ครับเป็นจุดน้ำมาครับแล้วก็ทางด้านด่วนฉลองรัตน์นะครับช่วงแถวๆทางขึ้นแถวช่วงก็ยังมีรถจอดอยู่ครับเป็นบางคันครับประมาณ10กว่าคันอยู
0: ่ค่ะ
3: ทางลงทุกขา5ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับตอนน
0: ี้น้ำลงแล้วยังตรงนั้นน้ำลงแล้วยัง
3: น้ำลงบ้างแล้วครับ
0: ลงบ้าง
3: ครับ
0: แปลว่ายังท่วมอยู่แปลว่าตรงไหนก็หนักเหมือนกันนะค่ะ
3: ใช่ครับตอนนี้ก็ยังเล็กเหลือเล็กน้อยแล้วครับคุณยนุชเพราะว่าเลยช่องทางเหลือซ้ายสุดแล้วครับตอนนี้กลางกับขวาวิ่งได้แล้ว
0: ค่ะ
3: เข้าด่าน
0: ทางลงชลบุรีไม่มีปัญหาใช่ไหม
3: ชลบุรีทางลงชลบุรีตอนนี้คล่องตัวครับ
0: ค่ะ
3: คล่องตัวเลยครับแล้วก็ฝั่งขาเข้ามาจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
3: ครับการทางพิเศษของประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: อืมค่ะได้เลยแล้วนี่คุณวิชากรจะน้ำท่วมกับเขาด้วยหรือเปล่าคะในพื้นที่ที่อยู
3: ่ไม่เจอครับ
0: ไม่เจอใช่ไหม
3: พระรามเก้าไม่ท่วมครับ
0: อ๋อไม่ที่บ้านก็ไม่ได้ท่วมใช่ไหมป้าเป็นคนส่วนที่อยู่ในเมืองโซนรอดปลอดภัยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ถนนเทพรัตน์นะเทพรัตน์ตรงช่วงแถวบางบ่อนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ระดับน้ำสูงมากเดี๋ยวเช้าวันนี้ใครผ่านเนี่ยมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ว่าสถานการณ์นี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ไปที่คุณหนวดโต99สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับคุณปุญญนุชคร
0: ับ ค่ะนครปฐมตอนรอดใช่ไหม
4: ช่วงแรกช่วงที่ตกหนักๆตอนนี้รอดแล้ว
0: อัน
4: น้ำออกแห้งคลองเลย
0: ก
4: ็คือไม่ให้เข้ามาเลยเวลานี้ต้องคลองจุลประทานต่างๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้จะผ่านในน้ำขอดที่สุดนะครับเท่าที่ดูทั่วไปนะคลองที่มีบูชาธรรมดาล้นเลยครับที่แล้วล้นเลยล
0: ้
4: นหน้าสถานีรถไฟแล้วอะไรเขาก็ตกหนักครับที่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็ผ่านน้ำไม่ลงไปต่ำทำให้ ไม่ต้องห่วงเวลาตรงมาดังเท่าที่ถูกเวลาที่ผ่านมาท
0: ุ
4: กบ้านผมจะต้องกลับบ้านนะครับก็ที่บ้านก็ตกใจเหมือนกันท่วมเฉพาะหน้าบ้านแต่ตอนที่แห้งหมดแล้ว
0: แล้วปกติท่วมถึงหน้าบ้านเคยท่วมอย่างนี้ไหมคุณหัวโตแก้วๆ
4: คือมีปีก่อนโน้ตที่ตกหนักมากอ่ะครั้งหนึ่งมันท่วมเป็นอาทิตย์ติดบ้านเลย
0: เฉพาะหน้าบ้านไม่เข้าบ้านใช่ไหม
4: ไม่เข้า
0: ไม่เข้าค่ะ
4: วนล้อมเฉย
0: ๆค่ะ
4: ไม่ถึงก็ได้เข้าพันนะถ้าเข้าพ
0: ันแต่ถ้าท่วมหน้าบ้านก็ลำบากในเรื่องของการเดินทาง
4: ใช่ใช่รถลงไปซึ่งล้ออ่ะบางรถตอนนั้นรถบางรถเล็กๆต่ำๆเลยต้องเอาหนีไปไว้ที่อื่นเพราะว่ามันท่วมเมนใหญ่ไงเมนใหญ่ที่มันเป็นเส้นทางลัดด้วยเมนใหญ
0: ่
4: ก็แต่วันในบ้านไม่ท่วมรถนั่นอันตรายนิดนึงแต่ตอนทั่วไปรอบๆของพักไม่เป็นปัญหานะครับทางผมก็ไม่เป็นปัญหาอย่างใช้การได้ดีแบบยากๆนะครับเลยเวลาสปอร์ตแล้วขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนที่ควบคุมเวลาให้ดีมากงั้นเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึกๆ
6: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
4: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

มีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงนะคะมีการอัปเดตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่สักครู่40นาทีที่ผ่านมาสำหรับเส้นทางนะคะทางด้านของรังสิตนครนายกนะคะตรงช่วงของแยกมศวองครักษ์หรือว่ากิโลเมตรที่41+800นะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ10-35เซนติเมตรโดยระดับน้ำเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะในแต่ละช่องจราจรนะคะคือถ้าเป็นสำหรับช่องทางในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตรงนี้นะคะระดับน้ำอยู่ประมาณสัก10-17เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครนายกนะคะทางฝั่งทางด้านนี้ระดับน้ำจะสูงกว่าจะอยู่ที่ประมาณ23-25เซนติเมตรนะคะแต่ว่าอย่างเนี้ยถ้ายังรถก็ยังสามารถที่จะลุยได้นะคะเพราะว่าคือจากในรูปที่ทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงที่มีการโพสต์อัปเดตนะคะรถเล็กผ่านได้แต่ว่าไอในส่วนที่เขามีการวางไอกระสอบทรายที่กั้นเอาไว้ในระดับน้ำเนี่ยมันสูงกว่ากระสอบทรายนะคะอันนี้ก็จะต้องบอกว่าในเส้นทางทางด้านนี้นะคะคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะจะเห็นภาพของทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกที่ร่วมกับทางอำเภอองครักษ์แล้วก็สถานีตำรวจภูธรองครักษ์ค่ะที่เขาช่วยกันในการซ่อมแซมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อที่จะให้รถเล็กเนี่ยนะคะสามารถที่จะผ่านได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีการเปิดทางให้น้ำไหลผ่านถนนสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์นะคะเพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะคือบอกว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจนะในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำที่ติดขัดก็เลยร่วมกันเร่งแก้ไขนะคะอย่างน้อยนี่อย่างนึงก็คือให้รถเนี่ยสามารถที่จะขับผ่านได้นะคะแล้วก็น้ำนี่ก็จะระบายได้คือถ้าเราเปรียบเทียบกันนะสำหรับสถานการณ์ของเมื่อคืนนะคะกับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงนะคะเพราะถ้าเป็นเมื่อคืนเนี่ยนะคะในฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางนครนายกเนี่ยจะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณเกือบ40เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นในฝั่งของเข้ากรุงเทพจะอยู่ประมาณสัก20เซนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยล่าสุดที่มีการอัปเดตฝั่งขาเข้ากรุงเทพระดับน้ำจะอยู่ที่10-17เซนติเมตรนะคะในขณะที่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าทางด้านของนครนายกก็อยู่ที่23-25เซนติเมตรก็ค่อยๆขับนะคะค่อยๆขับนะคะอันนี้จะได้ช่วยแบบในเรื่องของรถที่ใช้เส้นทางนะคะแต่ก็จะเห็นว่าจากในรูปรถก็จะค่อยๆขับตามๆกันมานะคะรถเล็กก็ผ่านได้นะคะรถเล็กก็ตอนนี้คือผ่านได้ให้เกาะเลนขวาเอาไว้นะคะแล้วก็เห็นจากในคอมเมนต์ที่มีคนเขาก็จะมีการคอมเมนต์ถามเหมือนกันว่ากรุงเทพจะเข้านครนายกไปทางวิหารแดนสระบุรีได้ไหมมีตรงไหนที่ท่วมไหมนะคะก็มีคนมาตอบบอกว่าได้นะคะไม่มีน้ำนะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าถ้าใช้เส้นทางไปหินกองเข้ากรุงเทพมีน้ำท่วมไหมนะคะก็มีคนมาช่วยแต่บอกว่าไม่มีน้ำท่วมค่ะบอกว่าแห้งมากนะคะนี่เห็นไหมน้ำใจของคนนะที่อยู่กันในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีการโพสต์มีการถามก็มีคนที่จะมาช่วยกันตอบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลฝากแล้วกันสำหรับคนที่อยู่โซนแถวทางด้านของเส้นรังสิตนครนายกนะคะอัปเดตสถานการณ์ให้นี่เมื่อคืนเห็นภาพนะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาทำงานกันในช่วงดึกๆนะคะที่มีการไปอุดในส่วนของไอตัวกำแพงตัวไอตัวกระสอบทรายทางผู้หญิงผู้ชายเลยนะเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยกันนะคะแล้วน้ำมันสูงมากจริงนะคะต้องขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งของเส้นทางที่อัปเดตให้นะคะแล้วก็ในส่วนของ
เส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ใครที่กำลังเดินทางมาเพิ่มเติมกันได้เลยอย่างของคุณหนึ่งคุณหนึ่งเนี่ยใช้เส้นประชาอุทิศฝั่งโทนช่วงของวัดทุ่งครูค่ะมุ่งหน้าแยกนาหลวงเช้าวันนี้ไม่มีปัญหานะในเรื่องของการจราจรขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาคุณทรงศักดิ์ใช้เส้นพุทธมณฑลสาย2ค่ะบอกว่าตรงช่วงของปากซอยพุทธมณฑลสาย2ซอย27มีรถจอดเริมถนนหลายคันทำให้ขีดขวางการจราจรนะคะตรงนั้นมาจอดทำอะไรยังไงกันคะแถวพุทธมณฑลสาย2นะคะช่วงที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนบรมราชชนนีเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตสังเกตเพิ่มเติมกันได้นะคะเขาไปไหนกันจอดจะบอกว่าจอดหนีน้ำแถวนั้นน้ำไม่ท่วมใช่ไหมหรือแถวนั้นเขามีกิจกรรมอะไรยังไงพิเศษหรือเปล่าดิฉันไม่ค่อยจะคุ้นเส้นทางนะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: เดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ของทางสภ.ประตูน้ำจลงกรณ์นะคะร้อยตำรวจเอกณรงค์เดชสอนประสิทธิ์ค่ะรองสาวัตรจราจรสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: สวัสดีครับ
0: รองสาวัตรจะมีจุดไหนที่ไม่น้ำท่วมคะในพื้นที่ค่ะ
1: ที่นี้ถนนเส้นหลักไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: จุดสับต่าง
0: ๆค่ะ
1: ทั้งหมดแล้วมีจุดสับรถใต้สะพาน
0: ค่ะ
1: ร้านของสองถ้าฝั่งตะวันตกยังกลับรถไม่ได้ถ้าฝั่งตะวันออกกลับได้แล้วครับแล้วก็มีที่ไม่ท่วมขังก็ฝั่งเรียบคลอง
0: ค่ะ
1: ที่ตรงสูงก็มีตรงบ้านฟ้าละโกนะครับตรงปั๊มบรสจะสูงหน่อย
0: ไม่ลดลงเลย
1: ใช่ได้สมหมดแล้วครับ
0: แถวนั้นคือไม่ได้ลดลงบ้างไหมคะลองสาว
1: ลดลงนิดเดียวครับมันเป็นแ
0: น
1: ว
0: เดียวเป็นแนวคือถ้าเป็นถนนเส้นหลักอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่มันก็ในตามคลองในหมู่บ้านต่างๆนี่ยังท่วม
1: ครับยังท่วมอยู
0: ่ยังท่วมอยู่ค่ะแล้วอย่างตรงจุดที่บอกว่าเป็นจุดกับรถใช่ไหมคะที่มีน้ำท่วม
1: คร
0: ับ แล้วทางเลี่ยงยังไงอะคะ
1: เขาเดินรถเขาไปกับรถในเส้นหลักได้ครับ
0: ยังไงคะ
1: คือทางหลักไม่ท่วมอย่างนี้ครับแต่ทางคือเป็นจุดสปอร์ตสะพานจะท่วมก็ต้องไปกับรถในเส้นหลัก
0: เป็นเส้นหลักครับตรงนั้นเรียกว่าใต้สะพานแก้วใช่จุดเดียวกันไหมคะ
1: ก็รถเล็กผ่านได้แล้วครับรถเล็กผ่านได้แล้วคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ใต้สะพานแก้วนี่คือรถเล็กผ่านได
1: ้ครับ
0: จากเมื่อก่อนนี่คือผ่านไม่ได้แต่ว่าเช้าวันนี้ผ่านได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อีกจุดนึงที่บอกว่าคือเราใช้เส้นหลักเนี่ยในการกลับรถได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะมันจะต้องหมายถึงว่าพอเลยมาก็ต้องเลยจากตรงจุดกลับรถนั้นไปมันจะมีทางกลับรถเหรอคะบนเส้นหลักแล้วปกติเราใครไปกลับรถกันนะคะตรงจุดกลับรถใต้สะพานคลองสอง
1: จะมีรถเล็กขับได้หมดคร
0: ับแต่ตอนนี้ขับไม่ได้ใช่ไหมขับได้ไหม
1: ขับไม่ได้
0: คร
1: ับ
0: ก็คือให้ใช้เส้นหลักแล้วต้องเลยไปไกลไหมคะในการที่จะกลับ
1: ประมาณกิโลนึงครับ
0: อ๋อแต่มีป้ายมีอะไรบอกเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ครับมีครับ
0: อันนี้มันเพิ่มขึ้นจากเดิมไหมหรือว่ามัน
1: คงที่
0: ไม่ค่ะไม่ใช่ไอ้ตรงช่วงของสะพานกับรถใต้สะพานคลองสองอะค่ะมันสูงขึ้นกว่าเดิมไหมคะหรือว่ายังไง
1: มันไม่สูงครับน้ำไม่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่เท่าเดิมยังกลับไม่ได้
0: โอเคมันทรงตัวมันทรงตัวใช่ไหมทรงตัวคือมันยังสูงอยู่เหมือนเดิมซึ่งรถแต่ไม่สามารถที่จะกลับได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะได้นะคะก็แค่จุดนี้จุดเดียว
1: คร
0: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆตรงช่วงของใต้สะพานแก้วไปได้แล้วนะคะแต่ว่าไอ้ตรงช่วงของจุดกับรถใต้สะพานคลอง2ไม่ได้นะคะก็คือต้องเลยไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะคะใช้จุดกับรถตรงช่วงของถนนเส้นหลักแต่อย่างหนึ่งนะมันจะมีเห็นสิ่งที่พอน้ำมันจะลดลงมาก็คือหลุมที่บนถนนนะคะก็ให้ระวังกันด้วยอย่างบริเวณจุดกับรถโลตัสถนนพหลโยธินเนี่ยนะคะที่จะมาฝั่งขาเข้าก่อนถึงประตู2ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยนะคะโอ้โหนะก็ยังไงชะลอที่ไม่ต้องห่วงนะอย่างถนนพื้นมันพอเรามองเห็นพื้นถนนเนี่ยอย่างน้อยแล้วยังพอเห็นหลุมแต่ตรงจุดที่มันยังมีน้ำท่วมอยู่มันมองไม่เห็นหลุมอันนี้น่าห่วงมากนะคะเอาเป็นว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเพื่อนก็มาแจ้งอัปเดตกันได้นะคะอย่างตรงช่วงของใต้สะพานแก้วเนี่ยฝั่งของพหลโยธินที่เข้ามาจากเมเจอร์นะคะถึงแม้ว่าระดับน้ำตอนนี้มันยังท่วมแต่ว่าคือบอกว่าตอนนี้รถอะผ่านได้นะคะผ่านได้นะคะฝั่งของเส้นพหลโยธินค่ะเข้าที่มาจากเมเจอร์นะคะผ่านได้แต่ผ่านลำบากนะสำหรับในส่วนของรถเล็กแต่ว่าตรงหน้าร้านดำรงด้านซ้ายเนี่ยน้ำท่วมขังเล็กน้อยเพราะนั้นเกาะเลนซ้ายส่วนรถที่มาจากรังสิตนครนายกเลียบคลองน้ำยังท่วมขังนะคะใต้สะพานแก้วแล้วก็น้ำท่วมขังเล็กน้อยนี่อ่านแล้วนี่ก็จะงงมากฉันอ่านจากใน Facebook ของทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อ่ะเอาเป็นว่า คือณเวลานี้ตอนนี้ถ้าเป็นจุดกับรถต่างๆในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจตุรงค์เหลืออยู่แค่จุดเดียวที่รถไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้ก็คือบริเวณจุดกับรถใต้สะพานคลอง2นะคะอันนี้น้ำยังสูงเพราะฉะนั้นให้เลยไปอีกประมาณ1 กิโลเมตรนะคะให้เลยไปประมาณ1 กิโลเมตรค่ะช่วยเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีคำชี้แจงกรณีที่มีการแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐจำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จากกรณีผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนเป็นจำนวนมากข้อความดังกล่าวถูกส่งมาจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนขณะนี้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.เป็นการชั่วคราวแล้วตั้งแต่เวลา 22:15 ของวันที่3ตุลาคมและได้ประสานปภ.เพื่อตรวจสอบและแจ้งแก้ไขการส่งข้อความซ้ำที่เกิดขึ้นทั้งนี้ข้อความที่ส่งซ้ำดังกล่าวเป็นการส่งไปยังผู้รับรายเดิมและไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลอื่นและอาจมีข้อความที่ปล่อยออกไปแล้วยังคงส่งไปยังผู้รับรายเดิมต่อเนื่องอีกหลายข้อความ DGA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อเวลา 1:12 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.9 ความลึก12กิโลเมตรภายในพื้นที่ของประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ475กิโลเมตรโดยยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ใน4กรณีได้แก่1กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท2กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและ4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569พื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใช่ท่านตะแคง
0: ท่านเนี่ยต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไห
1: มมี
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิทย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปุญญ
1: ว
2: ุฒิครับ
1: คุณวิทย์เจ้าอุบัติเหตุถนนสุขุมวิทสาย9
2: ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าสายไหนไม่ทราบ
1: ค่ะ
2: บางปูขาออก
1: บางปูขาออกใช่ไหมคะฝั่งมุ่งหน้าไปบางปู
2: มุ่งหน้าไปคลองด่านนะครับ
1: มุ่งหน้าไปคลองด่านค่ะ
2: ครับพอดีเหตุอุบัติเหตุนะครับม
1: ี
2: รถกระบะเชฟโรเลตสีขาว
1: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นคนเจ็บนอนอยู่ครับกระบะน่าจะชนหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีข้างหน้ามีแจ๊สอีกคันหนึ่งก่อนจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงซอยเทศบาลบางปู53ประมาณ200เมตรครับ
1: ก็คือเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนถนน
2: ใช่มีเลือดเต็มเลย
1: แล้วมีใครช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นหรือยังอะคะตอนที่
2: ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเลย
1: เขานอนอยู่เลนไหน
2: ขวาสุดครับ
1: ขวาสุดด้วยแต่ไม่เห็นรถจักรยานยนต์หรืออะไรใช่ไหมคะเห็นบนถนน
2: ใช่มีเลือดเต็มเลย
1: โอ้แล้วมีใครช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นหรือยังอะคะตอนที่
2: ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเลย
1: เขานอนอยู่เลนไหน
2: ขวาสุดครับ
1: ขวาสุดด้วย

0: คือตรงนั้นเป็นถนนสุขุมวิทสายเก่าช่วงบริเวณซอยก่อนถึงซอยเทศบาลบางปู53นะคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: โอ้แล้วรถใช้กันเยอะไหมคะช่วงนี้คุณวิทย
1: ์คือถนนโล่งครับเขาได้ใช้ความเร็วมาสูงอะ
0: ที่เป็นห่วง
1: กระบะทรงเขาเป็นกระบะซิ่งอะ
0: โอ้ส่งของด้วยไม่เป็นเหมือนซัมมิตู้ทึบมีอะไรนี้ด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่ใช่ตู้ทึบครับ
0: เป็นรถกระบะเอารถซิ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ใช่ประมาณนั้นครับ
0: นึกภาพออกที่ถามไม่ใช่อะไรมันอยู่เลนขวาด้วยแล้วถนนมันโล่งอย่างนี้มันอาจจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้ไหมคุณวิทย
1: ์อาจจะเป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: ควรนิดนึง
0: ได้ตอนนี้ประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
1: น
0: ะเดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมแต่พอผ่านมานี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในเรื่องของการจราจร
1: การจราจรดีมากครับทั้งไปทั้งกลับ
0: นี่น่าเป็นห่วงเลยถนนโล่งๆดีๆเนี่ยนะคะแล้วคนที่เขาบาดเจ็บนี่ผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชาย
0: โอ้คือแต่ไม่ได้สังเกตอายุเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมกลัวเป็นผู้สูงอาย
1: ุแน่แน่นอนครับ40อัพแน่นอน
0: อ๋อก็คือคนวัยทำงาน
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช
0: ่ได้ๆๆเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เพื่อนที่ขับตามมาให้ระวังก่อนเน้นกลัวเหตุซ้ำซ้อนเพราะว่ารถจะอยู่ในช่องทางด้านขวาด้วยนะคะทั้ง2คันเลยใช่มั้ยทั้งกระบะแล้วก็รถเก๋งก็อยู่ในช่องทางขวาแล้ว2คนที่เจ็บก็จะอยู่ระหว่างรถ2คันก็อยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ทั้งนั้นเป็นแหล่งชุมชนด้วยมั้ยคุณวิทย์
1: แหล่งชุมชนด้วยไหมไม่ทราบเลยครับคือที่ตรงนี้ไม่ค่อยได้มาเลยฮะ
0: ไม่มันมีบ้านคนมีอะไรไหมแต
1: ่มีครับมีข้างทางเลยข้างทางก็เลยจุดเกิดเหตุเลยจากโรบินสันสมุทรปราการมาสักกิโลนึง
0: อ๋อก็คือเลยจากรถไฟฟ้าสถานีสุดท้ายมาไม่ไกลมาก
1: ไม่ไกลมากครับไม่ไกลมากใช่ครับใช่
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิทย์
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่คือถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าดูตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือรถยังผ่านได้นะคะยังดูรถเนี่ยยังผ่านได้อยู่แต่เริ่มมีชะลอละนะคะตอนนี้ใน Google Map เนี่ยคือเขามีการปักหมุดแล้วว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาน่าจะทราบแล้วเราเองก็มีการประสานแจ้งทางของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ก่อนจะมาถึงมันโล่งมากชะลอกันหน่อยนะคะชะลอกันหน่อยเนื่องจากว่ารถแล้วก็คนอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครผ่านแล้วพอที่จะมีคนข้างๆหรือช่วยชำเลืองดูให้หน่อยนะคะอัปเดตล่าสุดให้หน่อยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจา1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS Radio ด้วยส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยค่ะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงของน้ำท่วมนะคะแล้วบางพื้นที่ก็ต้องเตรียมรับมือในเรื่องของความที่อาจจะน้ำท่วมได้เพราะฉะนั้นนี่ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของการจัดการอาหารและน้ำให้หมาแมวอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะวันนี้คุยกับทางด้านของนายสัตวแพทย์ดร.ป้อมเพชรนพคุณวิจัยประธานชมรมสัตวแพทย์โภชนาการแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารสุนัขและแมวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทมาสแพทแคร์จำกัดแล้วก็เจ้าของเพจโภชนาการหมาแมวค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอปลอดภัยใช่ไหมไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมคะ
2: คิดว่ามีส่วนร่วมเล็กน้อยติดเกาะเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่คร
0: ับ อ๋อติดเกาะเลยเหรอคะคุณหม
2: อหน่อยครับ
0: นิดหน่อยโอเคค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของหมาแมวที่บ้านเป็นไงช่วงของน้ำท่วมอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะเราตอนนี้ถามถึงภาพรวมเลยละกันว่าในช่วงอย่างเนี้ยควรจะต้องมีการสำรองอาหารแล้วก็ให้น้ำเรื่องของน้ำให้น้องได้กี่วันสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เจอน้ำท่วมนะค่ะ
2: ถ้ายังไม่เจอน้ำท่วมจริงแล้วก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้น่ากังวลเรื่องของการขาดน้ำประปาครับตอนนี้เครื่องกรองน้ำที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าต่อให้น้ำประปามาขุ่นหรือว่ามีความแบบไม่ปกติเล็กน้อยในเครื่องกรองน้ำก็น่าจะรับไหวน
0: ะ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องกรองแบบที่เป็นอัลตราฟิลเทชันหรือว่าเป็นตัวที่เป็นKOก็ตามครับน่าจะรับไหวแต่ว่าเกิดแบบไม่มั่นใจว่าน้ำประปาจะขาดหรือเปล่าสมมติว่าช่วงที่แบบวิกฤตหนักๆครับก็แนะนำว่ากรองไว้สักประมาณ7 วัน 10 วันก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อไว้ของคน

0: ด้วยเหมือนกันเพราะก็จะเป็นจริงๆน้ำกรองของน้องหมาน้องแมวกับคนเนี่ยควรจะเป็นเกรดเดียวกันเลยนะครับเพราะว่ามีความเรียกว่าต้องการความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะอันนี้คือกรณีของคนที่ยังไม่เจอแต่ถ้าคนที่คุณหมอก่อนค่ะ
0: ได้เลยครับส่วนถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็คือถ้าบ้านไหนเป็นอาหารเม็ดเนี่ยมันไม่ลำบากอยู่แล้วครับก็คือซื้อเตรียมไว้ที่เป็นถุงซิลปิดเนี่ยสักประมาณ1ถุง1ถุงก็คือได้สักประมาณถ้าเลี้ยง1ตัวก็ได้ประมาณ1เดือนเงี้ยครับก็สบายๆเลยนะครับก็ผมเชื่อว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะรู้เรทในการใช้เวลาในการใช้แล้วว่าไซส์ขนาดนี้จะใช้ได้นานเท่าไหร่ตอน1ตัวที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนี้ก็คือในการเตรียมตัวกรณีของการที่จะเสี่ยงเจอน้ำท่วมแต่ถ้าเจอน้ำท่วมไปแล้วนี่มันจะยังไงอันนี้คุณหมออาหงอาหารที่เขามีอยู่มันจะขึ้นราหรือมันจะเจอน้ำแล้วมันจะยังไงกับหมาแมวที่อยู่ในบ้านค่ะ
0: ใช่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมบอกว่าถ้าเป็นอาหารถุงใหม่ที่ยังซีลปิดเนาะยังได้เปิดนะเพราะว่าความชื้นความอะไรเนี่ยมันจะเข้าไปได้ยากมากมาก
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นถุงที่เปิดแล้วเนี่ยแล้วเวลาน้ำท่วมส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านที่มี2ชั้นก็แนะนำว่าเก็บชั้นบนนะครับเพราะจะปลอดภัยกว่าทุกอย่างที่มีค่าเครื่องไฟฟ้ายกขึ้นข้างบนไว้ก่อนจะปลอดภัยถ้าเกิดบ้านชั้นเดียวก็จะลำบากหน่อยแล้วก็มีความเสี่ยงในการเกิดความชื้นเข้าไปในถุงอาหารได้ง่ายครับซึ่งความชื้นเนี่ยไม่ได้หมายความถึงความเปียกนะเราจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยว่าอาหารต้องเปียกน้ำก่อนถึงจะขึ้นราหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วอะครับถ้าเราเป็นบ้านแล้วมีความชื้นในบ้านเองเนี่ยมันเรียกว่ามีความอบต่อไอ้น้ำอยู่ข้างในเน
1: าะ
0: และอาหารเองครับมีความโอกาสที่มีความชื้นได้ง่ายมากเลยเหมือนกับพวกถ้านึกถึงอาหารคนอย่างเช่นพวกขอมหอมกระเทียมที่เราแขวนไว้ตามบ้านนะครับ
1: ขึ้นรา
0: ปกติมันไม่ขึ้นราหรอกแต่จะมีความชื้นเท่าไหร่ก็ตามมันขึ้นราได้ง่ายมากเลยครับ
1: คือคำว่าความชื้นไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเปียกน้ำหมายถึงว่าน้ำท่วมแล้วเป็นตกลงไปในน้ำหรือว่าจมน้ำอย่างเดียวแต่เนื่องจากสภาพของความชื้นภายในตัวบ้านซึ่งอาจจะมีเขาเรียกเป็นละอองน้ำมันมีอะไรยังไงอยู่มันก็ทำให้เกิดความชื้นได้เหมือนกันขึ้นราได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับผมถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะแล้วอาหารพวกนี้แล้วมันทานได้ไหมคะไม่กินได้ไหม
0: คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอเปิดมาแล้วกลิ่นผิดปกติหรือสังเกตมีผมเรียกว่าเป็นสปอร์เป็นฝอยเป็นคล้ายๆแล้วหน้าตาเป็นเชื้อราแล้วกันเราน่าจะได้ออกนะครับเป็นฟูๆหรือสีเปลี่ยนเป็นเกล็ดดำๆเขียวๆขาวๆอะไรก็ตามแล้วแต่ชนิดของเชื้อรานะครับถ้าเห็นแม้แต่นิดเดียวคือแนะนำให้ทิ้งเลย
1: ทิ้งอย่างเดียวเลย
0: เพราะว่าทิ้งอย่างเดียวเลยครับบางคนจะบอกว่ามันก็เป็นแค่ด้านบนอย่างเดียวเราตัดด้านบนทิ้งแล้วก
1: ็
0: ข้างล่างยังใช้ได้เนี่ยจริงเสี่ยงมากเลยครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงแล้วแหละคล้ายๆกรณีเดียวกับที่เราเจอขนมปังที่มีเชื้อรา
1: ต้องทิ้ง
0: ของคนเราต้องทิ้งเหมือนกันครับบอกว่าเอ้ยตัดทิ้งนิดเดียวแล้วกินที่เหลือได้ไหมก็ไม่แนะนำเหมือนกันครับเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียเลยครับ
1: คือโดยส่วนมากแล้วมันขึ้นรามันจะขึ้นราทั้งแผ่นมันจะไม่มีแค่ส่วนเดียวไว้ค่ะ
0: ใช่มันบางทีมันเป็นนิดเดียวเราเห็นมันจุดเขียวๆเนี่ยผมรู้ส
1: ึ
0: กพูดอย่างเห็นขนมปังของคนจะง่ายหน่อยเนาะเห็นมันจุดเขียวๆจุดนิดเดียวมันเป็นวันแรกที่เราเจ
1: อ
0: ครับอายุที่6ป้าเช้าปักค่ำวันที่6หรือเช้าที่7เราเจอแล้วนะจุดนึงเนี่ยมันน่าจะกินได
1: ้ตัดออกไม่ได้
0: ใช่ไม่ได้เลยไม่แนะนำเลยครับก็เป็นเดียวกับอาหารน้องหมาน้องแมวเลยไม่แนะนำเลยครับ
1: เอาไปปิ้งย่างไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอขนมปังยังไปปิ้งยากมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ควรค่ะ
0: ไม่ได้ครับในผมยกตัวอย่างในขนมปังเนาะถ้ามีการเก็บที่ดีแล้วก็ยังไม่เกิดเชื้อราต้องย้ำว่าไม่เกิดเชื้อราแล้วเราไปอบให้มันแห้งมันจะสามารถยืดอายุได้ครับแล้วก็มีกระบวนการที่แบบต้องมีความชำนาญนิดนึงนะครับเพราะความชื้นมันหายไปอ่ะมันก็จะเอ็กเซียนยืดอายุได้อาหารน้องหมาน้องแมวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเห็นว่ามีเชื้อราปั๊บแล้วไปอบหรือไปทำให้มันแห้งเนี่ยถ้ามีเชื้อราแล้วก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่าเชื้อราเหล่านี้ครับมีการทนต่อความร้อนสูงมากๆเลยซึ่งถ้าความร้อนในการฆ่าเชื้อราเนี่ยคุณสมบัติของอาหารก็ไม่เหลือแล้วล่ะครับดังนั้นก็คือไม่มีประโยชน์ในการที่เราไปฆ่าเชื้อราต่างๆถ้าเกิดเชื้อราขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เชื้อราเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากๆเลยไม่คุ้มเลยครับที่จะให
1: ้ทิ้งเท่านั้นแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเหลืออยู่ในบ้านแล้วทำยังไง อาหารคนอาหารคนก็แทบอาจจะยังไม่เหลือแล้วก็เหมือนกันทำยังไงคะถ้าเจอประเด็นอย่างนี
0: ้คือความยากของการที่จะขาดอาหาร
1: อัน
0: นี้จะพูดถึงภาพที่น่ากลัวไว้ก่อนน
1: ะ
0: ตอนน
1: ี้
0: ผมว่าสถานการณ์กรุงเทพหลายๆส่วนเนี่ยมันคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่าสมมติท่านได้ถึงภาพว่าก่อนหน้านี้ที่น้ำท่วมหนักๆมากๆแล้วติดเกาะกันออกมาไม่ได้แล้วอาหารเหลือน้อยมากแล้วถ้าอาหารขึ้นราก็น้อยอีกที่บ้านมีที่เป็นพวกส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่เป็นแป้งเป็นข้าวเนี่ยก็ยังพอได้ครับก็มาอาจจะกินสปาเกตตี้ได้ที่บ้านถ้าสมมติมีแพ็คเก็บเอาไว้หรือแม้แต่พวกข้าวสวยนะครับไม่ต้องปรุงรสนะครับจริงๆแล้วน้องหมาเนี่ยถ้าเขาหิวเหมือนคนเลยครับต่อให้ไม่ชอบก็ยอมกินบางบ้านโดยปกติเลี้ยงด้วยอาหารโฮมคุกที่แบบซื้อแช่ฟรีซมาเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถส่งอาหารมาให้เราได
1: ้
0: เพราะด้วยหลายปัจจัยเนาะเราอาจจะให้เขากินอาหารที่เขาไม่เคยไม่กินก็ได้ฮ
1: ะ
0: แล้วเขาก็ยอมกินเพราะเขาหิวเนาะพวกข้าวที่ใส่ไข่สักหนึ่งฟองบอกว่าไข่ก็ไม่
1: ม
0: ีบอกข้าวแล้วก็อาจจะไม่ต้องปรุงรสนะครับการปรุงรสไม่ได้ช่วยอะไรน
1: ะ
0: ครับก็เป็นข้าวเฉยๆนี่ทุกหมาบางคนก็ยอมกินแล้วนะครับในช่วงที่เขาหิวจัดๆเนาะแล้วก็แต่ถ้าเกิดแบบเป็นพวกอะไรอ่ะอินสแตนต์นูดเดิลครับตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกนี้ไม่ค่อยแนะนำให้น้องกินนะครับต่อให้เราบอกว่าไม่ปรุงรสก็ตามก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเกิดสูญเสียได้มากกว่าให้คนกินดีกว่านะครับคนนี้พอกินได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับ
1: แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่เขาก็ต้องมีอาหารอะไรพวกนี้ที่มันสำรองเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาต้องมีการตุนใช้คำนี้ไม่ได้ปกติแล้ว
0: ตุนใช่ตุนผมเห็นในร้านในช็อปช่วงนี้ก็จะมีการโดนตุนกักตุนอาหารโดยเฉพาะอาหารรักษาโรคครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะกังวลว่าถ้าขาดแล้วจะเป็นยังไงเนาะก็แนะนำว่าซื้อตุนไว้ก่อนก็ดีครับแล้วก็ย้ำเพิ่มนิดนึงก็คือโดยปกติถ้าเราให้เป็นอาหารเม็ดอาจจะตุนอาหารเปียกเพิ่มไว้นิดนึงเพราะว่าอาหารเปียกเนี่ยเราเปิดภาชนะแล้วก็กินได้หมดภายใน1ครั้ง2ครั้งนะครับดังนั้นก็จะมีความปลอดภัยต่อความชื้นอะไรต่างๆได้มากกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใครเคยดูภาพยนตร์หรือดูแบบเคยเปิดอาหารน้องหมาน้องแมวครับถ้าคนเราขาดอาหารจริงๆอ่ะกินอาหารน้องได้นะครับช่วงสั้นๆอาจจะได้กินข้าวนิดนึงแต่ว่าก็ทีนี้เราสามารถทานได้เหมือนตากระป๋องของเราเลย
1: อ๋อโอเคเข้าใจถ้ามันสถานการณ์อย่างณเวลานี้ตอนนี้บางบ้านบางครอบครัวอาจจะยังจมน้ำอยู่ยังออกมาไม่ได
0: ้
1: เขาทานกันได้เลยอาหารหมาอาหารคน
0: กิน
1: คนก็กินอาหารสุนัขได้ใช่ไหมคะ
0: ชั่วคราว
1: ชั่วคราวชั่วคราวสุนัขก็
0: ไม่อร่อยหรอกคร
1: ับ แต่นั่นคือสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันสามารถที่จะก็ต้องไหวเหมือนกันนะ
0: ใช่คือคนจะมองว่าเกรดของอาหารคนจะสูงกว่าอาหารหมาแมวไม่ใช่เลยครับก็คือกระบวนการผลิตก็คือเหมือนผลิตพวกปลากระป๋องพวกผักกาดดองที่ใส่ในซองเผาเหมือนกันเลยครับปลอดภัยมาก
1: ปลอดภัย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเอาอันนี้เรากำลังพูดถึงกรณีของมันช่วงฉุกเฉินจริงๆนะให้อาหารคนแทนกับสุนัขหรือแมวของเราได้ยกเว้นถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูปไม่ควร
0: ใช่ถ้าเป็นบะหมี่
1: สำเร็
0: จรูปไม่ควร
1: ถ้าเราลวกน้ำหลายๆรอบแล้วทิ้งน้ำแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็จริงๆก็พอไหวครับแต่ว่าบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยมันผ่านกระบวนการทอดมาก่อนนี่ก็จะมีพวกน้ำมันซึ่งจริงๆก็ต่อคนเราเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เนาะกินได
1: ้
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินนานๆทีนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดให้น้องหมาน้องแมวกินถ้าเลือกได้ก็ไม่ควรแต่สมมติวันนี้โอ้น้องอดมา3วันแล้วที่บ้านหรือว่าได้รับบริจาคเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาใส่แบบถุงยังชีพมาก
1: ็
0: อาจจะจำเป็นต้องให้น้องกินก็ได้ครับก็ตอนนี้ขึ้นผมว่ามองอยู่ประเมินสถานการณ์นะครับ
1: ค่ะคือพอคุณหมอพูดถึงเนี่ยกำลังนึกภาพตามบางคนก็เลี้ยงแบบเลี้ยงสัตว์เอาไว้เยอะเหมือนกันยิ่งเป็นพวกแมวจรหรือว่าสุนัขจรหรืออะไรอย่างเนี้ยแล้วพอเจอสถานการณ์น้ำท่วมนี้กลุ่มพวกอย่างเนี้ยพวกสัตว์พวกนี้ก็ลำบากนะ
0: ลำบากมากเลย
1: ลำบากมาก
0: เพราะว่าย้ายกันก็ลำบากเราจะแบบย้ายหมาแมวทีละ20ตัวไปที่อื่นได้ยังไงเป็นคำถามที่ยากมากเลยครับ
1: จริงค่ะการจะเข้าไปช่วยนี่อย่างก่อนอันนี้บางจุดก็น้ำก็สูงมากก็เข้าไปช่วยก็ลำบาก
0: ถูกต้องครับแล้วภาพที่ลองนึกถึงภาพง่ายๆครับว่าเกิดมีหมาแมวสัก20ตัวอยู่ด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้มีการเลี้ยงแบบแยกคอกนอกจากแยก โซนนี้คนนี้อยู
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดถึงเวลาย้ายพร้อมกันเนี่ยบางคนเขาไม่ถูกกันก
1: ็
0: มีการกัดกันอีกอะไรอีกดังนั้นก็เป็นท่าที่ถ้าจัดการได้ดีที่สุดก็คือให้อยู่ที่เดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ายกพื้นที่มันสูงขึ้นมาหรือว่าลดความเสี่ยงในการแช่น้ำก็จะเป็นส่วนที่ดีสุดที่จะทำได้แล้วกันมันไม่มีสถานการณ์ที่มันดีไปกว่านี้แล้วในบางโอกาสนะครับ
1: แล้วอย่างพวกน้ำเนี่ยน้ำที่มันท่วมอยู่เนี่ยกินหรือว่าอะไรยังไงได้ไหมสำหรับแมวหรือว่าสุนัขของเรา
0: ไม่แนะนำเลยแต่บางทีเขาหิวน้ำก็จะกินบางทีก็ห้ามไม่ได้เขาไม่รู้หรอกว่าในน้ำที่เจอเข้ามาในบ้านเนี่ยมันกินไม่ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วครับน้องหมาน้องแมวก็จะมีสัญญาณระดับหนึ่งแต่พอเรามาเลี้ยงเนี่ยสัญญาณเหล่านั้นก็จะหายไปถูกต้องไหมครับดังนั้นก็เขาจะแบบลองกินแค่หน่อยหนึ่งซึ่งในน้ำเหล่านั้นมันก็จะมีพวกเชื้อโรคเนาะยิ่งถ้าเกิดเป็นน้ำที่มันขังหลายวันนะครับเชื้อโรคก็จะเป็นการขยายตัวจากหนึ่งเป็นสองสามเป็นสี่สี่เป็นแปดกลายเป็นหกก็ขยายมาเรื่อยๆในอัตราที่เร่งนะครับดังนั้นก็จะมีความเสี่ยงในการท้องเสียนะครับหรือได้รับเชื้อโรคหลายๆอย่างมากับน้ำซึ่งจริงๆมีครบทุกอย่างเลยครับเชื้อแบคทีเรียเชื้อราทุกอย่างเลยมันมีชื่อเฉพาะมันชื่อสไปโรคิดอย่างเช่นพวกเลปโตสไปโรซิสพวกเนี้ยก็มีความเสี่ยงพอสมควรเลยครับ
1: บางพื้นที่มันน้ำขังมันจะกลายเป็นน้ำกระจัดกระเน่าแล้วนะคะคุณหม
0: อใช่ครับ
1: โอ้ยอันตรายนี่ไม่อยากนึกภาพเลยว่าพอหลังจากที่น้ำลดหมดทุกโซนทุกพื้นที่แล้วคือนอกเหนือจากคนแล้วที่ผลกระทบหนักเนี่ยพวกสัตว์พวกนี้มันจะขนาดไหน
0: ใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีการระบาดของโรคฉี่หนู
1: ค่อ
0: นข้างเยอะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตัวสไปโรซิสเนี่ยเนาะจริงๆในน้องหมาครับเขามีวัคซีนป้องกันนะครับแต่ว
1: ่
0: าเขากันได้สัก 3-4 ชนิดแค่นั้นเองซึ่งชนิดที่ครอบคลุมเนี่ยมันไม่สามารถออกมาเป็นวัคซีนได้หรอกโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีชนิดที่มันนอกเหนือชนิดของวัคซีนเยอะครับน
1: ะ
0: ก็แนะนำว่าถ้าเกิดกังวลนะครับก็พาไปตรวจหลังจากน้ำลดแล้วหรือว่าดูตามอาการของน้องๆก็ได้ครับเพื่อจะเรียกว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มันรุนแรงมากขึ้นต่อโรคฉี่หนูนะครับน้องแมวก็เป็นได้เหมือนกันคนเป็นได้เหมือนกันคนหมาแมวเป็นได้เหมือนกันหมดเลยครับสำหรับโรคนี้
1: คือเราสามารถกินยาพวกนี้หรือว่าวัคซีนพวกนี้คือหลังจากที่น้ำลดได้แล้วนะน้ำลดได้ใช่ไหมคะ
0: ในน้องหมาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันครับแต่ป้องกันได้ไม่ครบถ้วนนะครับดังนั้นหลังจากน้ำลดแล้วก็แนะนำว่าไปตรวจนะครับแล้วก็ทำการรักษาซึ่งจริงๆแล้วเรามีการประเมินที่คล้ายคนเลยครับว่ามีอาการอะไรผิดปกติบ้างอย่างเช่นมีไข้หลังจากสัมผัสน้ำเนี่ยสัก7 วัน 14 วันเหมือนคล้ายคนเลยนะครับมีไข้แล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารตามกระต่ายของโรคทั่วไปที่มีอาการแบบไม่ปกติของร่างกายเนา
1: ะ
0: แต่ว่าโดยปกติถ้าเกิดหลังน้ำลดแล้วถ้ามีโอกาสถ้าเรียกว่ามีความพร้อมแบบยังมีเงินสำรองอยู่แล้วแบ่งปันถึงน้องๆได้ครับก
1: ็
0: พาไปตรวจเลือดก็เน้นตรวจ2 อย่างเนาะค่าตับกับค่าไตนะครับแต่คำว่า2 อย่างเนี่ยมันจะมีค่าละเอียดอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าตัวเลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนูเนี่ยโดยปกติแล้วครับมันจะไปที่หลักๆ2 อย่างคือตับกับไตไตเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็ทำให้เกิดโรคที่ว่าเป็นไตวายเฉียบพลันได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะนอกเหนือจากสัตว์คนเองก็ต้องกินยาไอ้ป้องกันเนี่ยที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องของฉี่หนูโรคฉี่หนูเนี่ยแหละค่ะคุณหมอ
0: ใช่ครับนี่มีหลายโรคมากเพียงว่าช่วงนี้ในคนก่อนหน้าที่มีน้ำท่วมแล้วกันเราไปเจอว่ามีการระบาดของโรคฉี่หนูในหลายพื้นที่
1: ในกรุงเทพด้วยไหมคะ
0: เป็นประเด็นขึ้นมา
1: ในกรุงเทพด้วยไหมใช่ค่ะ
0: มีด้วยครับมีด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีใช่ครับ
1: ค
0: ือที่ไหนมีหนูที่มีความเสี่ยงครับตามชื่อเลยแล้วก็โดยปกติหนูก็อยู่ตามท่อตามอะไรเนาะทีนี้มันมาจากไหนน้ำก็มาจากจากท่อนี่แหละขึ้นมาแล้วก็จะมีฉี่หนูมันเล็กๆที่มันอาจจะละลายน้ำไปแล้วเราไม่เห็นตัวฉี่ตัวอึตัวฉี่แล
1: ้
0: วแต่ว่าไอ้เจ้าน้ำที่มีการละลายเนี่ยมันมีครับดังนั้นก็ต้องระวังทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีแผลความเสี่ยงก็จะน้อยลงครับถ้าไม่ได้กินเนาะไม่ได้สัมผัสทางปากทางเหงือกเนา
1: ะ
0: ความเสี่ยงในการเข้าสู่ผิวหนังเนี่ยมันน้อยครับแต่ว่าบางทีมีรอยแผลเล็ก เหล่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงได้เหมือนกันดังนั้นการถ้าเป็นคนนะครับผมขอพูดถึงคนก็แตะตัวพลาสเตอร์กันน้ำนะครับก็ได้ก็ดีแล้วก็ถ้าเป็นในคนเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นอาสากู้ภัยที่ต้องเจอน้ำที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆใส่ทาบูยังไง ก็ล้นมาอยู่ดีอย่างเง
1: ี้
0: ยเขาก็จะมีการกินตัวยาครับมีการกินป้องกันแต่เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นกู้ภัยเราต้องกินไหมก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็ดูเฝ้าระวังตัวเองก่อนนะคร
1: ับแต่อย่างบางคนในบ้านเขาอยู่ในน้ำก็ต้องลุยน้ำอันนี้ต้องจำเป็นแล้วไหมคะณเวลานี้ตอนนี้ในบางพื้นที่
0: อันนั้นจำเป็นแล้ว
1: จำเป็นแล้ว
0: จำเงินครับจำเป็นไม่จำเป็นผมว่าเราตัวเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่สมมติวันนี้ได้โอกาสฟังนะครับก็ประเมินตัวเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือปรึกษาคุณหมอไม่ได้บอกคนแล้วเนาะทีนี้มาดู
1: ตัวเอง
0: เนาะก็ปรึกษาคุณหมอว่าประวัติเราแช่น้ำมาเท่านี้พื้นที่เราอยู่ตรงนี
1: ้
0: อาการของเรามีอย่างนี้ตรวจเลือดตรวจสุขภาพเป็นอย่างนี้ต้องกินไหมนะครับก็อาจจะดูเพราะว่าตัวยาเนี่ยมันคือกลุ่มด็อกซี่ไซคลินนะครับซ
1: ึ่
0: งถามว่ามีความปลอดภัยไหมมีความปลอดภัยมากๆเลยตัวยาเนี่ยมันไปที่ตับอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเกิดเราตับไม่ปกติในบุคคลบางคนแล้วกันเนาะตับไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะมีความอันตรายขึ้นมานิดนึงเหมือนกันต่อให้ยานั้นปลอดภัยก็ตามกลุ่มคนท้องก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วดังนั้นผมว่าไปหาคุณหมอก่อนดีกว่านะครับแล้วก็การให้ยาพร่ำเพื่อนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการเกิดการดื้อยาทั้งคนแล้วก็หมาแมวเลย
1: อ๋อค่ะนี่พอฟังที่คุณหมอบอกเลยต้องมาถามเรื่องเจาะเรื่องนี้เลยเนี่ยไอ้ยาที่จะมาป้องกันไอ้เรื่องของโรคฉี่หนูก่อนเลยเพราะว่าคนจมน้ำมากจริงๆการที่เขาต้องเดินลุยน้ำหรือว่าแม้แต่น้ำในบ้านเองมันก็มาได้หมดไงใช่ไหมคะไอ้โรคนี้เนี่ยแล้วบางคนคืออย่างที่คุณหมอบอกคือแค่แผลเล็กน้อยนี่มันก็ซึมมันต้องรอให้เกิดอาการก่อนไหมถึงเราจะต้องกินยาหรือว่าเรากินป้องกันเอาไว้ก่อน
0: ถ้าเป็นในคนนะครับกินป้องกันได
1: ้
0: แต่ถ้าในหมาแมวยังไม่ได้มีย
1: ังไม่มีอาการ
0: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่ป้องกันได้แหละแต่ว่าในหมาแมวเองยังไม่ได้มีรายงานการวิจัยมาว่าจมน้ำมาแล้วกินทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งมันเลยทำให้เรายังอยู่ในโซนสีเทาครับว่าเราจะให้ดีไหมฉีดวัคซีนแล้วหรือยังวัคซีนจะป้องกันชนิดของเชื้อกินหัวอันนี้ได้ไหมนะครับก็อาจจะเป็นหลายๆอย่างปัจจัยที่จะต้องดูดังนั้นก็เลยมองว่าการตรวจสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าพอสถานการณ์คลี่คลายครับโรงพยาบาลไม่ว่าสำหรับคนหรือของหมาแมวก็จะมีการใช้บริการที่เยอะขึ้นเพราะว่าก็กังวลสุขภาพของเด็กๆของเรานะครับก็อาจจะระหว่างนั้นก็จะหาโอกาสช่องทางในการตรวจสุขภาพในคลินิกใกล้บ้านหรือที่สะดวกที่สุดที่คนน้อยหน่อย
1: บางคนว่าใกล้บ้านกับน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยสิคะ คุณหมอเพราะว่าโซนที่มันน้ำท่วมมันจะท่วมหมดทั้งบ้านคนแล้วคลินิกโรงพยาบาลหรือว่าอะไรต่างๆก็รู้แล้วแต่ถ้าผลกระทบไปหมดเลย
0: เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆผมจะบอกว่า
1: ที่ศูนย์วิจัย
0: ที่ศูนย์วิจัยผมก็ติดเกาะอยู่ช่วงหนึ่งครับก็เครียดเหมือนกันครับเพราะว่าหมาแมวเป็นแบบหลักร้อยกว่าตัวอย่างเงี้ยครับร้อยกว่าชีวิต
1: ต้องเคลื่อนย้าย
0: แล้วก็ผมยกพื้นสูงครับ
1: ต้อง
0: เป็นการเรียกว่า
1: ออก
0: แบบออกแบบไว้สำหรับป้องกันใช่ครับก็แต่ว่าก็มีแผนสำรองกรณีที่น้ำเข้ามาจริงๆครับแต่ว่าก็เบื้องต้นน้ำลดลงมานิดหนึ่งแล้วนะครับก็เลยก็น่าจะปลอดภัยแต่ในช่วงนั้นนะครับคลินิกโรงพยาบาลใกล้ๆอย่างที่คุณวินยูบอกเลยก็คือท่วมเหมือนกันไอยากเหมือนกันนั่นก็คือทุกคนต้องเซฟมียาสำรองมีการดูแลสำรองพื้นฐานก่อนอาหารสำรองพร้อมสำหรับ 2-3 เดือนไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหมาแมวเราเยอะน้องก็ต้องแบบตอนนั้นการทดสอบก็หยุดเลยหย
1: ุ
0: ดเอาอาหารให้น้องแบบเวลอันนี้ว่าเวลแฟร์สวัสดิภาพน้องๆก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงพี่เลี้ยงด้วยนะครับ
1: สำคัญอีกเรื่องนึงตามมาความเครียด
0: ใช่ครับก็ผมว่าหลายๆอย่าง
1: ค
0: ือ
1: ชวนคุยนอกเรื่องแล้วค่ะ
0: บางทีน้ำมันอยู่รอบอะครับเรายังไม่เป็นไรบ
1: ้
0: านเรายังน้ำไม่เข้าแต่เราจะตระหนกกันแล้วแต่จริงๆแล้วตระหนกก่อนผมมีประโยคนึงบอกกับน้องๆเลยว่าตระหนกตระหนักไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าเราเผื่อสิ่ง
1: เอาไว้มันแย่ที่สุดถ้ามันเกิดเหตุ
0: ถูกต้องครับ
1: เราก็โอเค
0: ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามนุษย์เรามีชีวิตรอดถึงวันนี้ครับเราต้องตระหนกไว้ก่อนกังวลไว้ก่อนถ้าวันนี้เราบอกว่าแต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานความพอดีเนาะไม่ใช่ตลกเราไปเหมาของทุกอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตมาที่บ้านก็อันนั้นก็อาจจะเกินไปแบ่งคนอื่นซื้อบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เราเตรียมของเราให้พร้อมครับแล้วก็เผื่อกันสถานการณ์ที่มันแย่สุดเลยก่อนเพราะถ้าเราคิวเราแบบไม่เตรียมอะไรเลยแล้วน้ำมันเข้ามา มันทำอะไรกันนั้นไม่ได้แล้วแต่ถ้าเตรียมแล้วน้ำมันไม่เข้ามาเนี่ยของที่เหลือเลยเอาไปแบ่งปันให้คนที่เขาเดือดร้อนได้นะครับ
1: นะอันนี้ส่วนกรณีของคนที่ในพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเจอผลกระทบแล้วสามารถที่จะเตรียมได้เตรียมไว้ก่อน
0: ใช่
1: นะคะหรือแม้แต่การ
0: ที่มาจากทางเหนือก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เนาะ
1: หรือแม้แต่การที่จะพาน้องไปฝากไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าตรงจุดนั้นน่ะมันจะต้องปลอดภัยแน่ๆนะมันต้องอยู่บนที่สูงระบบต่างๆนี่คือปลอดภัยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วหลังน้ำลดก็มาสังเกตอาการผิดปกติต่างๆของสุนัขของแมวของเราของสัตว์เลี้ยงของเราว่ายังไงบ้างว่าเป็นยังไงแล้วก็รีบไปหาหมอถามหมอก่อนนะคะแนะนำให้คุณหมอแนะนำ
0: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วมันมีสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภทมากเหมือนกันนะในช่วงนี้ไม่รู้มันจะมีหลุดหรือมันลอยหรืออะไรออกไปกับน้ำบ้างหรือเปล่านะคุณหมอก็เลยคิดไปถึงไอ้พวกสัตว์แปลกๆเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับก็แต่ผมว่าคนที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะมีคือผมนึกถึงชนิดเน
1: า
0: ะอย่างงูเขาก็จะมีที่อยู่ของเขามีกล่องมีกรงแล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ได้ลำบากมากนกนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ยก
1: ขึ้นสูงได
0: ้สูงอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเอ็กโซติกก็ไม่น่าอะไรแต่ถ้า
1: จระเข้
0: เนี่ยบอกหอยเงี้ยจระเข้นี่ก็เห็นมีข่าวว่า
1: หลุดใช
0: ่ก็จำเป็นจะต้องเอาเรียกว่าความปลอดภัยของคนไว้ก่อนเนาะก็จะมีหลายอย่างครับดังนั้นก็เราต้องดูเรื่องของแบบช่วยกันดูแลแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นสัตว์ที่มีความน่ากังวลหรืออันตรายหลุดขึ้นมาต้องรีบแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ได้กว้างแล้วก็ให้มากที่สุดไว้ก่อนล่ะครับ
1: ค่ะเตรียมไว้เพราะว่ายังมีน้ำหนุนน้ำเหนือนะคะสำหรับบางสถานที่ที่เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรายังเตรียมที่จะรับมือได้เตรียมไว้เผื่อใช้คำว่าเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดไม่รู้จะใช้คำนี้ถูกต้องหรือเปล่าประเมินเอาไว้มันหนักที่สุดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะได้รอด
0: แล้วก็ติดตามข่าวสารประเมินเฟคนิวทำทุกอย่างตามปกติที่ควรทำเลยคร
1: ับ โอ้นี่คุณหมอเห็นภาพของสุนัขกับบาอยู่บนรถเมย์ไหมคะหลังคารถเมย์เฟคนิวออกมา
0: ครับแต่เดี๋ยวก็เยอะคร
1: ับใช่ใช่นะแต่มันดูจริงๆบางอย่างมันก็ดูง่ายแต่บางอย่างนี่มันก็เนียนมากเดี๋ยวเริ่มจะแยกไม่ออกว่าของจริงหรือว่า AI
0: ใช่ครับใช่จริงๆครับตรงนี้
1: จริงจริงโอเคค่ะส่งกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะ
0: เช่นเดียวกันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ก็เจอกันนะคะทุกวันอาทิตย์ช่วงสายๆอย่างนี้แล้วนี่เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านเนี่ยจะกังวลแต่ว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะทางด้านของกทม.นี่เขาก็มีการเปิดศูนย์ในการดูแลชั่วคราวสำหรับในเรื่องของสุนัขแล้วก็แมวนะคะที่มีผลกระทบแล้วก็เตรียมแล้วของรับผลกระทบน้ำท่วมนะคะแล้วก็พวกสัตว์จรจัดต่างๆด้วยนะคะซึ่งอย่างในช่วงแรกอ่ะวันแรกๆเนี่ยณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยก็มีการขนย้ายไปดูแลแล้วจำนวนหนึ่งเหมือนกันโอ้แต่นี่ผ่านมา1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์นี่คิดว่าคนในส่วนของพวกสุนัขหรือว่าแมวที่ไปอยู่ตามศูนย์ต่างๆแล้วไปตรงอยู่ตรงจุดที่ทางด้านของพวกอาสาแล้วอะไรต่างๆที่เขาช่วยดูแลนี่น่าจะเพิ่มปริมาณจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องขอบคุณจริงๆในทุกฝ่ายนะที่คือเขาแบบดูแลแล้วเขาก็ช่วยเหลือนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
7: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
7: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
7: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
10: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
11: เก่งที่ขับรถดึกๆ
10: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุดบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-7407400

ช่วงนี้นะคะทางด้านของการทำประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอะค่ะเขามีการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3นะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการทำงานเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะตรงช่วงด่านดาวคะนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงนี้เป็นการติดตั้งคานขวางของโครงการเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยต้องมีการปิดและเบี่ยงการจราจรในช่องทางซ้ายค่ะจำนวน1ช่องทางจริงๆแล้วเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569แล้วก็จุดนี้จะเป็นการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะก็จะเป็นการปิดและเบี่ยงการจราจรตรงช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และที่5นะคะก็รวม2ช่องจราจรนะคะนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงวันที่1มกราคม2570นะคะนี่ก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะจากคนที่ใช้ทางให้สังเกตป้ายเตือนค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะหรือไม่ก็สอบถามไปทางด้านของ call center ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นะคะ1543ตลอด24ชั่วโมงอาจจะเข้าไปนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน Asset Portal ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้นะคะในส่วนของตัว App Store หรือว่า Google Play นะคะนี่ก็ไปดาวน์โหลดเอาไว้ได้นะคะก็เอาไว้ติดไว้นะคะในโทรศัพท์นะคะนี่ก็จะเป็นฝากมาจากทางด้านของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันในส่วนของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดนะคะที่คุณวิจแจ้งเอาไว้อะกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของเส้นสุขุมวิทสายเก่านะคะหรือว่าช่วงก่อนถึงซอยเทศบาลบางปู53ประมาณ200เมตรที่เป็นรถกระบะแล้วก็ด้านหน้าของรถกระบะคันนี้นะคะมีคนเจ็บด้วยนะคะซึ่งก็นอนอยู่บนถนนแล้วก็อยู่ในช่องทางขวาแล้วก็ถัดไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของรถเก๋งนะคะรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่เดี๋ยวใครผ่านจุดนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุสำหรับในช่วงนี้นี่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งละนะคะที่รับแจ้งมาการจราจรเส้นทางทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะนี่เป็นเส้นสุขุมวิทสายเก่านะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปูนะเวลานี้ตอนนี้ดูแล้วดูรถผ่านได้นะแปลว่าน่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของรถแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอะค่ะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีการปักหมุดเอาไว้ด้วยนะใน Google แต่ถ้าเป็นในช่วงเวลานี้ก็คือเอาหมุดเนี่ยออกไปแล้วนะคะน่าจะเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเผื่อว่าใครอาจจะมีเพิ่มเติมกันได้ก็คือน่าเป็นห่วงก็คือในส่วนของคนเจ็บแต่ยังไม่รู้นะว่าตกลงว่าชนอะไรกันยังไงแล้วก็มีแจ้งนะคะของทางคุณศิลป์เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนพานนกกาญจนาภิเษกค่ะช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนราชพฤกษ์ประมาณ300เมตรเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันซึ่งจุดนี้ค่ะมีคนเจ็บด้วยประเด็นอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนะคะระมัดระวังกันมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่แจ้งมาแล้วก็มีแจ้งของคุณอภิวัฒน์โอ้อันนี้น่าจะเดินไปเลยไปไกลแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่คุณอภิวัฒน์แจ้งมาเนี่ยตอนนั้นเกือบ8นาฬิกาบอกว่าใช้เส้นวิภาวดีค่ะในฝั่งขาออกแล้วก็เลยจากต่างระดับราชวิภาไปเล็กน้อยก็มีผู้ชายเดินอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนซึ่งอันตรายฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังเดี๋ยวใครผ่านมาช่วยสังเกตเพิ่มเติมกันหน่อยว่า
ยังเดินอยู่ไหมนะคะคือถ้ายังเดินอยู่เขาก็น่าจะเดินเลยจากตรงจุดที่คุณอภิวัฒน์แจ้งมาไกลแล้วค่ะนะคะหรือว่ายังไงนะเวลานี้นะช่วยสังเกตแต่ว่าเบื้องต้นเรามาระวังกันก่อนเพราะว่าอยู่ในช่องทางด้านขวาด้วยถ้ามีใครเพิ่มเติมเห็นแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยมุ่งเน้นโรงเรียนปลอดภัยรับมือภัยออนไลน์และกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เตือนอากาศแปรปรวน 4-7 ตุลาคมหลายพื้นที่เจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้คือช่วงวันที่4ตุลาคม69บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงและในช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยมุ่งเน้นโรงเรียนปลอดภัยรับมือภัยออนไลน์และ AI และห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการสร้างโอกาสให้กับเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้โดยประเด็นแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา7ข้อครอบคลุมการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมหรือสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในสถานศึกษาขับเคลื่อนผ่าน3กลไกได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนเยียวยารวมไปถึงเปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ Traffic Fondue แบบ Real Time และกำหนดมาตรการทางวินัยกรณีผู้บริหารปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อให้ปัญหาได้รับรู้ตรวจสอบและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที2คือการรับมือภัยออนไลน์ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญมีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้กับเด็กจากภัยออนไลน์ด้วย3คือการคุ้มครองสิทธิ์ของทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาย้ำห้ามตัดกร่อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามประเด็นที่4คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกกลุ่มโดยกระทรวงศึกษายึดหลัก All for Education เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษายุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
8: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียรวมถึงโรงงานของบริษัทอาลามโคบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในกรุงริยาดด้วยด้านกองทัพเยเมนระบุว่าได้ระดมโจมตีเป้าหมายต่างๆของกลุ่มฮูตีทั้งในกรุงซานาและพื้นที่อื่นๆในเยเมนอย่างหนักและว่าปฏิบัติการดังกล่าวทำให้นักรบกลุ่มฮูตีเสียชีวิตอย่างน้อย700คนต่อกันที่เรื่องกองทัพจาก8ชาติได้แก่รัสเซียจีนเบลารุสปากีสถานคาซัคสถานคีร์กีสถานมองโกเลียและทาจิกิสถานได้เสร็จสิ้นภารกิจซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ทางภาคพื้นดินและทางอากาศในรัสเซียที่มีขึ้นเป็นเวลา6วันแล้วปิดท้ายที่พายุไต้ฝุ่นชอยวานที่ทวีกำลังแรงขึ้นกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะโอกาซาวาระของญี่ปุ่นโดยได้มีประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังคลื่นสูงลมกระโชกแรงและฝนตกหนักอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
9: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบังชุดเฉพาะกิจน้ำท่วมเคหะร่มเกล้านะคะทางหัวหน้าพิรมอยู่มากค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะในเรื่องของการระบายน้ำนะคะที่แขกร่มเกล้าคือเห็นภาพที่คนเขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาลายมีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: หัวหน้าลดลงมาเยอะเลยนะคะ
4: ลดลงเยอะไหมเมื่อเช้านี้ตอน8โมงเนี่ยวัดระดับตรงซอยเคหะ33เนี่ยลดลงจากระดับน้ำเดิมเนี่ย20เซนติเมตรครับ
3: 20เซนติเมตรจากเดิม
4: ใช่แล้วก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆต่อเนื่องครับ
3: คือคนตอนนี้คนลงมาเดินลุยกันได้แล้วใช่ไหมหัวหน้า
4: ใช่ครับปกติคนก็เดินลุยอยู่แล้วครับ
3: อ๋อเหรอคือเห็นบางจุดเนี่ยมันเมื่อก่อนวันก่อน2วันที่แล้วเนี่ยคือน้ำมันจะท่วมมิดหลังคาเลยแล้วเห็นที่เขาไลฟ์บรรยากาศเห็นว่าน้ำมันลดลงมาตอนนี้เห็นประตูละเห็นประตูของรถที่จอดจมน้ำอยู่แล้วแปลว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4: ใช่คือประชาชนตอนนี้สามารถเดินได้ทั่วทุกซอยแล้วครับประชาชนเดินนะแต่ว่าระดับน้ำก็จะสูงระดับเอระดับแปดประมาณสูงสุดประมาณสัก80เซนถึง1เมตรนะครับประมาณนี้เท่าที่สูงสุดแต่ว่าเป็นระยะทางไม่ได้เยอะมากคร
3: ับ แปลว่ายังมีจุดที่ยังสูงถ้า80เซนนี่แปลว่ามันอยู่ลึกๆเข้าไปด้านในเหรอคะหัวหน้า
4: อยู่ถัดจากซอยทางถัดจากสวนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาออกไปทางซอยพระเดชไปกรุงเทพวิทยาตัดใหม่ซอย33นะครับบริเวณนั้นยังลึกอยู่ครับผม
3: ค่ะแล้วอย่างนี้แนวโน้มคือน่าจะใช้เวลาอีกกี่วันได้กว่ามันจะสามารถที่จะมันลดลงได้ทั้งหมดเลยอะค่ะหัวหน้าถ้าดูประเมินในเบื้องต้นเนี่ยค่ะ
4: ถ้าลดลงทั้งหมดเหรอตามคาดการจากทีมงานที่แจ้งมาก็คาดว่าพรุ่งนี้น่ะรถที่เป็นรถ Fortuner หรือว่ารถที่มันยกสูงขึ้นมานิดนึงอะก็สามารถน่าจะวิ่งได้

0: ทุกซอยครับผม
1: อ๋อก็คือโอเคอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเขาก็สามารถที่จะเดินทางที่จะเข้าออกกันได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับเข้าออกง่ายขึ้นซึ่งวันนี้ผมน่ะกำลังประเมินเรื่องของการถอนทีมเรือออกเพราะว่าอย่างการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้คือท้องเรือผมคู่ถนนนะแบบหลายซอยมากก็ไม่สามารถที่ทำงานได้ครับเพราะว่าเรือผมเป็นเรือกู้ภัยกินน้ำค่อนข้างลึก
1: ค่ะ
0: อย่างวันนี้อาจจะต้องถอนนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องไปใช้เป็นรถแทนใช่ไหมคะหัวหน้า
0: ใช่ครับ
1: ที่
0: ใช้เป็นรถแทน
1: ค่ะ
0: ครับเราก็มีกำลังรถอยู่ในมือเป็นรถของทางกองบัญชาการกองทัพไทยครับที่เราทำงานร่วมกันอยู่ก็จะมีรถทหารมาประจำอยู่กับเราสี่คันแล้วก็มีของกองบัญชาการทหารสูงสุดอีก3คันนะครับ
1: ค่ะค่ะโอ้หัวหน้าคือจริงๆหัวหน้าอยู่ตรงนั้นมาเรียกว่าตั้งแต่ช่วงวันแรกๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่เฟสอพยพจากในหมู่บ้านในเคหะออกมาที่ศูนย์พักพิงตรงโรงเรียนเคหะชุมชนและกระบังเลยครับ
1: คนพื้นที่เขาเครียดกันหนักมากเลยใช่คะหัวหน้า
0: โอ้โหช่วงนั้นคือน้ำมันมาต่อเนื่องเลยแล้วมันก
1: ็
0: สูงขึ้นเรื่อยๆครับมีทั้งผู้ป่วยมีทั้งผู้ที่ต้องการอพยพซึ่งเราต้องทำงานลำบากมากขึ้นกำลังที่เข้าไปตอนแรก
1: ค
0: ือเรามีเรือเข้าไปแค่2ลำเองครับของส่วนราชการของกทมครับ
1: โอ้เห็นภาพคือเข้าใจเลยว่าในส่วนของการทำงานทั้งทางของภาครัฐเองอาสาเองนี่ก็เรียกว่าเต็มที่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าในเรื่องของเครื่องมือใช่ไหมคะที่มันอาจจะไม่เพียงพอกับจำนวนของคนที่เขาประสบภัยอยู
0: ่ใช
1: ่โอ้โหแล้วนี่กำลังคิดแล้วอย่างพวกรถที่จมน้ำมันพวกนี้ก็คงโอ้โหไม่รู้ประมาณเท่าไหร่คันได้นี่หัวหน้า
0: เยอะมากยังไม่สามารถประมาณได้ครับเราไม่มีเวลาไปดูเรื่องของทรัพย์สินนะครับตอนนี้เรามุ่งเรื่องของชีวิตของประชาชนเป็นหลักก่อนตอนนี้ครับ
1: ไม่แล้วทุกคนเขาออกมาไหมหรือยังมีคนที่เขายังคือเขาก็ยังเต็มใจที่จะอยู่ในห้องของเขา
0: โดยหลักอะถ้าสถานการณ์แบบนี้ควรจะอพยพเพราะว่าเราอะจะได้ดูแลได้ง่ายแต่ตามจุดอพยพจะสามารถที่จะจัดสรรอาหารหรือว่าอะไรต่างๆที่มันไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับอย่างตอนนี้อย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกครับก็อยู่ที่บ้านแล้วก็จะร้องขอมาว่าต้องการข้าวต้องการอะไรเงี้ยซึ่งเวลาไปแจกเนี่ยเรากำลังน้อยเราไม่สามารถที่จะไปแจกตามซอยได้ครับจะต้องไปดรอปตามจุดเช่นเราก่อนที่เราจะไปแจกเนี่ยเราต้องประสานทางประธานชุมชนว่าวันนี้ท่านประธานมีตรงความต้องการข้าวอยู่กี่กองกี่ถุงต้องการอะไรบ้างครับแล้วเราก็กำหนดจุดนัดหมายกันแล้วก็นำไปนำส่งซึ่งหลังจากคนนั้นเนี่ยทางประธานชุมชนก็จะระดมทีมของในลูกบ้านนั้นเนี่ย
1: เข้ามา
0: ดำเนินการแจกจ่ายกันไปซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงอย่างนี้ครับก็จะมีเรื่องน้องเรียนเข้ามาในส่วนของกทมค่อนข้างหลายสายอยู่ครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรให้กำลังใจเขาคือทุกคนต่างมีความเครียดค่ะหัวหน้า
0: ใช่คร
1: ับทุกคนมีความเครียดแล้วบางทีอย่างคนที่เขารออยู่เขาก็รู้สึกว่าทำไมยังไปไม่ถึงเขาสักทีแล้วนี่จริงแล้วในส่วนของทางผู้คนที่จะเข้าไปช่วยก็พยายามเต็มที่ที่จะเข้าไปให้ถึงให้มากที่สุดแต่มันก็มีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะคะ
0: ค
1: ่ะแต่ว่าโอเคว่าแนวโน้มดีขึ้น
0: ใช่ครับดีขึ้น
1: แนวโน้มดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากเลยนะคะก็ยังไงส่งกำลังใจให้ค่ะนะคะกับนางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายเลย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เจ้าที่ทุกคนก็สู้เต็มที่เหมือนกันครับอยากจบภารกิจให้ไวๆที่สุดก่อนนะครับ
1: แล้วที่บ้านเองท่วมด้วยไหมคะหัวหน้า
0: อ๋อที่บ้านผมไม่ท่วมครับจะถูกล้อม
1: ถูกล้อม
0: แต่ว่ามาได้อยู่เพราะว่ามีรถข้างๆสูงแล้วออกได้อยู่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างตรงจุดที่พอเราอพยพคนจากที่นี่มาแล้วไปอยู่กันที่ไหนอะคะโดยส่วนใหญ่
0: จุดใหญ่ที่เราอพยพไปคือจะเป็นจุดของที่ในสถาบันเทคโนโลยีประจุเจ้าคุณทหารและกระบังครับ
1: ก็ท่วมเหมือนกันใช่ไหมข้างในยังไม่ลดเหมือนกัน
0: ใช่ท่วมบริเวณถนนนะครับแต่ว่าในศูนย์พักพิงในถูกประยุกต์ก็โอเค
1: ได้อยู่
0: อำนวยความสะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ
1: ค่ะค่ะคือเป็นห่วงก็อย่างคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแต่ทุกคนก็ออกมาทั้งหมดใช่ไหมคะหัวหน้าไม่มีใคร
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราอพยพออกมาตั้งแต่วันแรกคือเฟสแรกเราอพยพออกมาไปที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนแก่ชุมชนและกระบังก่อนพอมีการประเมินว่าระดับน้ำมันเริ่มสูงขึ้นไม่ไหวแล้วประเด็นที่สองเราคือวันที่สองอ่ะเราก็อพยพออกมาจากโรงเรียนแก่ชุมชนรัฐกระบังแล้วก็ไปที่สถาบันเทคโนโลยีและคุณทหารรัฐกระบังเลยครับ
1: อ๋อเพราะโรงเรียนก็น้ำท่วมด้วยเหมือนกันไหมคะหรือว่ามันค่ะ
0: มันท่วมบริเวณทางไปครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นไปอยู่ตรงที่พระจอมเกล้าอันนี้สะดวกมากกว่า
0: ใช่เราก็มีรถทหารมาช่วยลำเลียงซึ่งก็ทำงานได้ดีมากครับผมทหารครับผม
1: ไม่นึกนะว่าเราจะเห็นภาพแบบนี้นะคะหัวหน้า
0: ครับ ช่ครับไม่เรียกว่ากทมจะมีภาพแบบนี้เป็นเฉพาะจุดนะครับ
1: มันเป็นแอ่งมันเป็นพื้นที่ของมันนี้มันเป็นแอ่งแตกต่างจากตรงถนนเส้นหลักมากน้อยแค่ไหนครับความสูงต่ำ
0: จากถนนที่หลักไปถ้าตัดออกมาจากซอยตัดใหม่ตรงกรุงเทพกีฬาซอย33นะครับก็จะมาสักกิโลนึงก็จะมาถึงชุมชนนะครับแต่ถ้าเข้าทางฝั่งซอย24จากปากซอยนี่ก็จะประมาณสัก4กิโลครับ
1: มันเป็นแอ่งเลยเหรอคะตรงนั้นพื้นที่มัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เหมือนกับเป็นจุดรองรับน้ำเลยล่ะสำหรับในช่วงแรก
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็การระบายน้ำมันก็ยากนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนะก็เดี๋ยวผ่านจากช่วงเวลานี้ไปก็ต้องหันมาประเมินมาดูว่าเราจะต้องยังไงกันต่อสำหรับในพื้นที่นี
0: ้ตอนนี้กรก็เริ่มทำแผนฟื้นฟูกันไว้แล้วครับว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องเป็นเสร็จของฟื้นฟูแล้วครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะให้กำลังใจแล้วต้องขอบคุณทางทุกๆคนมากๆเลยนะคะหัวหน้า
0: ครับผมครับขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะขอบคุณมากก็ส่งกำลังใจให้นะคะกับเจ้าหน้าที่อาสาทุกคนแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือคนที่ประสบภัยเนี่ยแหละค่ะน้ำเนี่ยลดลงแต่ยังมีบางจุดนะคะที่ยังมีน้ำเนี่ยน้ำสูงนะสำหรับในส่วนของทางด้านของที่ลมกล้าวเนี่ยค่ะเออในเขตลาดกระบังเองก็ยังน้ำสูงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคนก็เดินลุยน้ำกันได้เมื่อวานนี้เห็นในส่วนของพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพกรีฑาหมู่บ้านกรุงตะกีฬานะคะที่ก็ทางผู้ว่าทางในส่วนของทางนายกก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันตรงจุดนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หนักนะคะหนักมากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกละค่ะเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาของการฟื้นฟูก็จะต้องเรียกว่าคือต้องใช้ระยะเวลานะคะเชื่อไหมว่าบางครั้งนะเชื่อเคสพวกนี้มันมีคนถึงขั้นต้องแบบหมดเนื้อหมดตัวก็มีนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หรือบางคนที่เขาไม่ได้ออกมาทำมาหากินหรือว่าอะไรต่างๆนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้มากๆนะคะส่งกำลังใจให้มากๆนะคะสำหรับคนที่ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยนะคะในทุกพื้นที่นะคะยังหนักชาเชิงเซานะคะก็มีบางจุดเนี่ยคือหนักมากนะคะวันนี้นี่เห็นจากในไลฟ์นะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางการเดินทางนะคะก็ตรวจสอบกันนะเข้าไปดูในพวกเว็บไซต์ของทางตำรวจทางหลวงค่ะเขาก็จะมีอัปเดตให้โดยตลอดนะคะในแต่ละเส้นทางโดยเฉพาะพวกเส้นทางสายหลักๆการเดินทางเชื่อมนะคะกรุงเทพแต่จังหวัดแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของอำเภอแต่เมื่อวานนะ304ใช้ได้นะคะเส้น304ใช้ได้ไปแล้วนะคะแต่อาจจะมีอยู่บางช่วงเหมือนกันที่มันยังมีเรื่องของน้ำท่วมนะคะแต่ว่าก็คือโดยภาพรวมเนี่ยก็คือไปได้แล้วล่ะนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของนครนายกนะคะอย่างที่บอกว่าเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของกรุงเทพนะคะที่เขามีการอัปเดตในส่วนของสถานการณ์น้ำตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะในช่วงเช้าช่วง7 นาฬิกาเนี่ยฝั่งเข้ากรุงเทพระดับน้ำไม่ได้สูงมากนะคะรถเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้แต่ถ้าเป็นในฝั่งขาออกจากกรุงเทพที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครนายกเนี่ยโซนทางด้านนั้นระดับน้ำเนี่ยจะสูงกว่าแต่ว่าโดยภาพรวมมันก็จะอยู่ในจุดที่รถเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้นะคะเพราะฝั่งกรุงเทพระดับน้ำประมาณ10 ถึง 17 เซนติเมตรส่วนระดับของมุ่งหน้าทางด้านของนครนายกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23 ถึง 25 เซนติเมตรนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะใครที่ผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้มีหลายคนถามนะเกี่ยวกับเรื่องของป้ายทะเบียนรถนะคะที่หลุดหายนะคะว่าจะทำยังไงก็อันดับแรกเลยเบื้องต้นนะคะตรวจสอบง่ายๆก่อนเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานีตำรวจเลยค่ะแต่ละจุดนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการโพสต์เอาไว้นะคะหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนได้เลยนะคะลองเซิร์ชหาปุ๊บนี่มันจะมีพวกเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ลองค้นหานะคะทะเบียนรถของตัวเองว่านะคะจะได้ขึ้นมาว่ามันอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะในส่วนของเรื่องของป้ายทะเบียนของรถนะคะพูดถึงในส่วนของนครนายกอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ทางผอ.แขวงทางหลวงนครนายกนะคะผอ.สราวุธเทศสิริค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พออ้อทำไมเมื่อคืนมันถึงได้ท่วมมันล้มมันยังไงอะคะไอ้ตรงจุดที่มันเป็นกระสอบทรายเนี่ยค่ะถูกรื้อออกเหรอคะหรือว่ายังไง
2: เนื่องจากระดับน้ำขึ้นสูงกระสอบทรายพังทลายครับ
1: พังเองใช่ไหมคะ
2: ครับทำให้มาน้ำล้นมาเข้าบนถนนนะครับมีณตอนนี้ก็มีทั้งสองฝั่งนะครับมีระดับน้ำประมาณ20-25เซนรถเก๋งรถสัญจรลำบากครับ
1: อันนี้คือเพิ่มขึ้นจากว่าตอนช่วง7 โมงเช้า
2: เพิ่ม
1: ขึ้น
2: ครับระดับน้ำไหลมาตอนนี้ไหลมาทางนี้เยอะขึ้นครับ
1: อ๋ออันนี้คือไหลมาจากคลองใช่ไหมคะ
2: ไหลท่วมคลองท่วมทุ่งมา
1: อ๋อถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ามันมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะต้องสูงขึ้นอีกสิคะผอ.
2: ก็คือน้ำไหลจากเหนือลงใต้ครับตอนนี้ครับลงมาทางใต้แล้วครับ
1: ลงทางใต้เหนือใต้นี่คือทิศไหน
2: มาลงมาทางองคารักษ์เยอะครับช่วงนี้ครับ
1: คือองคารักษ์ค่ะ
2: ครับทางในเมืองและคอนยกบ้านนา
1: ไม่มีแล้วใช่ไหมคะตรงจุดไหนที่น่าเป็นห่วงคะทางผอ.คะถนน
2: ตอนนี้ก็มีเส้นรังสิตและคอนยกก็มีช่วงกม47+800หน้าบอสวองคลักเนี่ยครับแล้วก็เลยไปอีกหน่อยนะครับตรงตั้งแต่สามแยกองคลักถึงโค้งโมงนะครับที่จะมีน้ำท่วม
1: ที่มันจะท่วมขึ้นสูงขึ้น
2: ครับ
1: ใช่ไหมมันมีทางเลี่ยงได้ไหมคะมันมีทางเลี่ยงตรงไหนยังไงพอที่จะแนะนำได้ไหมคะผอ.
2: ถ้าเกิดไปถ้าเกิดแนะนำนะครับถ้าเกิดต้องการเดินทางไปที่ตัวเมืองนครนายกไปปราจีนขอให้ใช้ทางหลวงหมายเลข33สุวรรณสอดนะครับถึงกองบ้านนาแล้วคอนโดดีกว่า
1: ค่ะถ้าเป็น33นี้ไม่มีน้ำท่วม
2: ใช่ครับมาน้ำยุบหมดแล้วครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องมีการป้องกันอะไรยังไงอะคะตรงช่วงตรงแถวหน้ามสวองคารักษ์เนี่ยค่ะหรือว่าจริงๆมันต้องปล่อยไปตามธรรมชาติของมัน
2: วันนี้ก็ได้คุยกับทางพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนกระสอบทรายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รื้อแนวที่ขวางทางน้ำออกครับแล้วก็จะเป็นเกาะกลางนะครับแล้วก็เร่งใส่เครื่องสูบน้ำนะครับ
1: คือเท่ากับว่าเราก็ต้องมีการรักษาถนนเอาไว้อย่างนั้นไหมคะ
2: ครับตอนนี้ก็ได้คุยกันว่าคือเราจะควบคุมระดับน้ำบนถนนประมาณ10 เซนโดยที่ให้รถผ่านได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถระบายน้ำลงคลองจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยคร
1: ับ แปลว่าระดับน้ำของคลองสองฝั่งมันจะมีความต่างกัน
2: ใช่ครับอ๋อ
1: ค่ะถ้าอย่างเช่นนักที่ผอ.บอกว่าเราก็จะมีการเรียงกระสอบทรายให้มันสูงขึ้น
2: คร
1: ับ แล้วอย่างเนี้ยบ้านคนที่เขาอยู่ริมดูอยู่ในฝั่งที่มันมีน้ำท่วมมันจะยิ่งทำให้น้ำของเขามันสูงมากขึ้นไหมคะผอ.
2: คือตอนนี้เราได้คุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันนะครับก็คือเราจะเรียงกระสอบทรายกั้นนะครับแล้วเราจะแบ่งเปล่าเป็นช่วงให้น้ำผ่านได้เป็นบางช่วงนะครับโดยจะควบคุมน้ำระดับบนถนนให้เกิน10 เซนนะครับ
1: ค่ะซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นก็ตกลงในเงื่อนไขนี
2: ้ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วน้ำในบ้านฝั่งที่อยู่นอกเหนือใช่ครับเป็นคันไอตัวกระสอบทรายที่ว่านี้ระดับน้ำเขาสูงขนาดไหนคะผอ.ถ้า
2: ทั้งสองฝั่งเนี่ยระดับน้ำถ้าเขาท่วมบ้านชาวบ้านทั้งสองฝั่งครับแต่ช่วงนี้ตรงหน้ามพก็ยังพอที่จะระบายน้ำลงคลองรังสิตได
1: ้ค่ะก็คือเราก็ต้องระบายน้ำลงคลองรังสิต
2: ใช่ครับ
1: อืมนี่เหมือนกับถนนมันเป็นตัวกั้นน้ำเหมือนกันนะคะ
2: ตอนนี้คือใช่ครับตอนนี้ก็คือถนนก็คืออยู่เรียบคลองนะครับ
1: ค่ะถ้าคนไปใช้ถนนเรียบคลองมันจะเจอน้ำสูงกว่าบนถนนเส้นหลักไหมคะหรือว่ายังไงใช้ได้ไหมคะ
2: ถนนเรียบคลองก็มีบางช่วงก็ท่วมเหมือนกันครับช่วงที่ต่ำมา
1: อ๋อไม่ได้ไปใช้สาย33
2: ใช่ครับแต่เส้นรังสิตนครยก
1: มันก็เป็นเส้นหลัก
2: รวมที่หน้าบพ.กับที่สามแยกที่โค้งมงแค่สองจุดนี่แหละ
1: แต่มันก็เป็นเส้นหลักอย่างคนที่ก็จะเข้ามากรุงเทพหรือจากกรุงเทพจะออกไปทางด้านของนครนายกมันก็จะต้องผ่านตรงจุดนี
2: ้ใช่ครับ
1: ค่ะงั้นคือแนวโน้มมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: ครับ
1: เราก็ต้องดูระดับของน้ำในคลองด้วยเป็นตัวสำคัญ
2: ใช่ครับเพราะตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ ก็ใกล้เต็มแล้วเหมือนกัน
1: โอ้โหคราวนี้ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเต็มมันก็ยิ่งลำบากมากขึ้นเลยสิคะผอ.
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะแนะนำยังไงดีสำหรับคนที่จะต้องใช้ทางด้านนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวยิ่งวันพรุ่งนี้ทำงานหรือว่าอย่าง
2: ก็ขอแนะนำก็คือถ้าเกิดเลี่ยงได้เนี่ยเลี่ยงไปทางหาบ้านนาจิตเกาะวิหารแดงจิตกองเข้ากรุงเทพดีกว่าคร
1: ับ อ๋อมันถึงมาจะ
2: สำหรับคนที่ใช่ครับสำหรับคนที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือถ้าเกิดเป็นรถปิกอัพเนี่ยก็ยังพอผ่านได
1: ้
2: แต่รถเก๋งนี่ลำบาก
1: อ๋อแต่ว่าด้านในมอสบองค์คาร์ดคนนี้ไม่ท่วมใช่ไหมคะ
2: ยังไม่ท่วมครับ
1: ยังไม่ท่วมแต่ดูแนวโน้มราคาผอ.คะ
2: มันมีประเมินไม่ได้
1: ประเมินไม่ได้เลยโอเคถ้าฟังที่ผอ.บอกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้บอกว่าคือมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากระดับน้ำในคลองทั้งสองฝั่งเองตอนนี้มันเต็มมันเต็มขึ้นมากๆใช่ไหมคะอย่างต่อเนื่องเลยโอ้ฟังใครที่ใช้เส้นทางคือถ้าบอกว่าคนที่อยู่ในละแวกนั้นเขาจะอ้อมสุดท้ายเขาต้องมาเจอตรงจุดที่ท่วมเขาก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าเขาเป็นรถเล็ก
2: คร
1: ับ ให้กำลังใจค่ะผอ.เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตอัปเดตกันเป็นช่วงๆนะคะเผื่อมันในช่วงที่มันน้ำมันสูงขึ้นหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่า
2: ก็สำหรับคนที่ต้องการเดินทางก็ติดตามมาเฟซบุ๊ก
1: แ
2: บบท
1: าง
2: หลวงแล้วก็ในคอนโดกดทางหลวงได้ครับเพราะว่าเราจะอัปเดตตลอด
1: ใช่ก็เรียนจริงเรียนก็ติดตามจากใน Facebook ของทางไฟทางนครนายกเพราะอย่างเมื่อวานมีการบินโดรนด้วยดูภาพมุมสูงแต่เช้าวันนี้ยังไม่ได้บินโดรนค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางด้านนี้เนี่ยใครที่จะต้องผ่านนะก็ต้องอ้อมกันหน่อยล่ะนะคะที่บอกว่าเข้าทางด้านของบ้านนาทางด้านนู้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเส้นหลักเนี่ยเส้นรังสิตนครนายกนะคะฟังง่ายๆที่สรุปง่ายๆอย่างที่ผอ.บอกมาระดับน้ำมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเรื่องของการระบายน้ำนี่มันจะลำบากแล้วเพราะว่าคลองทั้งสองฝั่งตอนนี้คือระดับน้ำเนี่ยมันจะเท่ากันคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงนี้มันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันสูงมากใช่ไหมคะเพราะก็จะสามารถระบายลงอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ณเวลานี้เนี่ยไอ้คลองฝั่งที่เขาจะใช้ระบายน้ำเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนช่วง7 นาฬิกาเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็คือรถเนี่ยยังสามารถที่จะผ่านได้โดยเฉพาะรถเล็กแต่ณเวลานี้ตอนนี้ค่ะ9 นาฬิกา 38 นาทีไม่ได้แล้วนะเพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องมีการติดตามกันโดยตลอดนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกนะคะเนี่ยตรงจุดที่มันจะหนักๆเนี่ยก็ต้องช่วงแถวหน้ามสว.องครักษ์นะคะแยกมสว.องครักษ์ตรงจุดนี้ค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะระดับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำที่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าเรากำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่การประชุมใหญ่นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพแต่ว่าจุดที่เขามีการจัดการประชุมอะแถวเนี้ยรับรองว่ามั่นใจได้ในเรื่องของสถานการณ์น้ำไม่มีน้ำนะคะก็มีการประชุมจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะในวันที่12-18 ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานับถอยหลังอีกแค่7 วัน 14 ชั่วโมง 19 นาทีศูนย์วินาทีโอ้ยลุ้นพอดีว่ามันจะมีตัวนับอยู่นะเข้าไปดูได้นะในเว็บไซต์นะคะในเรื่องของการประชุมเพราะว่าเรานะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันในการที่จะร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะแล้วก็พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของการเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะด้วยรอยยิ้มแบบไทยนี่แหละนะคะในการที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆไปอัปเดตสถานการณ์กันได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook นะคะอย่างเป็นทางการนะคะของการประชุม AM 2026 Thailand นะคะซึ่ง เดือนตุลาคมนี้ค่ะก็คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจของการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะจำนวนนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่ามากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระของการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดค่ะก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ค่ะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุนะคะวัตถุวัสดุการเสียงแล้วก็การตกแต่งห้องประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสินค้า GI ของประเทศไทยค่ะนะคะให้เข้าผู้ร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีชีวิตนะคะวิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะคะคือต้องบอกเลยว่าเขาตั้งใจมากๆจริงๆนะในเรื่องของการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารแล้วก็พวกเราทุกๆคนค่ะประชาชนทุกๆคนรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็ส่งมอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีค่ะให้ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊ก AM 2026 Thailand ค่ะนับถอยหลังนะตอนนี้จะบอกว่านับถอยหลังนะคะก็อีกแค่7วันเท่านั้นนะ7วัน14ชั่วโมง15นาที10วินาทีช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขหมดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่
8: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนี่คือสิทธิประโยชน์พิเศษที่นอกเหนือขึ้นมานะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มคือไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งได้ก็คือเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสอบถามเบี้ยประกันประเภทหนึ่งได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแล้วก็ผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสนใจแต่ว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้มาทำประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 6 3เดือนคือถ้าเป็นประเภท1เนี่ยคือ6เดือนนะคะที่ผ่อนได้แต่ถ้าเป็นประกันภัยประเภท3เนี่ยก็คือผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088นะคะโทรไปถามกันก่อนไม่ใช่ว่าหลายคนที่ฟังจส.100อยู่อ่ะเชื่อเลยว่าจำหมายเลขโทรศัพท์ของทางริยะประกันภัยได้แล้วอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจำได้แล้วโทรไปด้วยค่ะนะคะโทรไปสอบถามการในเรื่องของเบี้ยประกันภัยในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เราก็มาช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันนะคะก็โทรไปสอบถามเดี๋ยวย้ำให้02150088ค่ะ02150088นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาดูกันต่อเพิ่มเติมกันต่อนะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุคุณเจียมเนี่ยบอกว่าใช้เส้นพญาไทในฝั่งขาออกแล้วก็ช่วงก่อนถึงแยกปทุมวันค่ะมีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วตอนที่คุณเจียมผ่านมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีคนเจ็บด้วยอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะยาวะอยู่ในช่องทางทางด้านขวาแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้น่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะนะคะหรือว่าถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะตรงช่วงนี้ก็โดยภาพรวมไปได้นะคะก็เลยคาดการณ์ว่าในส่วนของคนเจ็บหรือว่าในส่วนของรถเนี่ยน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วแต่ข้างนอกแสงแดดแรงมากนะคะยังดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.เนี่ยค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณหน่องเนี่ยใช้ถนนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าพอเลยจากซอยเอกชัย89มาเล็กน้อยมีขวดพลาสติกคือตกกระจายเกลื่อนถนนนะคะนี่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็เลยทำให้รถต้องมาชะลอค่ะนะคะแต่ว่าในฝั่งกับกันอ่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่างที่บอกแล้วใครผ่าน
อัปเดตได้เดี๋ยวประสานแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะอัปเดตได้ทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio นะคะเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะไปดูตรงจุดที่เรามีการอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่กันได้นะคะอย่างเส้นทางนะคะจากฝั่งของถนนเจ้าคุณทหารนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งสถานการณ์ทางด้านนี้จะหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยังท่วมนะคะย้ำเลยว่าเส้นทางถนนเจ้าคุณทหารที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกล่มเกล้ารถเล็กยังไม่ควรที่จะผ่านนะคะเพราะมันเสี่ยงมากนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงของเชิงสะพานเนี่ยน้ำยังท่วมสูงนะคะน้ำเนี่ยยังท่วมสูงนะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตนะจากมีคุณผู้ติดตามนะคะคุณแม่นีพาเพลินนะคะก็อัปเดตมานะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของจุดกลับรถใต้สะพานคลอง3อันนี้ก็ย้ำเหมือนกันว่าต้องเลี่ยงนะคะเพราะว่ายังมีน้ำท่วมโอ้โหอันนี้ก็มีจักรยานยนต์พร้อมที่จะลุยผ่านแต่อย่าเสี่ยงดีกว่าอันตรายนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของลาดกระบังคือลาดกระบังเนี่ยเช้าวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อคืนเพราะว่าในบางจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยนะคะคือบางจุดเนี่ยเริ่มจะมองเห็นพื้นถนนนะคะแต่ว่าตรงจุดที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแอ่งอะค่ะน้ำก็ยังท่วมและยังเหมือนกับเป็นระดับทรงตัวนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมอะรถเล็กสามารถที่จะผ่านได้นะคะรถเล็กเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้แล้วก็ในบางซอยนะคะในบางซอยเนี่ยระดับน้ำเนี่ยลดลงนะคะแต่ถ้าเป็นทางด้านของออนทุสหรือว่าทางด้านของเส้นทางนะคะทางด้านของหลวงพังอันนี้น้ำไม่ท่วมแล้วนะคะที่ท่วมอยู่ก็นี่จะเป็นฝั่งของทางด้านของลาดกระบังนี่แหละนะคะแต่ก็คือจะเป็นบางช่วงบางจุดนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะอย่างในเคหะร่มเกล้านะคะสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ก็ดูคลี่คลายและคิดเห็นดูจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาหลายบรรยากาศให้เห็นนะน้ำมันลดลงนะคะคือลดลงมากละค่อนข้างที่จะมากแล้วล่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของแถวเคหะร่มเกล้าเนี่ยนะคะก็ยังจะห้ามรถเล็กนะคะที่จะผ่านเข้าไปเนี่ยนะคะก็อย่างตะกี้ที่ทางด้านของทางหัวหน้าสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดกระบังอ่ะนะคะที่คุยออกอากาศก็คือจะเป็นช่วงท้ายๆตรงประมาณที่อยู่แถวทางด้านของสวนนะคะสวน60พรรษาตรงจุดนั้นน่ะระดับน้ำเนี่ยยังสูงนะคะประมาณเกือบ50-70เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอื่นๆเนี่ยตรงช่วงอื่นๆตอนนี้ระดับน้ำนี่คือลดลงนะต้นลงแต่ยังท่วมนะแต่แค่ประมาณ 2-3 วันในสถานการณ์มันน่าจะแบบลดระดับลงได้ทั้งหมดนะคะเห็นขยะลอยเลยค่ะนะคะคือเข้าใจอ่ะเพราะว่ามันจมอยู่นานมากนะคะแล้วก็เส้นทางฝั่งของเส้นพหลโยธินอนุสรณ์สถานนะคะจุดนี้ก็ในส่วนของสถานการณ์อัปเดตล่าสุดนะคะทางฝั่งทางด้านนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะในเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมคือระดับน้ำก็ลดลงนะคะลดลงเดี๋ยวดูอัปเดตกันนิดนึงตรงช่วงของแถวทางด้านของอนุสรณ์สถานเนี่ยตรงช่วงของปากทางลำลูกกานะคะคือในฝั่งขาเข้าอ่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าตอนนี้มองเห็นเส้นจราจรแล้วคือบางช่วงมันแห้งแต่ในฝั่งขาออกอ่ะยังมีน้ำท่วมสูงกว่านะคะฝั่งขาออกเนี่ยน้ำจะสูงกว่าในฝั่งขาเข้านะคะแต่ก็คือให้เกาะเลนขวาเอาไว้จะปลอดภัยมากที่สุดไม่แน่ใจว่าเหมือนกับระดับน้ำมันสูงขึ้นหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงด้วยป่ะคะเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็เกาะเลนขวาไว้นะคะเกาะเลนขวาให้รถใหญ่ๆเขาไปใช้เลนที่2เลนที่3นะคะนี่ก็ถือว่าใช้คำว่าทรงตัวละกันทรงตัวแบบยังมีน้ำท่วมแล้วก็แถวทางด้านของมีนบุรีด้วยค่ะอัปเดตกันมาได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางปั๊มปตท.พระราม3ชักมีดฟันเด็ก14นิ้วเกือบขาดก่อนซิ่งหนีลอยนวลจะครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา 23:50 นาทีคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพงพางพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึงรับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในปั๊มปตท.ถนนพระราม3จึงได้เร่งเข้าตรวจสอบพบเด็กชายวัย14ปีอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณมือซ้ายมีบาดแผลชะกันจากการถูกฟันจนเกือบขาดถึงนิ้วนั่งจมกองเลือดร้องขอความช่วยเหลืออาสาสมัครได้เร่งให้การช่วยเหลือก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เสียหายระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธติดตัวมาหลายชนิดทั้งมีดง้าวรวมถึงระเบิดและปืนก่อนจะลงมือทำร้ายและใช้มีดฟันเพื่อนวัย14ปีจนมือซ้ายได้รับบาดเจ็บนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้พากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วทำไมพยากรณ์อากาศถึงบอกแค่ฝนจะตกภาคไหนทิศไหนแต่ไม่ระบุให้ชัดว่าจังหวัดไหนฝนจะตกกันแน่ติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
12: รู้ทันภัยพิบัติ
13: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้ค่ะพามาไขข้อข้องใจว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาถึงพยากรณ์ว่าฝนจะตกภาคไหนทิศไหนแต่กลับไม่บอกชัดเจนว่าตกที่จังหวัดไหนกันแน่เพราะว่าการพยากรณ์ฝนมีข้อจำกัดที่ละเอียดกว่านั้นค่ะเวลาฟังพยากรณ์อากาศเราก็มักจะหงุดหงิดใจนะคะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองหรือด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าหลายคนสงสัยค่ะว่าแล้วทำไมไม่บอกไปเลยว่าตกจังหวัดไหนเหตุผลสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะฝนไม่ได้ตกเป็นพื้นที่ตายตัวเหมือนกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดนะคะโดยเฉพาะฝนฟ้าคะนองที่มันเกิดขึ้นจากการเกาะตัวของเมฆแล้วก็การยกตัวของอากาศซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าสลายตัวได้ในเวลาไม่นานนักอุตุนิยมวิทยาจึงต้องประเมินข้อมูลหลายอย่างค่ะทั้งด้านทิศทางลมความชื้นอุณหภูมิความกดอากาศแล้วก็ระบบอากาศขนาดใหญ่ก่อนจะประเมินว่าพื้นที่บริเวณใดที่มีโอกาสเกิดฝนดังนั้นการบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันออกจะฝนตกพร้อมกันหรือจะฝนตกครอบคลุมทั้งจังหวัดแต่ว่ายิ่งพยากรณ์ให้ละเอียดถึงระดับอำเภอหรือตำบลความไม่แน่นอนจะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝนที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องพยากรณ์กันในระดับภาพรวมของประเทศรายภาครายจังหวัดแล้วก็เตือนกันเฉพาะพื้นที่ซึ่งแต่ละระดับก็มีวัตถุประสงค์และความแม่นยำแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาฟังว่ามีฝนร้อยละเท่านี้ในภาคนี้ก็อย่าเพิ่งตีความนะคะว่าฝนจะตกทั้งภาคสิ่งสำคัญก็คือต้องดูก่อนว่าฝนจะเกิดขึ้นช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่ของเราหรือเปล่าเพราะการพยากรณ์ไม่ได้มีหน้าที่บอกแค่เพียงว่าฝนจะตกไหมแต่ต้องบอกด้วยว่าเราจะเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
1: ิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสิตชั้นตรีชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
16: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะมีอยู่สถานที่หนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสำหรับการพักพิงเลยค่ะของผู้ป่วยฟอกไตนะคะที่วัดสมานรัตนารามที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้เห็นจากในข่าวแล้วรู้สึกว่าชื่นชมมากๆไหมเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดของที่นี่กันนะคะกับทางด้านของเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามค่ะพระราชวชิรประชามประชานาถนะคะนมัสการค่ะ
1: ครับขอเจริญพรนะ
0: ค่ะค่ะคือที่บอกว่าตรงจุดนี้มันเป็นสถานที่สำหรับคนที่เป็นคนป่วยที่ต้องมีการฟอกไตเลยใช่ไหมคะ
1: คือโรงพยาบาลเราก็เป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับแต่ว่าพิเศษก็คือมีศูนย์ฟอกไตแล้วก็ศูนย์ดวงตาซึ่งอันนี้ก็คือการมุ่งเน้นเป็นหลักนะครับแล้วก็มีกำลังจะสร้างศูนย์รังสีมะเร็งซึ่งจะเป็นศูนย์รังสีมะเร็งที่ใช้รังสีรักษาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยเป็นระดับ2ด้วย
0: อ๋อคือจริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเหมือนกันนะคะ
1: ครับก็คือเป็นทั่วไปเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดรองจากโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับเป็นสาขาโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วก็เราก็เปิดศูนย์ฟอกไตมาประมาณสัก2ปีแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่ายังในสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมเรียนเห็นจากในข่าวนี่ก็คือจะมีคนที่เขาไปใช้เหมือนกับเป็นคำว่าเป็นศูนย์พักพิงเลยไหมคะท่านพระครูคะ
1: ตอนนี้เป็นศูนย์พักพิงนะครับเพราะว่าเดิมเราจะรับเฉพาะผู้ป่วยโรคไตมาฟอกไตเพราะว่าจังหวัดสระแก้วปราจีนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยน
0: ะ
1: แล้วก็ทีนี้พอรับมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าในตำบลใกล้เคียงเนี่ยเกิดผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นผู้ป่วยชราอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็จำเป็นต้องรับเข้ามาด้วยก็เลยตอนนี้ก็มีทั้งฟอกไตแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่ชราภาพแล้วก็มีญาติที่เป็นต้องมาเฝ้าด้วยอะไรก็เลยกลายเป็นศูนย์ใหญ่ไปพอสมควรก็มีคนประมาณตอนนี้ประมาณ100ฝา200
0: แต่ยังรองรับได้อีกไหมคะถ้าดูจากพื้นที่
1: ถ้าจำเป็นรองรับได้ครับแต่ในตอนนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะเกี่ยวกับฟอกไตเนี่ยก
0: ็
1: คือเราก็ฟอกทั้งวันทั้งคืนเลยครับเพราะว่าคนหนึ่งก็จะฟอกใช้เวลา4ชั่วโมงเนา
0: ะ
1: ก็คือวันหนึ่งตอนนี้ก็จะฟอกได้3รอบนะครับแล้วเรามีเครื่องฟอกไตอยู่ประมาณ20ตัวเนา
0: ะ
1: ก็ยังรองรับได้อยู่ครับ
0: ค่ะคือเต็มที่ที่สุดนี่ได้ประมาณกี่คนเนี่ยท่าน
1: คือถ้าตึกที่อาตมาสร้างไว้เนี่ยก
0: ็
1: จะสามารถรองรับได้ประมาณ30เครื่องแต
0: ่
1: เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อยๆรับบริจาคมาเราก็ได้แค่20เครื่องเอง
0: ค่ะ
1: ก็เลยยังขาดอีกประมาณ10เครื่องก็รักษาไปตามเท่าที่เรามีเครื่องนะครับตอนนี้เราก็รักษาเราก็ฟอกได้เท่านี้ให้บริการได้เท่านี้ครับ
0: ก็คือเท่ากับว่าไม่ได้พักเลยตลอด24ชั่วโมง
1: ก็จะพักหลังจากก็จะพักก็แค่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างโดยส่วนมากเนี่ยอย่างคนที่เขาต้องมาฟอกไตเนี่ยก็คือเขาเดินเข้าไปหรือว่ามีการส่งต่อมาจากพื้นที่ที่ประสบภ
1: ั
0: ย
1: ตอนนี้อ่ะคือเรารับจากการส่งต่อมาจากพื้นที่ที่เขาอ่ะประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วเขาออกไม่ได้แล้วก็ต้องฟอกประจำแล้วก็ต้องให้มาอยู่เลยเพราะว่าคือ
0: กลับไปไม่ได้อ่
1: ะแล้วก็แต่แล้วก็ผู้ป่วยที่เราต้องนัดฟอกปกติเราบีอยู่แล้วเราก็รับเต็มอยู่แล้วตอนนี้เราต้องมาจัดสรรคิวแทบไม่มีจะลงเลยตอนนี
0: ้ครับค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นการ
1: ฟอกไตเนี่ยฟอกไตเนี่ยมันหยุดไม่ได้ฮะมัน
0: ค
1: ือต้องฟอกตรงเวลาด้วยแล้วก็เราเองเนี่ยมีมูลนิธิเราก็จะรับส่งผู้ที่มาไม่สะดวกหรือว่าไม่มีรถมาเนี่ยเราก็รับอยู่แล้วแล้วตอนนี้เท่ากับเรามีภาระเคลื่อนอีก2-3หน้าที่เลยค่ะ
0: โอ้แต่ว่าก็เรียกว่าบุคลากรต่างๆก็ทำงานกันเรียกว่าล้นมือมากกว่าเดิม

0: เติมเลยใช่ไหมคะ
1: คืออันนี้ค่าบุคลากรทั้งของหลวงเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่มาให้บริการในการที่เป็นเจ้าหน้าที่ฟอกแต่ว่าการบริการเนี่ยเราใช้บุคลากรมูลนิธิของเราแล้วก็ใช้จิตอาสาแต่ว่าทุกคนเน่ะเราก็ต้องมีค่าน้ำใจตอบแทนให้เขาครับมันก็ไม่ได้ฟรีทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้เราก็แต่ทุกคนนะทำด้วยใจก็คือบางที3 4 ทุ่มยังไปรับคนอยู่เลยครับ
0: โอ้แต่อย่างนี้อย่างพวกอะไรวะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมีคนที่เขาใจดีสนับสนุนอย่างนั้นด้วยไหมคะ
1: มาในลักษณะของการทำบุญ
0: มา
1: สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสมานเนี่ยคือรายได้หลักแล้วก็บริจา
0: ค
1: สมัยก่อนในช่วงเศรษฐกิจดีก็โอเคก็พอเยอะอยู่แต่ว่าช่วงนี้แทบไม่มีฮะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีครับ
0: โอ้โห
1: ใช้เงินจากยอดที่คนมาเที่ยวมาไหว้พระที่วัดสมานแต่ช่วงนี้ไม่มีรายรับแทบจะไม่มีเลยก็ต้องใช้ทุนเก่าครับ
0: โอ้แล้วอย่างพวกอาหารการกินของคนที่เขาไปอยู่ในส่วนพักพิงหรือว่าคนป่วยที่เขาไปรอฟอกไตอยู่ล่ะคะตรงนี้ก็ค่ะ
1: สี่วันเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราวัดเลี้ยลายแล้วก็ใช้เงินของมูลนิธิในการมาประกอบอาหารแล้วก็เราก็เข้าใจอะเนาะใหม่ๆรัฐอาจจะยังตั้งตัวยังไม่สามารถตั้งตัวอะไรได้แต่ว่าเมื่อวานนี้เราคิดว่ามันน่าจะมีมาถึงเราบ้างแล้วน
0: ะ
1: เราคิดก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยลงเฟซไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มาชนกันหลายเจ้าเลยก็เยอะเลยไปอีกก็เลยบอกว่าวันนี้เราก็เลยจัดใหม่ว่าเราอะมือนี้เอาเท่านี้พอมือนี้เท่านี้พ
0: อ
1: แต่หลักๆเนี่ยเราวัดสมานเองก็ต้องทำเพราะว่าผู้ป่วยที่ฟอกไตเนี่ยก็จะต้องกินอาหารพิเศษก็คือไม่มีการใส่ผงชูรสหรือมีการใช้ของรสจัดอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องทำเองถึงจะมีคนบริจาคเราก็ต้องทำเองบางส่วนครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นอาหารที่เขาทำมาให้มีเรื่องของผงชูรสมีอะไรพวกน
1: ี้
0: ใช่ไม่ได้เลยเพราะว่าเห็นว่ามีการโพสต์เหมือนกันเมื่อ19น่าจะประมาณ20ชั่วโมงที่บอกว่าก็คือก็ไม่มีในส่วนของทางภาครัฐเขาไปให้ความช่วยเหลือเลยในเรื่องของอาหารหรือว่าอะไรต่างๆ
1: คืออาตมาอยากจะฝากเรื่องของใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้เพราะจอร้อยก็มีคนฟังเยอะมากนะก็คือว่าภาคเอกชนเนี่ยหรือว่าภาคทางประสงค์เนี่ยจะเข้าถึงได้เร
0: ็
1: วเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วล่ะคือภาคประชาชนเนี่ยช่วยเหลือกันเองก่อนแต่ภาครัฐเองเนี่ยก็ควรจะตั้งตัวให้เร็วกว่านี้หมายความว่าตั้งการทำงานให้เร็วกว่านี้ว่องกว่านี
0: ้
1: อย่างเรื่องการผลักดันน้ำเนี่ยจริงๆแล้วแผนแบบนี้มันก็เคยใช้มาตั้งแต่ปี67แล้วก็ปี54นะครับก็ได้ผลนะฮ
0: ะ
1: น้ำก็ลดเร็วซึ่งถ้ามันมีลักษณะของอากาศที่ก่อตัวว่าจะมีฝนตกเยอะเนี่ยก็ควรจะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะเริ่มคิดเอาอุปกรณ์เครื่องจักรเลยมาแล้วไม่ใช่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งจะเอาเครื่องจักรมาลงแล้วพยายามติดตั้งเสร็จก็เมื่อวานเย
0: ็
1: นแล้วก็เพิ่งจะผลักดันน้ำได้วันนี
0: ้
1: ซึ่งถ้าเอามาก่อนเนี่ยสัก5วันนะปัญหาใหญ่ๆจะไม่เกิดเท่านี้ฮะ
0: แต่ว่าปีนี้หนักมากเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
1: ครับ
0: หนักมากกว่าในหลายๆปีเลยไหมคะในพื้นที่ค่ะ
1: คือน้ำเนี่ยมันมาทางท่าตะเกียบสนามชัยเนาะทางปัจจีเนี่ยมันก็ไหลลงมานะครับส่วนทางฝั่งวัดสมานเนี่ยอยู่บนเกาะมันก็มีแม่น้ำกั้นอยู่มันก็เลยไม่ค่อยจะถึงกระท่วมวัดแต่ว่า
0: พื้นที่
1: เราวัดแห่งนี้เราถมที่ไว้สูงแต่ที่อื่นๆเนี่ยฮะก็คือท่วมในสงในสวนเนี่ยน่าสงสารมากเลยครับก็คืออย่างที่ภาพข่าวออกไปอ่ะก็คือทั้งบ่อปลาบ่อกุ้งอะไรเงี้
0: ย
1: มันก็เสียหายเพราะน้ำมันระบายไม่ทันเนา
0: ะ
1: ครับนี่แหละก็คือความล่าช้าคือปัญหาณวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วก็มีเครื่องจักรแต่เกิดจากการล่าช้าแล้วก็การช่วยประชาชนเนี่ยอย่างกระสอบทรายหรือทรายหรือว่าอาหารเนี่ย
0: ค
1: ือบางปปตเนี่ย
0: ยังไม่ถึง
1: ก็ยังไม่ใช่ฮะ
0: ค
1: ือเขาไม่เข้าใจระเบียบไม่เข้าใจระเบียบว่าถ้าประกาศพื้นที่อุทกภัยแล้วเนี่ยพวกเนี่ยมันสามารถเบิกมาโดยไม่ต้องไปมีขบวนการอะไรที่ยุ่งยากมากมายอะไรเงี้ยสามารถเบิกมาแล้วก็ ซื้อทรายมาก็ได้เอามาเทให้ประชาชนก่อกันเลยหรือจะจ้างแมคโครมาป้อกันอะไรเงี้ยคือใช้งบหลวงได้ทันท่วงทีหรือว่าทำข้าวกล่องเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค
1: ือเพราะว่าที่บอกว่าอบต.ไม่มีความยังไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่านี่เจอกับตัวเองก็เลยบอกไปว่าอบต.ทำไมถึงไม่นั่นเนี่ยอบต.ให้เคลียร์เนี่ยเขาทำนี่ดีเนี่ยเขาเป็นอบต.มาหลายปีนายกมาหลายปีเขาเข้าใจดีน
0: ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถามว่ายังไงอะไรเงี้ยคือเขายังไม่เข้าใจ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเจอที่มันหนักขนาดนี้มาก่อนด้วยไหมคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่ค่ะ
1: ก็มีส่วนครับ
0: โอ้นี่แปลว่าหนักมากจริงเพราะเห็นจากในภาพข่าวแล้วแบบโอ้โหแบบอย่างพื้นที่ที่เลี้ยงบ่อกุ้งเท่าไหร่คะ 2,000 ไร่ใช่ไหมคะ
1: 2,000 ไร่
0: ที่โดนผลกระทบใช่แล้วยังมีพื้นที่อื่นอีกที่ชาวบ้านที่เขาอาจจะแบบบางคนนี่แบบหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันนะคะหลวงพ่อ
1: ถูกต้องน่าเห็นใจมาก
0: น่าเห็นใจมากจริงส่งกำลังใจให้เพราะฉะนั้นที่นี่แหละเป็นที่พึ่งของประชาชนยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยต่างๆนะคะก็ถือว่าได้เป็นที่พึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีคนมาช่วยเราใช่ไหมคะในเรื่องของพวกอาหารหรือว่าอะไรต่างๆต้องจัด
1: อาหารครับก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเรามีผู้มาภาวนาไว้แล้วว่าหน่วยงานนี้ก็วันนี้เราก็จะบอกไปว่ามื้อเพลร้อยกล่องมื้อเย็นมื้อร้อยกล่องอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้จะเอาใครเราก็จะแจ้งเขาไปแต่ว่ามื้อหลักๆเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยคือจะไม่มีใครเอามาให้เราได
0: ้
1: เพราะว่าเขาเตรียมกันไม่ทันเราวัดเองเนี่ยก็ต้องมีโรงครัวมันอย่างเช้าเนี่ยก็ทำไปทั้งหมดประมาณ150แล้วก็ต้องถุงขุงข้าวต้มด้วยต้องทำโจ๊กด้วยอย่างเงี้ยเราต้องทำอยู่หลักอยู่แล้วแล้วก็ส่วนมื้อเพลก็มื้อเย็นก็เราก็มีเฉพาะเกี่ยวกับให้ผู้ป่วยพิเศษท่านเองนอกนั้นเราก็ไปรับมาจากจุดที่เขาแจ้งว่าให้ไปเอา
0: ให้ไปเอาค่ะนี่ไงคะถึงบอกว่าวัดเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆในยามที่เขาเจออ
1: ย่างตอนนี้อย่างอีกเรื่องนึงคือน้ำประปาเนี่ยละ4วันแล้วครับไม่ไหลเราเพิ่งจะทำเรื่องไปแล้วก็ได้น้ำประปาฟรีมาเมื่อวานนี
0: ้
1: แต่เราเองต้องเอารถไปขนรถไปทุกโชคดีที่ว่าวัดเองเนี่ยมีรถ
0: ใช่ไหม
1: ทุกน้ำอยู่3คันก็ออกไปทุกตั้งแต่เช้ายันมืดเพราะว่าประชาชนก็มาขอให้ไปช่วยแม้แต่ค่ายทหารก็เอาไปช่วยในค่ายทหารด้วยมันก็เลยรับภาระหลายด้านอยู่แต่ว่าเราเต็มใจเพราะว่าในอุดมในแนวทางแห่งอาตมาเนี่ยก็คิดว่าปลอบใจตัวเองอยู่เสมอหรือว่าเป็นสติในใจว่ายิ่งเรารับภาระหรือว่าช่วยได้มากอันนั้นก็หมายความว่าเราได้บุญมากไปตามเท่าที่เราช่วยฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นความตั้งใจความเต็มใจนะครับแต่ว่าอย่างบางอย่างเนี่ยเราก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาช่วยมาดูแล้วก็ให้ช่วยเร่งอย่างน้ำประปาเนี่ยว่าจะแก้ไขยังไงได้ให้ปล่อยมาเพราะว่าฟอกไตเนี่ยต้องใช้วันละ10คันรถ10ล้อเลยนะฮะ
0: คร
1: ับแต่ว่าก็ดีตรงที่ว่าเราทำหนังสือไปขอน้ำประปาฟรีแล้วก็เขาว่าให้ไปเติมได้นี่ก็ดีขึ้นครับ
0: ก็ต้องเอารถไปรับเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะต้องเอารถไปขนเองครับแล้วก็มาขนมาให้ชาวบ้านด้วย
0: นี่เองดีที่วัดมีทุกอย่างครบอุปกรณ์มีรถมีอะไร
1: เราทำโครงการเนี่ยตั้งแต่10-20ปีมาแล้วครับแล้วเราก็ทำจนครบวงจรเลยก็คือมีทั้งรถมีทุกอย่างครับพร้อมที่จะดำเนินการให้ในยามฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่วัดเนี่ยเราก็ซื้อที่ไว้ร้อยไร่ความตั้งใจเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์การแพทย์ตอนนี้เราก็ทยอยมอบให้แก่ทางราชการเพิ่มขึ้นนะครับที่โรงพยาบาลสมานถ้าใครเคยมาก็จะเห็นว่ามีความการขยายของโครงการแล้วก็ช่วยประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับแต่ตรงนี้ก็อยากจะฝากไปนะครับว่า อย่างวันก่อนเนี่ยก็มีนักร้องท่านนึงบอกว่าพระเองเนี่ยเสื่อมความศรัทธาลงไปเยอะคือ เราอยากจะฝากว่า
0: ในท
1: ุกวงการในทุกวงการนะครับมีทั้งคนคนดีและคนไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยพระที่ดังๆหรือว่าที่กว่าเกิดความเสียหายเนี่ยจริงๆว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยก็มีความตั้งใจดีแต่เกิดจากการที่เขาถูกวัตถุนิย
0: ม
1: นะครับมาหล่อหลอมรอบตัวเขาทำให้เขาแพ้พ่ายต่อความต่อวัตถุกว่าความยั่วยุสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ไปถึงก็แพ้พ่ายไปเรียกว่า อันนี้เป็นธรรมดาที่ปุถุชนที่ยังมีกิเลสถ้าจะการันตีได้ต้องเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปครับ
0: แต่เชื่อว่าทุกคนแยกแยะออกค
1: ่
0: ะ
1: ก็บางคนก็ไม่แยกแยะไงครับก็ถ้าไม่แยกแยะเนี่ยจะตีเหมารวมไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความท้อถอยความเสียศรัทธาเดี๋ยวจะบอกว่าดารานักร้องเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะเข้าไปทำบุญกับพระที่มีชื่อเสียงหรือวัดที่มีชื่อเสียงฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนกับไปทำบุญกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าณวันนี้อยากจะให้ไปมองวัดที่เขาอยู่ในชนบทหรือวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญหรือว่าวัดที่ไม่ค่อยมีใครเข้าอยู่กับหลวงตามีดูแลหมาแมวแล้วก็เฝ้าวัดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือเหล่านั้นอ่ะเราควรจะละจากพระที่มีชื่อเสียงและพระวัดที่มีเงินทองอ่ะหันกลับมาทำบุญกับวัดที่ไม่มีนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นยอมเสียสละแค่ใส่ข้าวชาวบ้านแล้วก็อาศัยด้วยช่วยดู
0: แล
1: ว
0: ั
1: ดแบบนี้ครับน่าไปทำครับคือเราอยากบอกว่าพอเราทิ้งจากวัดดังหรือพระดังแล้วเราก็ทิ้งการทำนุบำรุงหรือการทำบุญเลยนะครับเราควรเปลี่ยนว่าไม่ใช่ทิ้งการทำนุบำรุงหรือการทำบุญแต่ว่าเรากลับหันมาทำบุญอีกด้านนึงกับวัดที่ไม่มีหรือว่าพระที่สมถะที่ไม่มีเงินมีทองอย่างนี้นะครับ
0: หรือไม่ก็อย่างที่วัดที่มีโรงพยาบาลอยู่ด้วยก็เหมือนกันเราได้ช่วยเหลือ
1: ค่
0: ะ
1: คือว่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าบอกให้มาทำบุญกับเราไม่ใช
0: ่
1: หมายความว่าการทำบุญเรามีศรัทธาเนี่ยขอให้มีปัญญาเราพิจารณาว่าเขารับไปแล้วแล้วไปทำไหมให้เราติดตามจากเงินที่เราทำบุญไปเนี่ยเขาไปทำแล้วคราวหน้าเราไปเนี่ยมีสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทำเนี่ยเกิดขึ้นไห
0: ม
1: นะครับหรือว่าเขาเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ไหมคือเราติดตามการทำบุญของเราอย่าทำแล้วทำเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: หลวงพ่อคะเดี๋ยวถามนิดนึงถ้าอย่างในกรณีนี้ค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่เขาต้องฟอกไตเขายังสามารถจะ walk in เขาไปได้ไหมคะยังสามารถที่จะรองรับได้ไหมคะหรือว่าต้องมีเป็นทางด้าน
1: ถ้ามันจำเป็นอ่ะต้องได้อยู่แล้วต้องได้อยู่แล้วเราต้องจัดสรรปันส่วนอย่างอ่ะตะก่อนสามวันใช่ไหมต้องฟอกแต่พอตอนนี้มันมีคนไข้วิกฤตเข้ามาเนี่ยมันเราก็ต้องบอกงั้นก็ต้องมาจัดสรรว่าเอองั้นเป็น4วันฟอกอะไรเงี้ยเพื่อแบ่งคิวแบ่งคิวแต่เครื่องมือเรามีเท่าเดิมอุปกรณ์ฟอกไตเรามีที่เดิมเครื่องฟอกไตมีที่เดิมแต่เราต้องมาจัดสรรคิวให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นวิธีการบริหารจัดการครับ
0: โอเคค่ะโอ้ต้องใช้คำว่าขอบคุณแทนทุกๆคนเลยค่ะหลวงพ่อเพราะว่าได้เป็นการช่วยเหลือพวกเขาด้วยในภาวะที่เขายากลำบากมากๆนะคะโดยเฉพาะต้องบอกอย่างกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ค่ะนะคะ
1: ครับใช่ฮะก็คือเห็นแล้วก็หายเหนื่อยถ้าเราได้มาสัมผัสแล้วเรามาเห็นกับสีหน้าแววตารอยยิ้มของทุกๆคนเนี่ยแล้วก็ได้กินอิ่มได้นอนอยู่ที่สบายอะไรเงี้ยครับเราสิ่งที่ดีสำหรับเราก็คือว่าความอิ่มเอิบใจแล้วก็เราได้ช่วยเขาแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะสัมผัสได้สำหรับคนที่มีศรัทธารู้จักบุญเท่านั้นคำว่าบุญเท่านั้นนะครับมันเป็นนามธรรมมันจับต้องเป็นรูปไม่ได้
0: มันเป็นความสบายใจค่ะหลวงพ่อ
1: ครับใช่ครับ
0: นะคะนมัสการขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคือเห็นภาพแล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าในพื้นที่ของฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งต้องบอกว่าหนักมากจริงๆอย่างที่บอกไปอย่างเช่นไอตัวที่เขาบ่อเลี้ยงกุ้งอ่ะประมาณรวมทั้งหมดน่ะคือ 2,000 ไร่นะคะที่ถูกน้ำท่วมแล้วกุ้งที่เขาเลี้ยงเอาไว้อ่ะนะคะคือมันก็เสียหายทั้งหมดเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายต่างๆนี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างนะยังไม่ได้พูดถึงในส่วนอื่นๆอีกที่ผลกระทบแล้วเราก็จะเห็นภาพของคนสูงอายุหรือว่าคนที่ป่วยเป็นต้องการมีฟอกไตเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องไปเนี่ยไปพักอยู่ที่นี่ล่ะค่ะที่โรงพยาบาลของโรงพยาบาลนะคะซึ่งตรงจุดเนี้ยนะคะก็เหมือนกับเป็นศูนย์ในการฟอกไตด้วยที่ต้องหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามฉะเชิงเทราเนี่ยเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วอย่างหนึ่งที่เห็นนะคะก็คือว่าผู้สูงอายุทั้งนั้นน่ะแล้วดูแล้วเขาลำบากนะแต่ว่าคือพอมันมีตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็ต้องหายห่วงไปแล้วล่ะเรื่องของการเดินทาง การเดินทางในสภาวะที่มันน้ำท่วมหนักมากขนาดนี้มันยากอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วเขามีที่นอนแล้วตะกี้ที่ฟังที่หลวงพ่อบอกคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คนที่เขามารอฟอกไตแต่หมายถึงคนที่เป็นคนที่ดูแลด้วยนะคะเนี่ยเขามีการจัดที่นอนอะไรต่างๆเอาไว้ให้นะคะต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วต้องชื่นชมและต้องขอบคุณมากจริงๆเพราะอย่างนี้คือเป็นหนึ่งตัวอย่างให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งนะของประชาชนนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาอัปเดตกันส่วนใครที่จะเดินทางในพื้นที่ของฉะเชิงเทรานี้ตรวจสอบด้วยนะในเรื่องของเส้นทางการเดินทางนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำสูงนะคะน้ำสูงมากแถวบางคลาแถวอะไรต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็คิดที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะเพราะว่าอย่างของวัดเนี่ยมันจะเป็นอยู่ที่สูงแต่ว่าพื้นที่โดยรอบเองก็ได้รับผลกระทบแล้วคือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆหมายว่าต่างจังหวัดที่จะว่าหนักกว่าในกรุงเทพนะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการความช่วยเหลือหรือว่าในการที่จะเข้าไปถึงเนี่ยคือกรุงเทพเราเห็นแล้วว่ามันหนักมากขนาดไหนแล้วคุณลองนึกดูว่าอย่างในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะคะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองนะคะหรือว่าสระแก้วคือตอนนี้หลายจังหวัดมากที่เจอเข้ากับปัญหาน้ำท่วมซึ่งหนักนะคะบางจุดในระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่บางจุดเนี่ยยังขังอยู่แล้วบางเส้นทางนะคะถนนเนี่ยนะคะยังท่วมนะคะเนี่ยเข้าไปดูได้นะใน Facebook นะคะในส่วนของเส้นทางที่เราจะเข้าไปเสิร์ชหาได้ว่ามันมีจุดไหนนะคะที่มันยังน้ำท่วมถนนอยู่นะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ยังท่วมอยู่คือ113จุดด้วยกันนะอันนี้คือทุกจังหวัดนะไม่ใช่เพราะเพียงแค่ของกรุงเทพแต่ว่าทุกจังหวัดเราก็ยังมีจุดที่บอกว่าที่ต้องมีการปิดการจราจรน่ะยังมียังผ่านไม่ได้ยังมีนะคะหรือว่าผ่านได้แต่ใช้คำว่าเป็นผ่านได้แบบการจำกัดอะอย่างเช่นบางจุดเนี่ยคือรถเล็กอะผ่านไม่ได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่รถสูงคือผ่านได้นะคะหรือว่ามีพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะคะหรือว่าคลี่คลายแล้วต่างๆเหล่านี้นะเข้าไปในFacebook ของทางด้านของตำรวจทางหลวงเขาจะมีลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปดูได้เลยค่ะในส่วนของสถานการณ์นะคะในเรื่องของน้ำนะคะหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาคือต้องบอกว่าปีนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหนักนะหนักมากๆนะคะสำหรับในพื้นที่ที่ประสบภัยในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วเรื่องของความเสียหายของการฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจหนักมากๆจริงๆค่ะส่งกำลังใจให้นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทจะใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: งเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเลยแบบก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมกันในส่วนของการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะซึ่งเป็นจุดของการทำงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตรงบางจุดที่มีการทำงานก็ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงของบริษัท JP อะไหล่แอร์นะคะถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28นะคะในฝั่งขาออกบริเวณแยกมหาสวรรค์แล้วก็ถนนมหาสวรรค์บริเวณลือกิจการไฟฟ้าซึ่งตรงจุดนี้นะคะเขามีงานก่อสร้างป่องระบายอากาศที่2เพราะฉะนั้นนะคะในระหว่างที่มีการทำงานก็จำเป็นต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางนะคะในฝั่งขาเข้าบริเวณบริษัท JP อะไหล่แอร์ค่ะถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28นะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกก็คือตรงช่วงของแยกมหาสวรรค์แล้วก็บนถนนมหาสวรรค์นะคะบริเวณลือกิจการไฟฟ้านะคะก็ทำให้คนที่ใช้เส้นทางจะใช้ได้เพียงแค่2ช่องจราจรนะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะจะใช้ได้4ช่องจราจรซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรกันตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวก็อาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในเวลาดังกล่าวด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0843565211 0843565211ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE นะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะอันนี้ก็ฝากมาเพราะว่าในส่วนของการดำเนินการเนี่ยก็จะมีการปิดเบี่ยงยาวๆไปถึงในช่วงของวันที่31ธันวาคม2569นะคะแล้วเขาก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงต้นเดือนนะคะตั้งแต่1ตุลาคมแล้วก็ยาวๆไปเลยเพราะฉะนั้นก็วางแผนการในเรื่องของการเดินทางกันค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะในส่วนของการเดินทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้เพราะว่าไปนี้อุบัติเหตุก็มีกันหลายจุดนะคะที่รับแจ้งอย่างล่าสุดค่ะเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของซอยวิภาวดี66ชนกันถึง3คันนะคะแล้วก็ชนกันในช่องทางด่วนด้วยนะคะจุดนี้มีคนเจ็บเนี่ยบางทีนะถนนที่อาจจะดูรถน้อยๆนะเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงตอนนี้บอกว่ามีผลแล้วนะคะในเรื่องของการจราจรถ้าว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตได้ทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์นะคะทาง YouTube Live นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE Ads ของ JS100 ค่ะมีแจ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินตรงช่วงของสะพานบางบัวค่ะเคสนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกแล้วชนกันในช่องทางด้านซ้ายแล้วมีผู้เสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิต1คนนะคะตอนช่วงที่รับแจ้งมาคือช่วง 10:18 นะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้แถวบางบัวใช่ไหมคะถ้าดูตอนนี้รถผ่านได้น่าจะดำเนินการต่างๆเรียบร้อยแล้วไหมนะคะคือบอกว่าตรงช่วงของสะพานบางบัวแต่ถ้าดูการจราจรอัปเดตเนี่ยนะเวลานี้ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเลยนะคะรถผ่านไ รถผ่านได้นะคะผ่านได้โดยไม่มีจุดไหนที่มีผลกระทบนะคะเนี่ยถนนโล่งๆอย่างเนี้ยย้ำเลยค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยยังไงนี่ก็ชะลอกันหน่อยนะคะในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มีเพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เดี๋ยวเราไปที่คุณจันติมาคุณจันติมาคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณจันติมานี่คือแจ้งเรื่องของลืมกระเป๋าใช่ไหมคะหรือว่าเก็บกระเป๋าได้หรือว่ายังไงนะคะ
1: เก็บกระเป๋าได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเจอเจ้าของกระเป๋าแล้ว
1: เจอเจ้าของเมื่อคืนแจ้งประสานงานพอดีมันมืดแล้วอะค่ะก็เลยแจ้งประสานงานมาที่เจอสายร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางเจอสายร้อยก็เลยรับเรื่องประสานงานพอดีในกระเป๋ามีบัตรเครดิตของชาวต่างชาติอะค่ะเจอสายร้อยก็เลยประสานงานผ่านทางธนาคารให้ช่วยติดต่อชาวต่างชาติให้แล้วก็ชาวต่างชาติโทรติดต่อมาเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เมื่อเช้า
0: ท
1: หารเขามารับของคืนเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: แล้วคุณจันติมาไปเจอตรงไหนอะคะกระเป๋าสตางค์ใบนี้อะค่ะ
1: เป็นพนักงานที่บริษัทเจอค่ะแล้วก็โทรมาสอบถามว่าต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้าง
0: ค่ะ
1: จันติมาก็เลยประสานงานกับทางจสร้อยเพราะว่าตอนนั้นก็คือไม่สะดวกไปที่สำนักงานที่สถานีตำรวจอะค่ะก็เลยสอบถามจสร้อยว่าต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้าง
0: อ๋อค่ะแล้วทางเราก็เลยมันจะมีข้อมูลเอกสารของเจ้าของกระเป๋าอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะอยู่ในกระเป๋าที่ทราบชื่อนามสกุลหมายเลข
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนที่มารับคืนนี่คือเป็นเจ้าของกระเป๋าเองเลยไหมคะที่มารับคืน
1: เมื่อคืนตอนคุยพอดีเป็นชาวต่างชาติญี่ปุ่นค่ะตอนที่เขาโทรกลับมาก็เลยให้น้องชายที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะช่วยเป็นล่ามก็เลยคุยรายละเอียดก็คือพยายามถามข้อมูลส่วนตัวของเขาเพื่อดูแบบ
0: ว่าจะตรงกันไหม
1: ว่าถูกต้องพอตรงถูกต้องปุ๊บยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ได
0: ้
1: ก
0: ็
1: เลยนัดหมายเช้านี้แล้วก็แจ้งเขาว่าให้นำเอกสารมาติดต่อแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าของอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะวีซ่ามายื่นหรือเอาวีซ่ามาโชว์ว่าตัววีซ่ากับใบขับขี่ชื่อนามสกุลเลขในใบขับขี่เนี่ยตรงกับตัววีซ่าเป็นตัวจริง
0: ค่ะโอ้โหรอบคอบมากเลยคุณจันติมา
1: ต้องขาต้องนิดนึงค่ะเซฟตี้คนที่นำส่งด้วยแล้วเซฟตี้คนที่มาเจอเป็นคนเป็นเจ้าของจริงจริง
0: อย่างในเอกสารเนี่ยมันมีบัตรเห็นใบหน้าเห็นรูปของเขาด้วยไหมกับรูปที่เขามากับตัวที่เขามานี่ตรงกันเลยไหมถ้าเปรียบเทียบกัน
1: จะบอกว่าเห็นค่ะเห็นชื่อนามสกุลเขาเมื่อคืนก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็เจอไอจีเขาก็ทักไอจีเขาไปค่ะเพราะว่าหน้าตาเขาตรงเดินมากชื่อจะตรงแล้วก็เขามีภาพที่ถ่ายร้านอาหารในประเทศไทยก็เลยทักเขาไปว่าเป็นตัวเขาใช่ไหมแต่พอดีเขายังไม่ได้ตอบไอจีแต่ว่าทางจะสอนไลน์ติดต่อมาก่อนค่ะจะตอบว่าเร็วมากสำหรับคืน
0: โอ้โหแต่ต้องบอกว่าทางคุณจิตมาเองก็พยายามเต็มที่เลยนะในทุกทาง ในการที่จะต้องตามหาเจ้าของ
1: เอกสารสำคัญเยอะมากเอกสารสำคัญเยอะแล้วก็บัตรเครดิตหลายใบแล้วก็มีเงินสดไทยเงินสดญี่ปุ่นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะลำบากอ้อมีตัวคีย์การ์ดเข้าห้องพักด้วย
0: เออแล้วเขาเป็นคนที่มาทำงานหรือเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยอะค่ะ
1: เป็นคนญี่ปุ่นที่ทำในประเทศไทยเขามีเวิร์คเพอร์มิทด้วยค่ะแต่ว่าเราดูในเว็บไซต์มันไม่มีระบุชื่อบริษัทเราก็เลยขึ้นเจอสอร้อยเลยค่ะจะสอร้อยดูผ่านทางแป๊บเดียวทราบตัวตน
0: แล้วคือไปเจอแถวสีลมแปลว่าเขาก็ต้องไปเดินเล่นไปทำธุระอยู่แถวนั้นไม่รู้เขารู้ตัวหรือยังว่าเขาหายหรือเป็นเพราะว่าทางธนาคารติดต่อไปถึงได้ทราบ
1: พอดีเขาสื่อสารกับน้องชายเป็นภาษาญี่ปุ่นยาวเฉยเลยค่ะจะดีมาเลยแปลไม่ได้ว่าคุยบริบทว่ายังไงบ้างเพราะอารมณ์เหมือนกับว่าพยายามยืนยันตัวตนไปก่อนแล้วก็ไม่ทราบว่าไปทานข้าวไปเดินหรือไปทำงานนะคะ
0: ไม่แต่โชคดีนะน้องชายพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยคุณจันดีมา
1: พอดีเขาเคยไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่โตโยต้าเขาก็เลยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ก็เลยคุยกันค่อนข้าง
0: ก็เลยคุยกันเข้าใจง่ายเดาเลย
1: ถ้าเกิดภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นมันก็จะฟัง
0: ยาก
1: ใช้ญี่ปุ่นคุยกับคนญี่ปุ่นแล้วกัน
0: แล้วเป็นจังหวะที่ดีมากเลยคุณจติมาที่เจอคนที่แบบคุยภาษาญี่ปุ่นเหมือนกับเป็นภาษาแม่ได้ด้วยเขาต้องดีใจมากๆเลยแน่ๆใช่ไหมตอนที่มาเจอมารับของเนี่ย
1: ช่ค่ะคือพอดีจันติมาอยู่ต่างจังหวัดค่ะก็เลยให้น้องที่เป็นผู้จัดการที่บริษัทนะคะเป็นคนกลางช่วยพาพนักงานชนะไปส่งมอบแล้วก็เลยสอบถามเขาว่าเขายินดีให้ถ่ายรูปไหมเพราะเราก็อยากจะพิมพ์ชื่นชมพนักงานในบริษัทว่ามีความซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้ให้เป็นโมเดลในออฟฟิศด้วยก็เลยขอเขาว่าเขาสะดวกให้ถ่ายภาพไหมเขาก็ยินดีให้ถ่ายเป็นที่นะคะเขาก็คงน่าจะ
0: ค่ะ
1: ดีใจที่เจอคนไทยแบบ
0: ได้ประทับใจนะในส่วนของไทยด้วยแล้วพนักงานต้องอ่านต้องถามชื่อพนักงานที่เป็นคนดีมากคนนี้นะคะชื่ออะไรคุณจันติมา
1: ชื่อน้องดารินีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเป็นพนักงานที่ DHL คลินิกค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นพอเจอถึงปุ๊บก็รีบติดต่อรีบประสานรีบมาบอกเลยใช่ไหมเพื่อจะตามหาเจ้าของ
1: ใช่ค่ะแต่อารมณ์เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ตกใจว่าเขาต้องทำยังไงเขาเก็บแล้วนำส่งเจ้าของตรงนี้ก็เลยแนะนำเขาว่าให้ถ่ายวิดีโอตอนเปิดกระเป๋าอะค่ะถ่ายวิดีโอเปิดกระเป๋าแล้วก็ให้เอาธนบัตรมาเรียงแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็บัตรเครดิตก็ให้ถ่ายรูปมาค่ะว่ามีบัตรอะไรตอนที่โทรคุยเมื่อคืนยืนยันตัวตนก็ให้เจ้าของอะค่ะเขาระบุว่าเขามีบัตรอะไรในกระเป๋าบ้างซึ่งก็ตรงทุกอย่างที่พบในกระเป๋าน
0: ี่รอบคอบมากๆเลยนะคะรอบคอบมากๆ
1: จริงๆจ้าสาวร้อยแนะนำด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ค่ะโอ้แต่ต้องขอบคุณ
1: ขอบคุณจ้าสาวร้อยค่ะ
0: แล้วก็ขอบคุณทางพนักงานที่เจอแล้วก็รีบติดต่อแล้วต้องขอบคุณทางคุณจติมาด้วยซึ่งพยายามมากเหมือนกันในการที่จะตามหาเจ้าของแล้วก็น้องชายที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้อันนี้เป็นคลินิกใช่ไหมคะเป็นคลินิกอะไรยังไงคะ
1: BHL คลินิกจะเป็นคลินิกเกี่ยวกับทางด้านผิวพรรณและความงามค่ะ
0: อ๋อแล้วนี่เป็นคุณหมออ
1: ยู่ตรงสีลมค่ะ
0: เป็นคุณหมอด้วยเปล่าคะ
1: จันติมาทำงานสายบริหารค่ะ
0: ไม่
1: ได้เป็นคุณหมอดูแลพนักงานในบริษัทอะค่ะพอดีเขามีปัญหาเขาก็เลยถึงเราเขาก็เลยโทรมาให้เราช่วย
0: โอ้โหอันนี้ชื่นชมทางพนักงานชื่นชมทางด้านของคลินิกเองด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยอย่างน้อยก็เรียกว่าทางต่างชาติถึงแม้เขาจะอยู่เมืองไทยทำงานในเมืองไทยก็เชื่อเขาต้องประทับใจในความน่ารักของคนไทยเรามากขึ้นอย่างแน่นอน
1: ค่ะ
0: ค่ะนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอารูปที่ส่งเอาใช่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราต้องเอารูปที่ส่งมาให้เนี่ยไปโพสต์ด้วยนะในโซเชียลเพื่อจะให้เห็นว่าน้องคนนี้เขาแบบเจอกระเป๋าน่ารักมากขนาดไหนเนาะเป็นคนดีที่ต้องชื่นชมและต้องขอบคุณทางคุณจติมาแล้วก็ทุกๆคนด้วยค่ะ
1: ก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราปลูกฝังพนักงานนะคะว่าก็มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ต่อคนไข้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค่ะรวมถึงซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้างในสังคมด้วย
0: โอ้โหนี่ฟังแล้วอยากไปอุดหนุนที่คลินิกเลยขอบคุณขอบคุณมากเลย
1: นะคะสาขาค่ะอยู่ที่สีลมกับสุขุมวิท
0: เต็มที
1: ่เต็มที่ไป
0: ด้วยกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะจะสอดลอยที่อยู่เคียงข้างประชาชน
0: ด้วยความยินดีค่ะเราช่วยกันนะคะสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยความน่ารักค่ะ
1: เช่นกันค
0: ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุ
0: ณมากๆก็เป็นเรื่องราวของความดีนะที่เราได้เจอได้สัมผัสกันผ่านทางจอสร้อยก็ต้องเรียกว่าขอบคุณกันมากๆนะคะ เสียงไปละนะคือจริงๆจะบอกว่าจะมาย้ำให้อีกเคสหนึ่งในเรื่องของช่วงของการประชุมนะการประชุมเรื่องของการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ต้องย้ำเพราะว่าเราต้องนับถอยหลังเข้ามาละนะคะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทุกคนค่ะใช้รอยยิ้มนี่ตะกี้พอฟังเรื่องนี้แล้วก็นึกมาถึงเรื่องนี้รอยยิ้มของคนไทยนะคะนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแล้วก็สำหรับในการประชุมครั้งนี้นะคะจำนวนของคนที่เขาจะเข้ามาร่วมทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจากทั่วโลกอ่ะมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาประชุมกันนะคะในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมอนามัยย้ำหากพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำประปาพื้นที่เชียงรายให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กรมอนามัยย้ำหากพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำประปาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยหลังจังหวัดเชียงรายประกาศเตือนคุณภาพน้ำพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่ามาตรฐานคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: กรมอนามัยย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะ5ตำบลประกอบด้วยตำบลแม่สายตำบลโป่งผาตำบลสีเมืองชุมตำบลเวียงพางคำและตำบลเกาะช้างหากพบสารหนูเกินมาตรฐานในน้ำประปาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยและหลีกเลี่ยงการนำน้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มปรุงอาหารล้างจานหรืออาบซึ่งอาจทำให้ปนเปื้อนสารเข้าสู่ร่างกายรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาปรุงอาหารหลังจากที่จังหวัดเชียงรายประกาศเรื่องคุณภาพน้ำพบสารหนูและสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานนายแพทย์ทิติแสงธรรมอธิบดีกรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนหากมีการสัมผัสน้ำหรืออาจได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายให้สังเกตตนเองดังนี้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเสียอ่อนเพลียผิดปกติชาหรือมีอาการทางระบบไหลเวียนของเลือดให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีและแจ้งประวัติหรือการรับน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารหนูให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: การสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงรายกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าและป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือแบบดินณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างฝายทั้งหมดจำนวน25ฝายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าต้นน้ำตลอดจนช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
3: กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงสถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแม้น้ำตอนบนบางจุดจะเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังคงมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อควบคุมระดับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่เหนือเขื่อนโดยปรับอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อลดความรวดเร็วและการเพิ่มระดับน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
7: การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ในช่วงนี้นะคะมีมาฝากจากทางด้านของธนาคารออมสินกันสำหรับสินเชื่อของออมสินนะคะสำหรับคนที่จะต้องมีการจ่ายหนี้บัตรเครดิตกันทุกเดือนและอาจจะมีการตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ว่าทำไมหนี้ยังลดได้แบบช้ามากลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ค่ะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะคะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตนะคะของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ค่ะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุดนะคะ500,000 บาทค่ะหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมแล้วผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ซึ่งมีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระค่ะหรือว่าเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะแล้วก็มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะซึ่งมีรายได้รวมทั้งรวมนะคะตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะนี่ก็รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีคือเรียกว่าอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะคะแล้วก็ยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ปีนี้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th ค่ะหรือไม่ก็เข้าไปหาได้โดยตรงเลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570คือยื่นกู้ได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะแล้วก็เรื่องของการอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เราเสร็จก็คือภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปถามได้เลยที่ GSB Contact Center 1115นะคะ1115นะคะหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก่อนก็ได้ค่ะ gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว15นะคะ1115นะคะหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก่อนก็ได้ค่ะ gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่

นกันหลายๆคันอย่างเส้นวิภาวดีนะคะวิภาวดีนี่ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะคะที่ชนกัน3คันในฝั่งขาเข้าช่วงของสนามบินดอนเมืองนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตัดใหม่ซอยวิภาวดี72นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ประมาณสักซอยวิภาวดี66ค่ะในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็จุดนี้คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยอะค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุรถเคลื่อนตัวได้นะเพราะว่าโดยภาพรวมวันนี้จะดูรถนี่ค่อนข้างที่จะหน่อยแต่ชนกันรุนแรงมากๆค่ะเพราะว่าคือเห็นจากสภาพของรถสภาพรถได้อย่างคันหนึ่งอะเป็นรถแท็กซี่นะคะฝากระโปรงหน้ารถที่คือเปิดออกเลยนะแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะนะคะคันหนึ่งเป็นรถกระบะแต่สงสัยเพราะว่าสภาพของรถสองคันนี้คือมันเป็นลักษณะคือที่เห็นจากในรูปนะรถแท็กซี่เนี่ยนะคะจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็รถกระบะเนี่ยจะอยู่หลังของรถแท็กซี่แต่มันไม่ได้หันไปในทางเดียวกันลักษณะหรือว่าเขากำลังจะเคลื่อนย้ายหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งของรถแท็กซี่เนี่ยจะมาในทิศทางของช่องทางปกติเลยนะคะของรถที่ใช้ในฝั่งขาเข้าแต่ว่ารถกระบะเนี่ยนะคะคือท้ายของรถกระบะนะคะจะอยู่ที่ท้ายของรถแท็กซี่หัวของรถกระบะเนี่ยจะหันในทิศทางนะคะในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีนะคะจะมีรถอีกคันหนึ่งเป็นเก๋งนะคะเป็นรถเก๋งนะคะอันนี้ก็แต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงที่รับแจ้งมาคือมาสัก10นาฬิกากว่าๆนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนแต่ว่าการจราจรนะตามกันได้โดยตลอดค่ะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะอย่างที่บอกไปว่าน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการฟื้นฟูแล้วล่ะค่ะนะคะเรื่องของการจัดการต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะซึ่งร่วมกับทางสำนักงานเขตบางแคแล้วก็หน่วยงานสนับสนุนวันนี้นี่เขาก็มีการเคลียร์ขยะนะในพื้นที่ของชุมชนค่ะร่มเกล้าเพราะบางจุดนี่คือน้ำมันก็ลดลงนะคะนี่ขยะเยอะมากเป็นกองใหญ่นะคะเป็นกองใหญ่คือเขาก็จะมีการจับเป็นคู่บัดดี้กันนะระหว่างพื้นที่สำนักงานเขตที่น้ำท่วมนะคะกับพื้นที่สำนักงานเขตที่น้ำไม่ท่วมย่านฝั่งทนนะคะแล้วก็มาช่วยกันร่วมมือกันร่วมพลังกันนะกำลังคนนะกำลังเครื่องหมายเครื่องมือในการที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินการต่างๆนะอย่างวันนี้ก็นะคะในส่วนของการทำความสะอาดพื้นที่นะคะก็ต้องขอบคุณนะส่งกำลังใจให้นะสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของพื้นที่สภ.คูคตอันนี้คือดูรูปได้นะจากทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับตรงช่วงของแถวอนุสรณ์สถานนะคะระดับน้ำคือลดลงนะคะระดับน้ำนี่คือลดลงอะค่ะรถก็คือจะผ่านได้นะคะทั้งในส่วนของรถเล็กนะคะหรือว่าในส่วนของถ้าเป็นรถสูงๆหน่อยเนี่ยอย่างตอนนี้นะคะถ้าดูเปรียบเทียบกันว่าตอนช่วงเช้าสถานการณ์ดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะ1 2 3 3ช่องจราจรที่เห็นจากในมุมกล้องนี่คือน้ำอะลดลงแต่ว่าไอ้ตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานตรงจุดนั้นนะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทุกพื้นผิวการจราจรแต่ในฝั่งขาออกอ่ะยังมีน้ำท่วมนะคะในทุกช่องทางนะแต่ในฝั่งขาเข้าว่าดีขึ้นนะแปลว่าฝั่งขาเข้านี่พื้นที่มันจะสูงกว่าในฝั่งขาออกใช่ไหมคะมาอัปเดตกันนะคะก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เส้นทางนะคะทางด้านของรังสิตนครนายกแถวแถวมสวองคารักษ์ใครจะผ่านก็อัปเดตสถานการณ์กันก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่คุยกับทางด้านของผอ.แขวงทางหลวงนครนายกเองก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือในส่วนของระดับน้ำเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าระดับน้ำที่อยู่ในคลองสองฝั่งเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็ให้ใช้แถวทางด้านของถนนเส้นทางบ้านนาทางด้านหนูน่ะจะสะดวกมากกว่านะคะ

แต่ว่าถ้าหากว่าใครที่อาจจะกำลังใช้เส้นทางนี้ก็มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะส่วนทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะอันนี้ต้องบอกกันเพราะว่าในบางพื้นที่ที่มีเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ก็ห่วงใยประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็แนะนำนะคะในเรื่องของข้อควรระวังในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดโดยขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำนะคะคือต้องบอกเลยว่าอย่างเช่นนะคะในเรื่องของข้อปฏิบัติเลยคือห้ามใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกนะคะคือวันที่เราอยู่กับน้ำเนี่ยต้องอย่าลืมในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าแล้วก็เสียงจากไฟดูดนะเห็นเวลาคนที่เขาไปถ่ายเป็นคอนเทนต์หรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าไปช่วยนะคะในเรื่องของการที่จะดูว่าระดับน้ำเป็นอะไรยังไงนี่เป็นห่วงเหมือนกันนะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ข้อ2เลยห้ามเข้าใกล้ปลั๊กไฟค่ะหรือว่าสายไฟในพื้นที่น้ำขังเพราะว่าอาจจะมีไฟรั่วโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ข้อห้ามที่3ก็คือห้ามติดตั้งหรือใช้สวิตช์ไฟในที่เปียกชื้นคือให้เลือกสวิตช์นะคะกันน้ำติดตั้งให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมค่ะนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้น้ำเพราะว่าน้ำจะรั่วซึมแล้วก็น้ำท่วมก็จะเสี่ยงกับไฟดูดนะคะแล้วก็5ก็คือห้ามใช้อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำขังที่มันมีน้ำท่วมถึงอะค่ะคือจะต้องถ้ามันมีน้ำท่วมถึงเมื่อไหร่ปุ๊บหยุดใช้ไฟทันทีค่ะแล้วก็ข้อ6นะคะก็คือห้ามใช้มือเปล่าช่วยคนถูกไฟดูดอันนี้มันเป็นกรณีวิกฤตในเวลากรณีฉุกเฉินเนี่ยเราต้องบอกเตือนตัวเองด้วยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงและของความปลอดภัยอันดับแรกเลยคือต้องตัดไฟค่ะหรือว่าถ้าจะช่วยต้องใช้วัสดุหรือว่าวัตถุที่ไม่เป็นสื่อนำอะค่ะในการที่จะช่วยแต่ห้ามใช้มือเปล่านะไปช่วยคนที่ถูกไฟฟ้าดูดเพราะเดี๋ยวเราจะถูกไฟฟ้าดูดไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อ7ค่ะห้ามเสียบหรือว่าถอดปลั๊กไฟในขณะที่ยืนแช่น้ำอันนี้มันอันตรายมากเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็จะมีอันตรายร้ายแรงนะคะส่วนข้อ8ค่ะห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐานนะคะก็คือให้เลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานแล้วก็จะเป็นการลดเสี่ยงไฟดูดไฟรั่วแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็คืออย่าไปแช่น้ำอย่าไปยืนอยู่ในน้ำนะถ้ามันน้ำท่วมถึงก็ต้องงดนะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ตัวนั้น นะคะนี่ก็ฝากมานะด้วยความเป็นห่วงค่ะจากทางด้านของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็ห่วงประชาชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ขอให้ประชาชนนะคะยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์สายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าบริเวณที่มีน้ำท่วมขังถ้าหากว่าพบความผิดปกติโทรไปได้เลยค่ะที่1129PEA Contact Center นะคะตลอด24ชั่วโมง PEA ห่วงใยความปลอดภัยค่ะพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ

0: ในช่วงเวลานี้นะเส้นทางทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกตัดกับถนนเพชรบุรีที่มาจากแยกตัดถนนจิตยารถเยอะนะคะเนี่ยตรงช่วงของแยกราชเทวีตรงจุดนี้เนี่ยค่ะเนี่ยพอถึงตอนช่วงใกล้ๆเที่ยงนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของรถเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้นในย่านเนี่ยย่านลาดประสงค์เนี่ยแถวนี้แถวสยามนะคะทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์ทางด้านนี้รถเต็มเมื่อวานก็สังเกตเหมือนกันอย่างเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะในช่วงเมื่อวานเนี่ยออกเลิกงานไปตอนช่วงมาสัก11โมง11นาฬิกา11นาฬิกาบอกกว่านี่แถวทางด้านเส้นพระราม4นี่ก็รถแน่นรถมากเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ถือว่ารถเยอะแล้วค่ะแถวทางด้านของพระราม1นะคะนี่ยาวๆมาเลยฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงของแยกอโศกตัดสุขุมวิทนะคะตรงจุดนี้รถเนี่ยจะเริ่มมากแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีผลอย่างในซอยสุขุมวิท26ที่จะออกมาเส้นหลักนะคะแล้วก็มันก็จะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือเนี่ยใกล้ๆกับตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทผ่านมานะคะพอผ่านแยกอโศกสุขุมวิทเข้ามานะคะในฝั่งของขาเข้าคือมีรถเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็จะมาดูนิ่งๆเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของเพลินจิตนะคะเพลินจิตเข้ามานะคะยาวๆเข้ามาเลยถึงตรงช่วงของทางด้านของพระราม1แต่ในฝั่งขาออกอ่ะยังดูรถน้อยแต่ในฝั่งขาเข้าอ่ะรถมากนะคะแล้วก็ฝั่งของถนนราชดำริค่ะราชดำรินะคะที่เข้ามาจากเส้นทางทางด้านของพระราม4อันนี้ก็มีท้ายแถวยาวเหมือนกันนะเพราะว่าในเส้นหลักแต่ตรงนี้ที่ดูติดเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรด้วยค่ะตรงช่วงแยกนะคะตรงที่จะออกมาทางด้านของเส้นพระราม1นะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีเข้ามาราชดำริทางนี้ก็รถเยอะนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ไม่ได้นิ่งนะก็คือถือว่ารถมากขึ้นนะคะแต่ก็เรียกว่าตามกันมาได้ตามมาได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำถ้าเป็นนะเวลานี้อัลกอริทึมจะติดตรงช่วงในตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เพราะว่าถ้าหากว่าตรงต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของถนนราชปรารภมาใช้ได้แปลว่าน่าจะเป็นผลมาจากตรงเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะวันนี้พอผ่านนะตรงช่วงของตัดกับถนนเพชรบุรีเข้ามาถนนราชปรารภดูดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ดูดีค่ะดูดีกว่าฝั่งทางด้านของเส้นพญาไทด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากฝั่งที่มาจากใต้ด่วนดินแดงเข้าถนนราชปรารภมาถึงประตูน้ำมาได้เลยนะคะสำหรับณเวลานี้นะ 11:31 นาทีนี่ต้องย้ำว่าณเวลานี้เพราะว่าการจราจรเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้ามาฝั่งของพญาไทก็ตามมาได้โดยตลอดแต่จะมามีรถเยอะก็ถึงไอ้ตรงช่วงใกล้ๆที่จะออกมาตัดกับทางด้านของถนนเพชรบุรีเออนี่ดูแปลกเหมือนกันที่ดูท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวรถเต็มพื้นที่นะคะนี่คือย่านที่ดูแล้วมีรถเยอะแล้วก็ฝั่งของเส้นพระราม1นะคะที่มาจากแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกปทุมวันเอออันเนี้ยช้าสลับกับหยุดนิ่งเลยค่ะนะคะณเวลานี้นะคะตอนนี้คือช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็จะมีท้ายแถวมาตั้งแต่ตรงช่วงที่เลยมาจากทางด้านของแยกเจริญผลแปลว่าวันนี้คนเข้ามาย่านราชประสงค์กันเยอะนะคะย่านสยามเนี่ยฝั่งทางด้านนี้มากันเยอะพระราม4ณเวลานี้ใช้ได้แบบยาวๆเลยนะคะก็ถ้าจะติดก็แค่ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นโหตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นี่ท้ายสั้นมากนะคะตอนนี้ก็ได้สัญญาณไฟแดงอยู่ติดสัญญาณไฟแดงแล้วก็พอมองผ่านเข้าไปทางด้านของเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของแยกคลองเตยตอนนี้คือได้สัญญาณไฟแดงอยู่แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยรถน้อยแต่ในฝั่งที่เป็นในฝั่งขาออกอะรถค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งตอนนี้ตรงช่วงของแยกคลองเตยน่าจะได้สัญญาณไฟจราจรละนะคะได้ไฟเขียวแล้วค่ะแล้วก็ดูจากจำนวนของรถที่กำลังใช้แล้วก็ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนรถไม่เยอะค่ะนะคะก็ตามกันได้ค่อนข้างต้องบอกตามกันได้ดีเลยล่ะใช้ความเร็วกันได้เพราะนั้นชะลอหน่อยละกันถนนโล่งๆเป็นห่วง นะคะแต่ก็ถือว่าก็ดูตอนนี้รถเริ่มมาไปหาอาหารทานกันนะคะในช่วงเที่ยงๆแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะเรื่องของความปลอดภัยย้ำเลยนะระมัดระวังนะคะมาช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะคะมาสร้างค่านิยมที่ดีนะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็มาช่วยกันสร้างความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นหรือมาชวนทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะของทางวิริยะประกันภัยที่ร่วมกับทางจสร้อยนะคะที่จัดทำโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เพราะว่าเป้าหมายของเราเลยอยากที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเมื่อพวกเรานะคะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันได้แล้วสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะมีเงินกองทุนคืนให้ได้ให้มีเงินกองทุนคืนให้ด้วยนะคะก็เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ได้นะคะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 เห็นไหมว่าเชื่อแล้วว่าแต่ละคนที่ฟังจำหมายเลขโทรศัพท์ได้แล้วอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าแค่จำโทรไปเลยนะคะแล้วมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถกันแล้วเราจะได้มาช่วยกันทำให้ถนนที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะเช่นเดียวกันมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนค่ะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าถ้าเป็นประกันภัยประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้02-150-088802-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเนี่ยชวนมาร่วมกันในการที่จะทำให้สังคมของเรานะคะปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้แล้วมาช่วยกันลดอุบัติเหตุแล้วสิ่งที่พวกเราจะรับตอบกลับมานะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็คือเงินกองทุนคืนค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณอุทัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: คุณอุทัยอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเทพรัตน์คะ
1: ผมวิ่งขาออกแล้วก็ผมไปเติมก๊าซตรงปั๊มปตท. NGV นะครับแล้วก็ยูเทิร์นกลับมา
0: ค่ะ
1: ตรงทางเลี้ยวเข้าวัดหลวงพ่อโตนะครับเขาเรียก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ธรรมดาน้ำมันจะสูงมากเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้เริ่มแห้งลงแล้วนะครับแล้วก
0: ็
1: เห็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนะครับเอายางมาต่อยเนาะมาปะหลุมที่ว่ามันเป็น
0: ที่โดนน้ำท่วมใช่ไหม
1: ครับผมมันมีหลุมกว้างหลุมลึกเนา
0: ะ
1: ใช่ครับผ่านมาก็ระวังเจ้าหน้าที่หน่อยก็แล้วกันครับ
0: คือน้ำมันยังท่วมอยู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นถนนเทพรัตน
1: ์มันเลนซ้ายสุดแล้วก็มาอีกครึ่งเลนของเลนกลางนะครับคุณเป็นรถมันยังท่วมอยู่นะครับผม
0: ค่ะแต่ก็คือเรียกว่าแนวโน้มดีขึ้น
1: ดีขึ้นครับดีขึ้นครับมันผ่านได้แล้วล่ะครับผ่านได้แล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลนกลางฉลุยครับคุณปัญญนุชครับ
0: เข้าไปในวัดก็ระดับน้ำลดลงแล้ว
1: เข้าไปในวัดทางเข้า
0: ทางเข้า
1: อยู่นะครับ
0: อ๋อ
1: เมื่อเช้านี้ผมย้อนหลังให้ก็ได้เมื่อเช้านี้ผมไปส่งผู้โดยสารที่วัดบางพีใหญ่กลางนะครับ
0: ค่ะ
1: นั้นเข้าได้ครับแต่ว่าวัดบางพีใหญ่วัดบางพีใหญ่เนาะมันมีกลางกับบางพีใหญ่เฉยๆครับ
0: ค่ะ
1: วัดบางพีใหญ่ยังท่วมอยู่นะครับผม
0: อ๋อท่วมในวัดใช่มั้ยคุณดูถ่าย
1: ใช่ๆๆ
0: ทั้งในแล้วก็นอกวัด
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนบางพีใหญ่กลางเค้าเอาอยู่นะครับน้ำไม่เข้าวัดนะครับ
0: ไม่เข้าวัด
1: ครับแต่บางพีใหญ่หลวงพ่อโตครับ
0: ค่ะ
1: ท่วมครับตอนนี้ยังท่วมอยู่ครับผม
0: ท่วมสูงไหมคะ
1: มันผมไม่กล้าขับรถเข้าไปดู
0: อ๋ออ่ะอย่าเสี่ยงเขาไปแต่ว่ามองเห็นว่ามันยังท่วมอยู
1: ่ยังท่วมอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หน้าสภ.บางพีก็เข้าได้ผ่านได้แล้วนะครับ
0: จากเมื่อก่อนก็คือเข้าไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แนวโน้มดีขึ้นแนวโน้มดีขึ้น
1: ครับ
0: นะค่ะแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วคะของคุณอุทัย
1: ของผมมาเมกะบางนาแล้วครับก็ขึ้นบ้องคล่องตัวครับผม
0: แปลว่าตรงกิโลเมตรที่13แถวๆนั้นก็ไม่มีน้ำแล้วใช่ไหมคะ
1: มีครับมียังมีอยู
0: ่ค่ะ
1: ยังมีอยู
0: ่แต่ว่าก็คือลดลง
1: ลดลงมันผ่านได้ครับคุณปัญญรุตคร
0: ับ ค่ะโอเคแต่ว่าทางฝั่งก็คืออ่ะแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากมากค่ะคุณอุทัย
1: ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากที่ช่วยอัปเดตให้เพราะว่าเส้นถนนเทพรัตน์ที่มันจะหนักๆ นะในช่วงที่ผ่านมาก็คือตรงช่วงของกิโลเมตรที่29แล้วก็ตรงช่วงของประมาณกิโลเมตรที่13บวก200เนี่ยตรงจุดนั้นนะคะแต่ถ้าฟังที่คุณอุทัยบอกมาก็คือมันก็ลดลงแล้วล่ะนะคะลดลงแต่อย่างทั่วแต่ยังมีน้ำขังนะคะก็แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้เส้นทางคราวนี้ไอ้พวกตามซอยต่างๆนี่แหละนะคะที่จะต้องมาดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะเพราะบางหมู่บ้านหนักเนาะแถวทางด้านของถนนเทพรัตน์เนี่ยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้ คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
7: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
12: เก่งที่ขับรถดึก
11: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
13: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
14: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
13: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
15: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
13: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
16: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: ในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมกันในหลายพื้นที่นะคะทางกฟผ.ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะซึ่งมีการผนึกกับทางด้านของมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาแล้วก็ทางพันธมิตรค่ะส่งคาราวานซ่อมระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมให้กับประชาชนนะคะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยค่ะนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทยนะคะทางนายชัยยศตั้งวรกุลชัยค่ะเป็นผู้แทนนะคะของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับทางมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรปล่อยคาราวานช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่น้ำท่วมค่ะโดยนำทีมกฟผ.ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า100คนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะที่การเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งทางด้านของนายชัยยศตั้งวรคุณชัยนะคะก็บอกว่าทางกฟผ.เนี่ยมีการนำทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของการเคหะคลองจันทน์โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรค่ะโดยเร่งดำเนินการนะคะในจุดสำคัญนะคะอาทิสำนักงานนิติบุคคลประจำอาคารเพื่อเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟูชุมชน นะคะแล้วเขาก็มีการประเมินความเสี่ยงมีการตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีการทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากว่าระบบไฟฟ้าค่ะที่ถูกน้ำท่วมอาจจะมีความชื้นหรือว่ามีความเสียหายที่มองไม่เห็นนะคะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือว่าเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยอันนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยนะคะก็ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้กับทางมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพ500ชุดค่ะแล้วก็ข้าวกล่องนะคะพร้อมด้วยน้ำดื่มอีก 1,200 ชุดให้กับประชาชนในพื้นที่ของการเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วนะคะต้องขอบคุณมากๆจริงขอบคุณแทนเลยสำหรับในส่วนของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ของประสบภัยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะหน่วยอีกหนึ่งหน่วยงานนะที่เรียกว่าให้ความช่วยเหลือนะคะมาโดยตลอดนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการระบายน้ำนะคะในส่วนของพื้นที่ที่ประสบปัญหานะคะในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยอย่างทางด้านของ Facebook ของทางกทม.เองก็มีการโพสต์นะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะลุยแก้ปัญหาเรื่องของหมู่บ้านซึ่งจมน้ำเขามีการระดมเรือลุงถั่วค่ะในการเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่จะออกพระโขนงนะคะแล้วก็จะเดินหน้าฟื้นฟูคลองจันทร์บึงกลุ่มนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะคือบอกว่าอย่างเนี้ยทางด้านของผู้ว่านะคะผู้ว่าชัดชาติในพร้อมด้วยคณะเขามีการลงพื้นที่นะติดตามการระบายน้ำแล้วก็ย้ำเลยภาพรวมของถนนสายหลักคือดีขึ้นแต่ต้องเร่งในการกู้สถานการณ์โซนเขตลาดกระบังแล้วก็พื้นที่เชื่อมโยงอย่างเต็มที่นะคะอย่างหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพัฒนาการ69นะคะมีการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนนะคะเพื่อเร่งสูบน้ำออกทำให้น้ำในหมู่บ้านเนี่ยลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรนะคะแล้วก็เป้าหมายการกู้พื้นที่วันนี้ก็คือเร่งซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มที่หมู่บ้านนักกีฬานะคะแล้วก็หมู่บ้านเคหะธานี4แล้วเรือลงถั่วเนี่ยค่ะจะช่วยเร่งระบายน้ำนะคะโดยมีการระดมเรือผลักดันน้ำ5ลำนี่บอกว่า 2,500 แรงม้าในการช่วยดันน้ำของประเวศออกบึงหนองบอนแล้วก็สถานีสูบน้ำพระโขนงให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาน้ำท่วมโซนแถวทางด้านของลาดกระบังแล้วก็มีการเติมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งค่ะซึ่งได้รับสนับสนุนเพิ่มมาอีก2เครื่องในการลุยสูบน้ำเคหะล่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะเข้าฟื้นฟูพื้นที่แฟลตของจานหมู่บ้านสากรแล้วก็โซนแถวทางด้านของมีนบุรีก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมดูแลไม่ให้มีพวกขยะอุดตันหน้าบ้านเพื่อให้การระบายน้ำได้เร็วขึ้นถ้าหากว่าพื้นที่ใดที่ยังท่วมขังก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีนะคะเรือลุงถั่วชื่อว่าหลายคนรู้นะคะลุงถั่วก็คือเรือจากครอบครัวขนส่งนี่แหละค่ะนะคะซึ่งเราก็จะเห็นภาพของเรือนะคะเรือของลุงเถือลุงถั่วหรือว่าเรือในคลองแสนแสบเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณชาวฤทธิ์เมยาประภาสหรือว่าลุงถั่วเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งที่ก็มาช่วยกันแต่ต้นๆเลยในการที่จะช่วยเร่งสูบน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นทางด้านของคลองแสนแสบนะคะอันนี้ก็นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นพลังของภาคประชาชนเลยนะคะในการช่วยผลักดันน้ำนะคะแล้วก็ในช่วงเราไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับคุณบรรยนุชครับผม
0: ค่ะคุณพันธ์ใช้เส้นถนน
17: พุทธ
0: ม
17: ณฑลเลี้ยวซ้ายเข้าห้องน้อยเลี้ยวซ้ายเข้าสายห้า
0: ค่ะ
17: การจราจรไม่มีปัญหาครับผมทั้งไปทั้งกลับคือลงความตัวครับผม
0: โล่งๆเลยใช่ไหมคะโซนแถวทางด้านนั้น
17: ใช่โล่งครับจะว่าแดดแรงครับวันนี้วันอาทิตย์ครับผม
0: มันเกี่ยวอะไรกับแสง
17: แดดนะคุณบุญยนุษย์35องศาครับผม
0: ไอ้แสงแดดแรงๆนี่ให้ระวังเลยฝนมันจะตามมาตกหนักด้วยมั้ยเนี่ย
17: ไม่น่ามาครับไม่น่ามามั้งรอวันที่โน่นอ่ะที่เขาแจ้งวันที่เท่าไหร่ไม่รู้
0: เมื่อวานนี่ก็แสงแดดแรงมากปรากฏว่าก็มีฝนตกแถวโซนแถวทางด้านปทุมใช่ไหมค่ะ
17: ใช่ครับด้านปทุมด้านหลักสี่ครับผ
0: ม
17: ที่บาวดีเชียร์ม
0: รณะ
17: อะไร
0: นะหนักมากเห็นจากในคลิป
17: ใช่ครับเห็นก็บอกลูกเห็บลงด้วยนะ
0: เนี่ยอ๋อเมื่อวานมีลูกเห็บด้วยเหรอคะ
17: เห็นก็บอกมีลูกเห็บด้วยนะผมฟัง
0: เห็นมีคน
17: แจ้งมาว่ามีแถวนั้น
0: เห็นมีคนแชร์เหมือนกันแต่เป็น AI ทำภาพสอบมา
17: โอ้ AI เลยครับ
0: ที่มันเหมือนกับมันเยอะมากใช่ไหมคุณพัน
17: ครับใช่
0: ย่าลาดพร้าวใช่ไหม
17: วันก่อนด้วยใช่
0: แต่วันก่อนมันมีมันแต่มันไม่ได้เยอะเหมือนกับที่รูปที่เขาแชร์นั่นเอง
17: ใช่
0: ค่ะ
17: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะ
17: วิ่งอยู่แถวนี้ก็ลูกค้าน้อยครับคุณบรรยนุชมองไปร้านส้มตำนี่ขึ้นเป็นแถวเลยครับผม
0: คนเยอะเหรอฮะ
17: คนยืนรอไก่ย่างส้มตำนี่ครับเป็นแถวเลยครับ
0: คุณมาพูดถึงเรื่องอาหารในช่วงใกล้เที่ยง
17: พักเที่ยงพักเที่ยง
0: ค่ะ
17: ส่งคุณบรรยนุชกลับบ้านเลยนะครับเนี่ย
0: ค่ะให้ได้ลูกค้า
17: เดี๋ยวบ้านแห้งเรียงครับผม
0: ให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะคุณพัน
17: ครับเดี๋ยวบ้านโดนไหมครับคุณมันจะ
0: ไม่โดนดิฉันแต่แค่โดนน้ำรอบเท่านั้นล้อมรอบ
17: ครับเอ็นอาจารย์ครับก็ดีครับผมเป็นที่หนุ่มชายครับอยู่หลังไม้ครับผม
0: ค่ะ
17: โดนครับแต่พวกเรียบกีตาร์ครับผม
0: อ๋อใช่โดนหนักโดนหนัก
17: ครับเดี๋ยวตอนนี้แห้งแล้วครับเกี่ยวบอกแห้งแล้ว
0: ใช่ค่ะค่ะ
17: ครับผม
0: ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอเข้ากับประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยในครั้งนี้
17: เดี๋ยวล้มกล้าพนักแห้งแล้วมั้งครับประสูกใจอะไร
0: ยังยังไม่หมดยังไม่หมดทุกโซนยังไม่หมดทุกโซนแต่ดีขึ้น
17: อ๋อครับครับ
0: ค่ะ
17: ก็ยังดีครับน้ำไม่เน่าเนาะ
0: โ
17: อ้ตอนนั้นเน่าอยู่ครับตอนนี้ถ้าสูบปวดก็ไม่เน่าแล้วแหละขยะเต็มเลยนะครับคุณบุญยศ
0: ขยะเต็มใช่ค่ะ
17: ใช่คร
0: ับ
17: เดี๋ยวล้างก็แหม่ผมไปเมื่อวานเนี่ยแถวสวนนะครับบ
0: ้
17: านสวนโอ้ยเขาเอาขยะฟอนิเจอร์มากองเลย
0: เนาะการฟื้
17: น
0: ฟูต้องใช้เวลาใช่สองเสียหายเยอะคุณพัน
17: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากนะคะ
17: ค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
17: ขอบ
0: คุณขอบคุณขอบคุณค่ะคือ
17: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะเห็นภาพนะเห็นภาพที่เขามีการแชร์กันนะคะหรือว่าในส่วนของทาง Facebook ของทางกทม.กองขยะคือก่อนที่จะมาเป็นกองขยะขนาดนั้นนะเห็นแล้วนะมันเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรที่มันแบบมันจมน้ำอะแล้วมันจมน้ำอยู่นานเลยเป็นอาทิตย์นะสำหรับบางพื้นที่ตอนนี้บางพื้นที่ยังจมน้ำอยู่นะคะลองคิดดูมันจะมีความเสียหายกันขนาดไหนนะคะข้าวของอะไรต่างๆที่มันยกไม่ทันเคลื่อนย้ายไม่ทันนี่มันเสียหายหนักมากนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่ตามมาในเรื่องของความเครียดโอ้โหเข้าใจเลยวิกฤตครั้งนี้หนักหนาสาหัสและบางคนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆในช่วงนี้มีอุบัติเหตุนะคะบนสะพานข้ามแยกแคลายในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเดอะมอลล์งามวงศ์วานะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยติดอยู่ภายในรถนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรรถติดหนักมากเป็นรถเก๋ง2คันชนกันเขามายังไงเนี่ยคือคันหนึ่งเนี่ยเป็นแท็กซี่ให้เดี๋ยวนะแท็กซี่นี่เนี่ยเป็นรถที่ใช้ผ่านทางมาไหมเพราะว่าน่าจะเป็นคันหนึ่งเป็นเก๋งคันสีดำอีกคันหนึ่งเป็นรถลักษณะก็เป็นรถ SUV นะคะคันที่เป็นเก๋งนี่คือเขาหมุนกว้างถนนนะคะแล้วก็เออหรือจะเป็นคู่กรณีเป็นรถแท็กซี่แล้วรถเก๋งคันนี้มาช่วยกันแต่ว่าที่แน่ๆสภาพของรถที่เหมือนกับเป็นรถ SUV คันนั้นเนี่ยด้านหน้าเสียหายหนักมากนะคะด้านหน้ารถเนี่ยคือเสียหายหนักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นงามวงวานนะคะแล้วก็มาตรงช่วงของต้องผ่านสะพานข้ามแยกคาลายฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของเดอะมอลล์งามวงวานแล้วติดอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าบนสะพานมีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีคนเจ็บซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาใช้พื้นราบได้นะณเวลานี้ตอนนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะโฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจแต่ปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจแต่ปรับกลไกการบำรุงเงินเข้าสู่ระบบงบประมาณชี้ร่างกฎหมายยังไม่บังคับใช้มุ่งโปร่งใสวินัยการคลังคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับปรุงระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้โดยโฆษกรัฐบาลระบุว่าการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสาระของร่างกฎหมายอย่างไรก็ตามผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่นำเสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมไปถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปียืนยันเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกการเก็บภาษีแต่เป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐบาลเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบรัฐบาลย้ำว่าทั้ง4ฉบับนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นยังไม่มีผลบังคับใช้โดยไม่ได้มีการยุบสสส.ไทย PBS และกองทุนผู้สูงอายุหรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: มีสรุปความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: ริชาร์ดมาสเตอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าคำตัดสินหลักซึ่งระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018ได้อย่างชัดเจนหลังจากแมนซิตี้ละเมิดกฎการเงินอย่างเป็นระบบมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ทศวรรษเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบหลักฐานว่าทีมระบายสีฟ้าจงใจใช้วิธีต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี2009ถึง2018ส่วนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วางแผนระยะยาวสู่โอลิมปิกเกม2028เมื่อเตรียมเปิดโต๊ะเจรจากับเจนทรีแบตรี่ด้วยการต่อสัญญาออกไปอีก2ปีในการสานต่อพัฒนาการของบิลภูริพลบุญสอนให้มีความต่อเนื่องหลังจากระเบิดฟอร์มคว้า2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ทั้งนี้สัญญาเดิมของโค้ชจีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ข่าวช็อกวงการแบดมินตันของไทยเมื่อน้องพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกสั่งพักการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลตรวจสารต้องห้ามฟูโรซิมายในตัวอย่าง B ตรงกับผลตรวจของตัวอย่าง A ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องรอบทลงโทษพร้อมกับรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงรวมถึงการตรวจสอบว่าสารดังกล่าวเข้าสู่ตัวนักกีฬาผู้ต้องสงสัยได้อย่างไรสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุขคนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่ขายเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไ
1: หมแต่ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เร่งอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ฝนจะมาอีกไหมเนี่ย
2: มันดูร้อนมาก
1: ใช่เมื่อวานร้อนมากออกไปเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าฝนหนักนะแต่ไม่ใช่แถวเราไม่ใช่แถวเรา
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: จะไปอยู่แถวทางนู้นเลยแถวปทุมแถวทางด้านของ
2: แถวนี้ไม่รู้ค่ะ
1: แถวนี้ไม่นะประมาณเมื่อวานแต่ช่วงเที่ยงอ่ะตอนที่เดินออกไปโหแบบแดดมันแรงมากอ่ะเผาเลยอ่ะนะคะเนี่ยวันนี้ก็ดูแนวโน้มพอเห็นก้อนเมฆนี่มันลักษณะเหมือนกับฝนจะมาแล้วล่ะ
2: คุณจะดูแนวโน้มอย่างเดียวสิคุณต้องดูเรดาร
1: ์เรดาร์ไม่มีไง
2: คุณจะทำเป็นพูดแบบผู้ทรงคุณวุฒิดูท้องฟ้า
1: คุณเขาบอกให้สังเกตจากก้อนเมฆได้เป็นประเด็นหนึ่ง
2: เข้าใจแต่สมัยนี้เรามีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีเนี่ย
1: ฝนมาแถวนู้นละแถวชน
2: แต่คือตอนนี้ไม่รู้แต่เมื่อคืนเนี่ยเสียงฟ้าร้องนะแถวสมุทรปราการบางบ่ออะไรอย่างเงี้ยดังมาก
1: ช่วงเช้าประมาณตีสามตีสี่
2: เมื่อคืนตอนช่วงกลางคืนกลางดึกเลยได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมากเลยเนี่ย
1: คุณเห็นไหมนี่นี่กลุ่มฝนมีจริงๆเนี่ย
2: คุณก็ดูไม่ใช่คุณดูเมฆไกล
1: เขากำลังจะมา
2: อันนี้ก็ยังอยู่แถวเพชรบุรีคุณบอกก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้คุณต้องขยายแล้วหาจุดเล็กๆในพื้นที่กรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ไม่มี
2: เพราะว่าบางทีมันจะซ่อนจริงอ่ะดูแบบว่า
1: ขยายแล้วค่ะ
2: ไกลๆอาจจะมองไม่เห็น
1: เดี๋ยวขยายเต็มที่เลยนะคะ
2: ไม่มีเนาะตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพไม่มีกับปริมณฑลก็ยังไม่มีย
1: ังไม่มี
2: แล้วเดี๋ยวเลยได้ทำไม
1: มีไงฝนจะมีแถวนี้ไงแถวชลบุรี
2: บ้านเดียวกันเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นด้านเดียวกันไหมเนี่ยไม่ข้างนอกต้องรีเฟรชหน้าหน่อยเพราะว่าทันเนี้ยตอนนี้ถ้าดูเนี่ยฝนมันจะอยู่แถวอันนี้ที่ไหนอะชลบุรีนะบ้านบึง
2: แต่คือจริงๆแล้วอะตอนเนี้ยอย่างที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาแจ้งเตือนไว้อะ
1: ก็ช่วงนี้ล่ะ
2: 4จนถึง7ถึง9อะไรเงี้ยตั้งแต่ภาคเหนือลงไปจนถึงใต้เลยนะท
1: ุ
2: กจังหวัด
1: ทุก
2: เพราะว่าฝนเนี้ยมันจะค่อยๆลงมาจากเหนือลงมาแล้วก็ลงมากลางแล้วก็ไปใต้แล้วมีตะวันออกตะวันคือทุกจังหวัดเอางี้ดีกว่า
1: จริงๆนะปีนี้นี่เจอกันทั่วๆเลย
2: ใช่แต่ก็ถามว่านะฝนเยอะไหมฝนเยอะ
1: คือฝนมาตกอยู่ภายแค่กระจุกในช่วงเวลาไม่กี่วัน
2: โดยรวมอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดเหมือนที่เราเคยเจอปีก่อนๆ
1: ซึ่งมันจะตกต่อเนื่องหลายๆวันใช่ไหมแต่นี้คือมันตกแต่มันตกมันหนักมาก
2: ตกหนักตกแช่
1: ใช่ตกหนัก
2: อยู่ที่ใดที่หนึ่ง
1: แล้วสภาพพื้นที่ต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆแต่ว่าแถวเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยในส่วนของแถวทางด้านของร่มเกล้
2: า
1: ก็มีการระบายน้ำดีขึ้นนะ
2: ใช่
1: หมายถึงว่าสถานการณ์
2: ท่อซิ่งมาตั้ง8ท่อ
1: เต็มที่เลยคือดีใจแทนคนที่อยู่ในโซนนั้น
2: โอ้ยอย่าเพิ่งดีใจเลยเพราะว่าไอ้ความ
1: ก็มีการระบายน้ำดีขึ้นนะ
2: ใช่
1: หมายถึงว่าสถานการณ์
2: ท่อซิ่งมาตั้ง8ท่อ
1: เต็มที่เลยคือดีใจแทน

0: แล้วสถานการณ์ในครั้งนี้เก็บของไงไม่ทัน
1: เนี่ยดูเนี่ยวันเนี้ยที่เขาที่เขาให้ทิ้งนะ
0: อันนี้ดูใน YouTube นะคะดูได
1: ้วัดบึงทองหลางฮะที่วันนี้ให้มีทิ้งเนี่ยก็คือว่าอะไร
0: โซฟาเศษชิ้นส่วนของตู้นี่มันเป็นเศษพวก
1: คือ
0: เฟอร์นิเจอร
1: ์คืออะไรที่มันแบบว่ามันจมน้ำแล้วมันเสียหายอ่ะเขาก็เลือกทิ้งดีกว่าเล
0: ือ
1: กทิ้งดีกว่าเพราะว่าเก็บเอาไว้ก
0: ็มา
1: ซ่อมแซมมันก็ไม่นั่นเนาะเนี่ยนี่มันเฟอร์นิเจอร์มันทิ้งได้นะแต่กรณีอย่างรถยนต์อย่างเงี้ย
0: โอ้โหคุณ
1: มันไม่สามารถที่จะทิ้งได้ต้อง
0: ที่ล่มกล้าวนี้แบบที่จมอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: มันต้องล่มกล้าวแค่แฟลตคลองจันทน์ก็โอ้โห
0: ใช่แฟลตคลองจันทน์ล่มกล้าวไร่กระบังแล้วมันแช่น้ำอยู่นาน
1: ใช่
0: เรายังไม่พูดถึงบางหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆที่เขาก็จมน้ำใช่ไหม
1: อันนี้โซนทางกรุงเทพตะวันออก
0: ตะวันออก
1: แล้วคุณไปดูแถวรังสิตนครนายกอะไรเงี้ยคลองหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยยังตามหมู่บ้านยังท่วมอยู่เลยนะ
0: ยังท่วมแล้วก็มีข้าวของอะไรเสียหายคือครั้งนี้มันเป็นเคสที่แบบทุกคนไม่ได้ตั้งตัว
1: เขาบอกเร็ว
0: มากเร็วแบบไม่ได้นึกว่ามันจะมากันขนาดนี้จริงๆนะคะแล้วยิ่งเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มเหมือนกับเป็นแอ่งก็รับน้ำกันเต็มที่แล้วมันก็แช่อยู่นานทุกอย่างมันเต็มหมดอ่ะให้กำลังใจคุณแถวฉะเชิงเซาที่บอกว่าเป็นบ่อกุ้งเป็น 2,000 ไร่ก็เสียหายทั้งหมด
1: มีบ่อกุ้งมี
0: ฟาร์ม
1: เลี้ยงไก่ก็มีที่ไก่จมน้ำตายหมูก็ต้องไปช่วยกันอพยพ
0: จระเข้
1: จระเข้นี่จระเข้มันหลุดออกมาไม่มีใครไปช่วยอพยพมันหลุดออกมา
0: คุณแต่ว่าเห็นภาพบางอย่างเนี่ยไปอ่านเจอที่เขาสัมภาษณ์ทางด้านของเจ้าของฟาร์มกุ้งไงฉะเชิงเซาคือเขารวมถึงคนอื่นๆด้วยที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดคน 2,000 ไร่แล้วพอน้ำมันท่วมมันก็ไหลออกมาข้างนอกคือเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าคนจะไปเก็บไปอะไรเขาไม่ว่าแต่อย่าเข้าไปในพื้นที่ของเขาเหลือให้เขาบ้าง
1: คือมันก็พูดไม่ออก
0: มันอยู่ริมถนนเลย
1: ว่าคือแบบว่าของพวกเนี้ยอย่างกุ้งอ่ะพอมันไหลออกมาแล้วเนี่ยเราคนไปเก็บ
0: ค่ะ
1: คือกุ้งมันก็ตายอยู่ดี
0: ก็ใช่
1: เอาไปคืนเขาไม่ได้อยู่
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าใช่เขาแบบเก็บได้ถ้ามันอยู่นอกพื้นที่แต่บางคนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของเขาอะอย่างน้อยใช่ที่เห็นจากในข่าวที่เขาบอกนะคือเขาก็เข้าใจแหละก็อันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ที่เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เขาเจอในสภาพแบบนี้
1: มีวันก่อนดูทำฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเคลื่อนย้ายไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: มันก็คือน้ำท่วมเข้าไปแล้วก็คือทำให้ตัวสัตว์ที่เขาเลี้ยงอะลอยน้ำบางตัวช่วยได้บางตัวช่วยไม่ได้ก็จมน้ำตายไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วพูดถึงอย่างสวนสยามนี่คือต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู
1: คุณซื้อไหม
0: นายกซื้อไหม
1: คือนายกคงไม่ซื้อแต่เดี๋ยวนี้มันอย่างนี้นะมันคิดเล่นๆเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: มันทำให้แบบไปดีลกับดิสนีย์แลนด์มาทำดีไหม
0: ก็เคยเห็นมีการพูดถึงว่าดิสนีย์แลนด์จะมาเปิดในบ้านเรา
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: มานานแล้วนะที่เขาพูดถึงโอเคให้กำลังใจเห็นไหมว่ามันนี่คือยกตัวอย่างใช่หรือค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่มันหนักมากจริงๆพอหลังจากการฟื้นฟูนะไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆสภาพจิตใจอีกโอ้โหมันยิ่งแบบมันยิ่งหนักมากอ่ะมันไม่ได้ทันได้ตั้งตัวจริงๆนะนะคะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดข
1: ึ้
0: น
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเจอตอนช่วงปี54เน
0: า
1: ะ
0: ปี54บางทียังสักเตรียมตัวได้เหมือนกันนะมันมีระยะเวลา
1: เรียนว่าตอนปี54มีระยะเวลาแต
0: ่
1: แต่เป็นอะไรที่กดดันมากน
0: ้
1: ำจะท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วม
0: รอดูใช่รอดูว่าตอนนี้มาถึงที่ไหนแล้ว
1: มันเครียดนะ
0: ทำกำแพงกั้นน้ำสุดท้ายมันไม่ไหว
1: คือแบบว่าคิดอยู่ว่าตอนปี54อ่ะคือก็ท่วมท่วมไปเลยก็หมดจะได้รู้ว่าตรงไหนท่วม
0: ไม่
1: ใช่ว่าจะมาไม่มามาไม่มา
0: คือจริงๆก็แต่อันนั้นยังพอมีเวลาเตรียมตัวแต่มันก็เครียดหนักอันนี้คือทีเดียวเลยนะ
1: ครับก็อันนั้นก็ไม่ไหวเพราะว่านั้นนานนะนานกว่าครั้งนี้แช่น้ำนานกว่าครั้งนี้
0: เป็นเดือนใช่ไหมเดือน2เดือนบางจุดบาง
1: ระยะทางที่เราเดินทางไปเนี่ยมันก็จะมีแต่น้ำหมดเลยท่วมไปหมดเลยทุกที่
0: จริงกดดันนะตอนนี้ประตูน้ำตรงนี้มันไม่ไหวแล้วพังแล้วมันกำลังจะเข้ามาตรงนี้แล้วนะหรือว่าอะไรต่าง
1: ๆนี่ก็คือแบบว่ามันมีความเครียดอยู่เหมือนกันตอนนั้นคือแบบว่าอาจจะท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วมอย่างเงี้ยแต่บางทีก็เลยแบบนั่งคิดตอนนั้นนั่งคิดบอกว่าก็ท่วมๆไปเลยก็จะจบจะได้รู้ว่ามันท่วม
0: ถ้ามันไปตามธรรมชาติอ่ะมันก็จะโอเคไง
1: อันนี้ก็ธรรมชาตินั้นล่าสุดเนี่ยฝนตก
0: อันนั้นธรรมชาติแต่ถ้ามันมีการกักป้องกันน้ำเอาไว้มันก็จะไม่เป็นธรรมชาติ
1: คราวก่อนเนี้ยอย่างคราวนี้มันฝนตกไงตกไม่หยุดอันนี้เราห้ามไม่ได้แต่คราวที่แล้วตอนปี54เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำเหนือ
0: น้ำเหนือแล้วก็ในเรื่องของการเบี่ยงน้ำเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆหลายอย่างเนาะอ่ะเส้นลาดกระบัง ลวงแพ่งอ่ะไม่ท่วมอ่อนนุชแต่ไม่ท่วมแล้วแต่ลาดกระบัง
1: อย่าบอกไม่ท่วมมันลด

0: แล้ว
1: ใช่ขอโทษค่ะลดแล้วแต่ตรง
0: หลวงแพ่งถนนใหญ่ถนนหลัก
1: แ
0: ห้งแล้ว
1: แต่พอผ่านจากหลวงแพ่งเข้ามาลาดกระบังปุ๊บเจอน้ำเลย
0: เส้นสุวรรณภูมิ4ที่เข้าสนามบินสุวรรณภูมิแต่มันก็เริ่ม
1: ลดลงแล้วเริ่มใช้คำว่าเริ่มมองเห็นผิวถนนบ้าง
0: เห็นแบบเขาเรียกอะไรนะ
1: พื้นถนนเส้นจราจรไหม
0: เส้นจราจรเหมือนที่ลำลูกกาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เห็นในส่วนของพื้นถนน
1: ค่ะนี่ไงเห็นไหมมันเป็นเฮ้ยแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทางฝั่งขาออกอ่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วนี่ฝั่งขาออกไม่เห็นพื้นไม่เห็นเส้นจราจรเลยนะคุณ
0: เห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
1: ไม่ดิฉันน่ะมาถึงปุ๊บดิฉันดูจุดนี้ก่อนเลยแล้วก็ดูมาโดยตลอดเนี่ย
0: แต่มันเห็นเลนชิดขวา
1: ตอนนี้ใช่ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าเลนชิดขวา
0: ทั้งสองฝั่ง
1: แต่ว่าดีขึ้นถ้าอีกฝั่งนึงมันเห็นละเห็นเส้นจราจรแล้วแต่ต้องรอดูน้ำเหนือเหมือนกัน
0: ยังเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อน
1: โอเค
0: น้ำเหนือยังไม่ถึง
1: องคารักษ
0: ์ยังไม่ถึง
1: องคารักษ์หน้ามอสวองคารักษ
0: ์อ๋อใช่เมื่อคืนนี้มันกระสอบทรายแตกมันก็เลยทะลักเข้ามา
1: เขาคู่ได้แต่ประเด็นคือเมื่อตอนช่วงเช้าว่าระดับน้ำเนี่ยมันยังถือว่ายังประมาณสัก10-20แต่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของผู้บริการฝั่งทางหลวงนครนายกนะคะตอนช่วงประมาณสัก10 นาฬิกาไหมประมาณนั้นอะนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ่ะประมาณ9:30 น. น้ำสูงขึ้น
0: น้ำหนุน
1: น้ำในคลอง
0: ไม่ได้มีน้ำหนุนใช่ไหม
1: ไม่ใช่น้ำในคลองเลยเป็นน้ำที่มาจากทางด้านของทางด้านเหนือขึ้นไปตอนแรกเนี่ยไอ้ฝั่งที่มันท่วมมากๆเนี่ยก็ยังพอที่จะแบบระบายน้ำลงมาอีกฝั่งหนึ่งที่ระดับน้ำมันต่ำกว่าแต่ตอนนี้น้ำทั้งสองฝั่ง
0: เท่ากัน
1: เท่ากันเพราะฉะนั้นการระบายเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแล้วแนวโน้มเนี่ยหมายว่าจะสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะเขาก็มีการตั้งกำแพงเขาเรียกว่านั่นแหละไอ้แบเรียร์ไอ้ตัวที่มันเป็นกระสอบทรายก็มาอุดมาอะไรต่างๆก็ถามกันแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาโอเคไหมก็บอกว่าคุยกันละเจรจากันแล้วเพราะว่ามันคนที่อยู่นอกมันก็จะน้ำมันก็จะสูงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ที่เป็นห่วงคือตอนเนี้ยทั้งสองฝั่งของคลองอ่ะน้ำมันสูงเกือบเท่ากันแล้วนะคะแต่เขาก็จะพยายามต้องรักษาถนนเอาไว้เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันเป็นรายชั่วโมงนะแถวโซนทางด้านนี้เนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแถวมีนบุรีก็น้ำลงนะคะน้ำลดลงแล้วล่ะคือแต่ใช่ก็น้ำลดลงแต่มันก็ยังมีทางท่วมอยู่ในบางจุดนะคะแถวฉลองกรุงนี่โหดนะมันเหมือนกับยังไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่เลยเจ้าคุณทหารเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้นะคะก็ให้กำลังใจส่งกำลังใจกันแต่ว่าฝั่งของถนนเทพรัตน์ตรงช่วงกิโลเมตรที่29กับช่วงกิโลเมตรที่13เนี่ยระดับน้ำลดลงหวังไว้ว่าจะไม่มีอะไรเข้ามาเป็นปัจจัยเพิ่มนะคะแต่เตรียมรับมือไว้เหมือนกันนะอย่าพึ่งบางทีบางจุดอะอย่าพึ่งก็
0: เตรียมก็จะเห็นแบบว่ามีคนโพสต์ว่าหลายที่ก็เริ่มแบบว่าลดลงนะน้ำในคลองก็ลดคือไปสูบจนแบบแห้งรอรับน้ำค่ะ
1: นะให้กำลังใจให้กำลังใจกันมากๆฉะเชิงเทราก็หนักนะนะคะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแต่ว่า304ใช้ได้แล้ว
0: ที่ฉะเชิงเทราก็มีกองทัพเรือเขาเอาเรือพัก
1: น้
0: ำ
1: ไปติดตั้ง
0: เพราะว่าต้องเร่งระบายน้ำทั้งส่วนเพราะว่านครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรายังน้ำเยอะอยู
1: ่ใช่นะคะมันก็ต้องดูทิศทางน้ำด้วยนะของแต่ละฝั่งเราจะได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็
0: เมื่อคืนดูแผนที่อ่ะแม่น้ำบางปะกงอ่ะคุณค
1: ือ
0: เห็นภาพใหญ่ๆว่าบางปะกงเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมาก
1: มันไม่ใช่มาทำให้ระบายน้ำลำบากบ่าวให้น้ำจะมาในแต่ละจุดคือดิฉันน่ะพยายามที่จะดูไอ้เรื่องของเส้นทางน้ำจากทางด้านของไอ้ของเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรื่องของน้ำอะค่ะคือเขาก็จะมีแบบแผนผังอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนมากเลยนะนะคะแล้วปรากฏว่าคือพอเราดูพอเราขยายถึงก็แบบเออบางจุดนี่มันยากเหมือนกันนะอย่างที่คุณบอกอ่ะลักษณะ
0: ที่ใหญ่เลยจะ
1: ใช่เดี๋ยวกำลังเปิดให้กำลังจะเปิดดูเนี่ยในส่วนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะแล้วมันก็จะมีการติดตามเดี๋ยวนะเอาดูในอ่างเก็บน้ำระดับน้ำนะตรงนี
0: ้ก็เมื่อกี้เป็นตัวเลขนั้นก็ได้นะคะ
1: เนี่ยพอจะเปิดหาเวลาคุณอยู่เนี่ยดิฉันก็จะแบบหาลำบากแต่ตะกี้เห็นแบบเขาทำให้เห็นเป็นระดับน้ำของเส้นน้ำปิงวังยมหน้าแล้วก็น้ำสาขาย่อยต่างๆเนี่ยนะคะให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเข้าไปดูได
0: ้
1: นะคะเข้าไปเจาะดูแล้วเราจะรู้เลยว่าเออบางจุดเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนยังไง
0: แต่ว่าก็คือตอนเนี้ยอย่างที่เราดูตอนนี้คือแม่น้ำบางปะกงคุณเห็นไหมเนี่ย
1: คดเคี้ยวมาก
0: คดเคี้ยวมากแล้วก็เลยจะเป็นทำให้การระบายน้ำลงทะเลเนี่ยมันช้า
1: คุณขยายสิแล้วคุณจะเห็นแล้วว่ารอบๆข้างๆอ่ะมันก็จะมีน้ำเข้ามา
0: อันนี้ไอ้มันเป็นแผนที่มันไม่ได้อัปเดตมันไม่ได้เรียลไทม
1: ์นั่นแต่ก็เนี่ยเห็นไหมน้ำล้อมรอบ
0: ได้ค่ะเนี่ยเราจะเห็นว่าคือเขาจะมาร์กไว้ว่าตรงไหนที
1: ่มีน้ำท่ว
0: ม
1: คือไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะในการที่เขาจะระบายน้ำในแต่ละจุดด้วยลักษณะของสภาพของภูมิประเทศลักษณะของแม่น้ำล
0: ัก
1: ษณะของคลองหรืออะไรต่างๆนะในแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เป็นอัปเดตให้แล้วกันก็ยังคงต้องติดตามกันในเรื่องนี้เพราะว่าฝนยังมีน้ำเหนือนะคะที่ปล่อยมาจากเขื่อนต่างๆโหเห็นภาพสมุทรสงครามภาพมุมสูงคุณนั่นก็อีกจุดอีกพื้นที่หนึ่งนะที่น้ำก็เพิ่มขึ้นนะคะให้กำลังใจไม่รู้จะพูดยังไงเราส่งกำลังใจกันให้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้คุณจะดูอัปเดตไหมว่าฝั่งทางหลวงตอนนี้เป็นยังไงนะครนายกยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันส่งต่อให้กับคุณเลยค่ะ

0: 12นาฬิกา32นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลาประมาณ 18:00 นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยผ่านในช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแอปพลิเคชันทาง YouTube นะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลสภาพการจราจรเข้ามาได้เลยนะคะทางในช่องทางถ้าเกิดว่าไม่ถนัดที่จะโทรศัพท์เข้ามาส่งเป็นข้อความมาก็ได้ทาง X นะที่ JS100 Radio ทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันนะที่ JS100 Radio ค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้คิดว่าหลายๆคนก็ยังไม่ได้มีการออกมาใช้เส้นทางนะคะสภาพการจราจรโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงใช้การได้ก็จุดไหนที่มีอุบัติเหตุหรือว่ารถติดขัดหรือว่าถ้าเกิดว่ามาจากในจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็ระดับน้ำลดลงนะคะก็ดีขึ้นสามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะในช่องทางเดียวกันก็คือที่ JS100 Radio 1137แล้วก็ดอกจัน1808ทาง X ก็ที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้มีคุณประดิษฐ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าทางด่วนขั้นที่1มาจากทางด้านของบางนามุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงช่วงที่มาจากเนินเพลินจิตมุ่งหน้าไปทางลงเพชรบุรีรถติดขัดบอกว่าลงถนนเพชรบุรีรถติดนิ่งผิดปกติไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะทางที่มาบนทางด่วนขั้นที่1หรือว่าด่วนเฉลิมมหานครนี่นะคะที่จะไปลงที่ตรงบริเวณถนนเพชรบุรีตัวคุณประดิษฐ์บอกว่ารถติดหยุดนิ่งเลยนะเดี๋ยวตรวจสอบให้แล้วกันนะคะว่าตรงจุดนี้นี่เกิดอะไรขึ้นทำไมไปติดขัดอยู่ตรงช่วงของทางลงถนนเพชรบุรีนะคะแต่ก็ติดท้ายแถวขึ้นมาถึงบนทางด่วนยาวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใกล้จะถึงตรงทางด้านของทางขึ้นเพลินจิตอยู่สำหรับบนทางด่วนที่จะลงถนนเพชรบุรีในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มีทางคุณวีรพลค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าเพชรเกษมฝั่งขาเข้าสามพลานค่ะมาทางด้านของอ้อมน้อยรถจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็คือน่าจะติดอยู่ตรงช่วงของวัดไร่ขิงละค่ะมีปริมาณรถมากเนื่องจากที่วัดไร่ขิงเขามีงานประจำปีนะคะเลยวัดมาก็มีแนวการก่อสร้างเลยทำให้รถติดยาวส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ยังคงใช้การได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมที่จะผ่านไปทางด้านของสามพลานตรงช่วงของวัดไร่ขิงตรงจุดนี้นะคะถ้าเกิดมีใครจะผ่านในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้เข้าไปที่วัดไร่ขิงเน้นว่าน่าจะเลี่ยงไปในเส้นทางอื่นน่าจะดีกว่านะเพราะว่ารถที่จะผ่านตรงช่วงของทางที่จะเข้าวัดไร่ขิงตรงนี้เนี่ยมีปริมาณรถเยอะเลยทีเดียวนะคะลงตรงช่วงของถนนเพชรบุรีเท่าที่ดูนี่เพชรบุรีทางช่วงที่มาจากแยกมีสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะยังไม่แน่ใจว่าติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณตรงแยกตัดกับถนนตรงช่วงของแยกวิทยุเหนือหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอเลยจากตรงทางแยกวิทยุเหนือไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะหรือถ้าเกิดลงจากทางด่วนเพชรแล้วก็ใช้ทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกไปก็ยังคงใช้การได้นะคะยังใช้การได้ดีเลยในส่วนของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะโดยวันนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำตรงบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะทางด้านของคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์นะคะซึ่งมีระดับน้ำคาดว่าจะระดับสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรด้วยกันในขณะเดียวกันค่ะที่ทางด้านของสำนักการระบายน้ำเองเขาก็มีการเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนตอนวัดหนองใหญ่ในระดับ40เซนติเมตรนะคะเพื่อทำการเร่งระบายน้ำในคลอง6 ในคลอง6วาสายล่างให้น้ำเนี่ยสามารถระบายออกได้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็จังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้ลดผลกระทบในพื้นที่ลดลงนะคะแล้วก็สำหรับการเปิดเพิ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดตามระดับน้ำสภาพการไหลของน้ำแล้วก็สถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะพร้อมกับมีการปรับระดับเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้เป็นทางด้านของสำนักการระบายน้ำนะคะที่เขามีการเปิดประตูระบายน้ำสูงขึ้นเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลผ่านไปได้เร็วขึ้นจะได้ลดระดับน้ำที่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ในเขตสายไหมที่ตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะเป็นประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนตอนวัดหนองใหญ่นะตอนช่วงวัดหนองใหญ่ก็เป็นการเร่งเพื่อให้น้ำเนี่ยเดินได้เร็วขึ้นนะคะมีคุณอภิชาติถามเข้ามาบอกว่าวันนี้มีแห่น้องเนเน่ที่สยามแล้วก็ที่พารากอนตอนบ่ายโมงมีแจกของขวัญให้น้องเนเน่ที่ชั้น5อ่ะใครอยากจะกระทบไหลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะคนล่าสุดตอนนี้กำลังเนื้อหอมทีเดียวนะน้องเนเน่ก็ทุกคนก็กำลังรุมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสินค้าต่างๆนี่ก็เป็นโอกาสทองของเด็กไทยเหมือนกันนะที่พอได้ด้วยความสามารถของตนเองแล้วก็พอเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นี่ก็ทำให้สร้างชื่อเสียงไม่เฉพาะของตัวเองก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยนะคะตอนบ่ายโมงใช่ไหมคะอีกสักครู่นะไม่รู้แห่จากทางไหนไปไหนนะคะถ้ารู้เส้นทางเดี๋ยวไงแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้มเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมนี่ฝั่งขาเข้ารถที่เข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงนี่ฝั่งที่มาจากทางด้านถนนบรมนะคะตอนนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวตั้งแต่วัดคือตอนช่วงที่เข้ามาจากถนนบรมราชชนนีมาตรงช่วงของวัดดอนหวายเนี่ยยังการจราจรยังคงใช้การได้นะคะแต่พอเลยจากตรงช่วงของวัดดอนหวายเข้ามาที่จะเข้ามาทางด้านของวัดไร่ขิงนี่รถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงช่วงของวัดไร่ขิงส่วนฝั่งที่เข้ามาจากถนนเพชรเกษมก็เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะโอ้แล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากทางสนามกอล์ฟสามพานที่จะตรงเข้าไปตรงบริเวณโรงเรียนวัดไร่ขิงซึ่งน่าจะเป็นจุดที่เป็นที่จอดรถนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้รถที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านข้ามแม่น้ำท่าจิข้ามแม่น้ำตรงสะพานโพแก้วเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงของลงจากสะพานโพแก้วมาเลยนะคะก็เลยทำให้รถที่จะเป็นไปกับรถแล้วก็จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของวัดไร่ขิงตัวนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะกลับรถด้วยนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช่วงหนึ่งนะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวช้าเนื่องจากว่ามันจะมีแนวการก่อสร้างนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเลยจากทางด้านของทางสวนสัมพลานมาเล็กน้อยก็จะเริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงทางแยกตรงช่วงหน้าโรงเรียนยอแซบอุปถัมภ์นะคะพอเลยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังไม่เป็นปัญหานะคะยังใช้การได้สำหรับใครที่ไม่ได้ไปที่วัดไร่ขิงนะคะก็ไปใช้ทางด้านของถนนบรมราชชนนีได้นะคะในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยตั้งแต่บรมราชชนนีตั้งแต่ตรงบรมรอบในออกมาตรงช่วงของต่างระดับสายใต้เก่าออกมายาวๆมาจนถึงพุทธมณฑลสาย4ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยจนมาถึงตรงทางต่างระดับนครชัยศรีช่วงนี้นะคะแล้วก็ถนนบรมรอบในเนี่ยตอนนี้จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบรมนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มมีการชะลอตัวอยู่ที่ตรงบริเวณต่างระดับตรงสายใต้เก่านะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าน่าจะเป็นทางด้านของพื้นราบนะคะที่จะมีทางด้านล่างที่จะมีปริมาณรถเยอะเนื่องจากว่าน่าจะชะลอตัวต่อเนื่องมาจากทางด้านบริเวณแยกบรมราชชนนีนะคะก็คือดูแล้วนี่ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะแต่มองดูอาจจะเหมือนมีรถเยอะสักหน่อยสำหรับทางด้านของด้านล่างไม่ใช่บนทางยกระดับนะในทางด้านของถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกบรมแต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางด้าน อรุณอมรินทร์ต่อเนื่องไปทางด้านของสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี่ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะช่วงนี้พอผ่านหน้าเซ็นทรัลไปแล้วก็จะใช้การได้นะคะคุณผู้ฟังมีลิงหลุดละคุณกวางสวัสดีค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณกวางอยู่ตรงไหนอะคะ
1: ตรงตากสิน31ค่ะ
0: ตากสิน31นะคะแล้วลิงตัวนี้มันมาจากไหนอะคะ
1: ไม่หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมันมาเองค่ะ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนเมื่อไหร่คะ
1: เมื่อกี้นี้แหละค่ะประมาณเที่ยงกว่าหน่อย
0: ค่ะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหม
1: ก็ตัวใหญ่อ่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่มันเข้ามาเนี่ยเข้ามาทางด้านไหนของบ้านนะคะ
1: ด้านหน้าค่ะ
0: หน้าบ้านเป็นลักษณะเป็นไงเป็นตึกแถวหรือเป็นบ้านลักษณะยังไงคะ
1: เป็นตึกแถวค่ะเป็นตึกแถวเป็นอพาร์ตเมนต
0: ์อ๋อค่ะแล้วมันเข้าไปทำอะไรในบ้านบ้าง
1: ซื้อของกินนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: หาของกิน
2: ได้กินมะพร้าวอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยครับเป็นมองเห็นพอดี
0: เดี๋ยวนะคุณกวางคะค่ะคุณกวางมันเข้าไปบ้านแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปหาหรือหาของกินแล้วทำลายทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยไหม
1: ไม่ค่ะไม
0: ่อ๋อค่ะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะเราแจ้งไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติให้แล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่น่าจะติดต่อไปอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอสอบถามก่อนว่าเข้าไปหาของกินเนี่ยคือเข้าไปไปลื้อค้นหรือว่ายังไงคะ
1: ลื้อค้นของกินนี่แหละค่ะ
0: อืมบ้าน
1: ของกินไปตามปกติแหละสัญชาตญาณสัตว
0: ์เราเคยเห็นมันไหมมีใครเลี้ยงไหมแถวนั้น
1: ไม่เคยค่ะ
0: เรารู้ไหมคะว่าเรารู้ไหมคะว่ามีใครเลี้ยงอยู่แถวนั้น
1: ไม่มีค่ะไม่มีคนเลี้ยงอยู่แล้วพี่
0: อืมค่ะแต่ดูลักษณะนี่แถวนั้นไม่น่าจะมีแบบลิงอยู
1: ่ใช่ค่ะไม่น่าจะมีอ่ะแต่มันหลุดออกมาจากไหนไม่รู้
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านมีคนอยู่กันกี่คนมีกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายเด็กมีอะไรไหมมีเด็กไหม
1: เลยค่ะทั้งหอเลยค่ะ
0: อ๋อเหรออ๋อเป็นหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นหอพักค่ะมันจะไปรื้อของห้องคนอื่นเขาสิพี่มันไอ้นี่สิ
0: ไม่
1: แล้วแตงกวาเขาไปกินแล้วระเบียงอ่ะ
0: อ๋อค่ะไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างที่ดิฉันพยายามหาข้อมูลสอบถามคุณกวางเยอะๆเนี่ยแต่ว่าคือหลังไมค์เนี่ยเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปให้แล้วอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็คือว่าตอนนี้ล่าสุดมันอยู่ไหนเรายังเห็นตัวมันไหม
1: ตอนนี้ไม่เห็นแล้วน่าจะหนีไปอะค่ะ
0: เอาเหรอคะ
1: หนีไปไหมคะไม่เห็นนะคะตอนนี้
0: ด้านหลังบ้านของเราเนี่ยที่มันหนีไปที่มันหนีไปนี่เรามันจะไปออกทางด้านไหนได้บ้าง
1: ออกทางตักสิน31ค่ะ
0: ตักสิน31นะอยู่ตรงช่วงแถวอะไรนะแถวไมสวรรค์เหรอแถวนี
1: ้ใช่ค่ะไมสวรรค
0: ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะเอ๊ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตรงช่วงของตักสิน31มันก็จะเป็นพวกอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถวหมดเลยไม่น่าจะหลุดมาจากที่ไหนได้เนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อือค่ะได้เดี๋ยวไงเบื้องต้นตอนนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกทีนึงนะว่าเพราะว่าตอนนี้ที่คุยอ่ะแล้วก็คืออยากจะให้คอยดูมันไว้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวเวลาเจ้าหน้าที่ไปเขาจะได้แบบว่าช่วยกันจับได้ทันนะคะ
1: คุณตอนนี้มันหนีไปไหนแล้วไม่รู้เห็นว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละพี่เดี๋ยวมันถิวก็ลงมาอีกอ่ะคอยดู
0: เหรอคะโอ้ตัวใหญ่มากไหมอ่ะ
1: ตัวใหญ่อยู่ค่ะ
0: ตอนมันลงมาเนี่ยมันขู่มันอะไรไหม
1: ก็ไม่ขู่นะคะ
0: อือฮึค่ะแล้วก็คือแบบว่าอยู่ๆก็คือเดินเข้าไปในบ้านในห้องเขาเลยอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะปีนขึ้นไปเขา
0: ปีนขึ้นไปนะอ๋อแต่ไม่มีเด็กไม่มีอะไรอยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวกลัวเรื่องของลิงมันจะไปทำร้ายเด็กเอาได้เพราะถ้าคนผู้ใหญ่ตัวใหญ่กว่ามันคงไม่กล้าทำอะไรนะคะ
1: ค
0: ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงแล้วติดต่อไปแล้วเดี๋ยวยังไงเราคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งละกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกวางนะคือเรื่องของเรื่องที่ทางด้านของคุณกวางแจ้งเข้ามาเป็นช่วงเดี๋ยวนะเจริญนคร62ซอยเจริญนคร62แล้วมันก็จะไปทะลุทางด้านของซอยตักสิน31ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลิงเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนแล้วดูจากโซนตรงแถวเนี้ยมันก็จะคือจะเป็นมันจะอยู่ระหว่างบุกแยกบุคโลที่จะไปทางด้านของแยกไผ่สวรรค์ก็จะมีแต่ตึกแถวอาคารพาณิชย์อะไรพวกนี้นะคะมันหิวก็เลยเข้าไปหาอะไรกินนะคะน่าจะมีคนเลี้ยงแหละแถวนี้ไม่น่ามาเองได้จะบอกว่าจะไปถามมันก็ไม่ได้ว่าหลุดมาจากไหนนะหรือว่ามันก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าของเลี้ยงมาตามหาอยู่ด้วยหรือเปล่านะแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติให้ทราบแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันให้ทราบอีกทีนึงแต่เรื่องของเรื่องคือตอนนี้ถ้าเจอตัวเนี่ยอยู่ห่างๆเอาไว้โดยเฉพาะเด็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่ามันจะไปทำร้ายเด็กๆได้นะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากทางด้านของก่อนหน้านี้ตอนช่วงก่อนเที่ยงนะคะมีคุณเอแจ้งอุบัติเหตุบนถนนงามวงวานฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านแยกแครายมุ่งหน้ามาทางพงเพชรเป็นอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน2คันในช่องทางขวานะเมื่อสักครู่เห็นภาพค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันอยู่ตรงช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกแครายนะคะแล้วก็มีคุณพ่อน้องแชมป์ รายงานที่ถนนรามอินทราฝั่งขาเข้าค่ะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะที่มาจากแฟชั่นไอซ์แลนด์มุ่งหน้ามาทางรามอินทรากม8เชิงทางขึ้นต่างระดับรามอินทราเป็นจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนนะคะในช่องทางกลางตอนนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีทางด้านของเพจประชาสัมพันธ์อพปรบางบอนแจ้งอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าค่ะจากบุญถาวรมาทางด้านของแสมดำใกล้เคียงกับซอยพระราม2ซอย100นะคะเป็นรถเก๋งชนขอบทางไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นพื้นที่ของสน.แสมดำแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเป็นอพปรเขตบางขุนเทียนแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุภายในซอยอนามัยงามเจริญตรงช่วงของทางโค้งก่อนถึงปากซอยอนามัยงามเจริญ31เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 11:51 ค่ะรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถ SUV ที่จอดอยู่ข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิงตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการนำส่งโรงพยาบาลต่อไปเป็นพื้นที่ของสน.ท่าข้ามนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะแล้วก็อีกล่าสุดเลยเพจสวนหลวงวันนี้แจ้งอุบัติเหตุบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ามาจากแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตัดใหม่ก่อนถึงสะพานข้ามมอเตอร์เวย์เมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งเที่ยง35มีรถกระบะเสียหลักชนเกาะกลางเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะการจราจรก็จะติดขัดสะสมละเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าคือมาจากทางด้านของแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกกรุงเทพกรีฑานะเป็นอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของบนก่อนขึ้นสะพานข้ามพระราม9ตัดใหม่ที่จะข้ามไปทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะเป็นรถกระบะเสียหลักชนเกาะกลางถนนตอนนี้รถมีการชะลอตัวแล้วนะคะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วนี่ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ทางด้านของศรีนครินทร์ในช่วงนี้ตั้งแต่ลำสาลีมาทางด้านของพัฒนาการออกมาทางด้านของอุดมสุขมาจนถึงสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมโดยรวมแล้วถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็เข้ามาใช้ทางเส้นทางถนนรามกำแหงตอนนี้รามกำแหงก็ยังคงใช้การได้ตั้งแต่ลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกรามทั้งไปทั้งกลับเช่นเดียวกันนะคะก็ตอนช่วงนี้เที่ยงแบบนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะข้างนอกถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีธุระปะปังอะไรก็คงจะยังไม่ได้ออกจากบ้านมานะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวส่วนเรื่องของสภาพอากาศนอกจากอากาศร้อนแล้วตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองไม่พบกลุ่มฝนนะคะก็ยังในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็โดยรอบยังไม่พบกลุ่มฝนแต่มันเห็นมีเขียวๆจุดๆมาเล็กๆแล้วนะสำหรับทางด้านของแถบทางเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้เห็นในโซนทางด้านแต่ยังอยู่ไกลอยู่เหมือนกันเป็นไม่ได้จุดเล็กละก็ใหญ่อยู่เหมือนกันแถวโคราชนะแถวทางด้านของปากช่องมาทางด้านของนครนายกโซนนั้นนะคะเดี๋ยวยังไงเข้ามาติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.เปิดจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ณลานวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กทม.เปิดจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ณลานวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนี้ 8:00 น.เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: นายจ้าจ้าสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือป่าเขตประเวศโดยผู้ว่าชาติชาติเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนส่งผลให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้ระดมนำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำรวมทั้งหมด 2,500 แรงม้าเข้าช่วยผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์มุ่งสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อเร่งระบายน้ำจากเขตลาดกระบังออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพบอุปสรรคสำคัญจากปัญหาขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำจึงได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลไม่ให้มีขยะกีดขวางทางน้ำพร้อมกันนี้ทางกรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่เขตร่มเกล้าลาดกระบังและเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในพื้นที่เขตแปดคลองจันทร์เขตบางกะปิรวมถึงหมู่บ้านสากรเขตบึงกลุ่มแล้วหากประชาชนยังมีจุดใดน้ำท่วมขังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กรมแม่พนักคอนได้ทันทีวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายกันที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าค่ะต้องติดตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเยียวยาน้ำท่วมหลังปภ.เปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครขณะที่ยังคงต้องเตรียมรับสถานการณ์จากฝนที่ตกหนักระลอกใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยระยะแรกจะเริ่มส่งผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนขยายไปพื้นที่อื่นๆและ 10:00 น.ยังคงมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัย8ตุลาคมนี้คณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงปมปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วในวันนี้4ตุลาคม2569หลังแข่งขันกันอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่19กันยายนและสำหรับพิธีปิดจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคมตำรวจไซเบอร์เตรียมควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ไปยื่นคำร้องฝากขังศาลอาญารัชดาหลังถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันหลังจากน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศ รับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่ม1บาทเนื่องจากน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยเริ่มปรับตั้งแต่จันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับอัตราค่าโดยสารลงต่อไปสำนักงานประกันสังคมย้ำเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากสถานการณ์อุทกภัยไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้และระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมภูเก็ตพร้อมรับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายซึ่งมีแผนขออนุญาตจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณอ่าวมะขามเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการพื้นที่ตลอดช่วงการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐชูภูเก็ต ICCTV ทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยกำชับเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูข้อมูลที่มีฐานะของคุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคะมีคุณโจ้บอกว่าใช้เส้นทางสายเอเชียฝั่งขาเข้าอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณโจ้ก่อนเลยนะคุณโจ้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณเกือบ5นาทีค่ะประมาณสายเอเชียขาเข้าตรงข้ามเซ็นทรัลอยุธยาค่ะประมาณกิโลเมตรที่17อ่ะค่ะรถจะหนาแน่นนิดนึงอ่ะค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันจะมีรถยูเทิร์นกลับมันก็เลยจะแน่นๆได้ช้าๆแต่ผ่านตรงนั้นมาก็คล่องค่ะโล่งเลยค่ะ
0: เขาอยู่มันถึงว่าเป็นจุดกลับรถเหรอคะหรือว่ายังไง
1: มันเป็นทางเชื่อมคือมันมีรถส่วนหนึ่งยูเทิร์นมาจากอยุธยาส่วนหนึ่งมาจากภาคเหนือ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มารวมกันตรงนั้นแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะยูเทิร์นกลับไปฝั่งตรงข้ามเช่นไปเซ็นทรัลอยุธยา
0: อ
1: ะไรพวกนี้ค่ะรถมันก็จะเลยจะแน่นๆนิดนึงค่ะ
0: มันอยู่ใกล้ๆกับตรงต่างระดับตรงนั้นด้วยนะคะก
1: ็
0: เลยทำให้รถ
1: เล่นได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: แต่ยังไม่ได้แบบว่าหยุดนิ่งเลยใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่ค่ะ
0: แต่ยัง
1: ช้า
0: แต่รถมันเยอะ
1: ใช่ค่ะผ่านตรงนั้นมาก็โล่งเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณโจ้เดินทางถึงไหนแล้วคะเนี่ย
1: อ๋อพอดีมาแวะทานขนมแล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะไปเที่ยวหรือไงคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังแต่อากาศร้อนเนาะร้อนไหมคะอยุธยา
1: ร้อนค่ะร้อนมาก
0: ร้อนมากมีเขาจะฝนตกไหมคะเนี่ย
1: มีคึ้มๆนิดหน่อยค่ะแต่แดดยังแรงอยู่ค่ะ
0: แดดยังแรง
1: แต่ตอนนี้ต้องการแดดค่ะ
0: ต้องการแต่มันร้อนถ้าร้อนเกินก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเนี่ยอากาศมันจะร้อนแบบอบอ้าวไหมว่ายังไงแดด
1: มองอ้าวอ้าว
0: มองดูแบบมีแดดแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนแดดฝนยังไงก็ไม่รู้กลัวเหมือนกันนะ
1: ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโจ้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็บอกว่าตรงช่วงของถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าที่มาจากตลาดอยุธยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีรถติดอยู่ตรงช่วงของบริเวณจุดที่มันเป็นจุดกับรถนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้หยุดนิ่งแต่ว่ารถเยอะมีการชะลอตัวเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของสายเอเชียในช่วงเวลานี้ก็จะเย็นๆนิดนึงละกันนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของกองทัพเรืออย่างที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ทางด้านของภารกิจของกองทัพเรือเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ทางด้านของนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงคะ
2: สวัสดีครับคุณนาทีครับ
0: ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อวานนี้3ตุลานะครับ25ชีวิตเลยนะครับ
0: คุ
2: ณนาทีทั้งส่วนไปบนท้องถนนทั่วประเทศกว่าชั่วโมงละ1คนนะครับ
0: ค่ะ
2: ทำให้2วันครับเราสูญเสียคนในประเทศแค่เดือนตุลา3วัน108ชีวิตไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: นั่นแหละไปถึงต้นปี9เดือนกว่านิดนึงเนี่ยนะครับเราสูญเสียปีนี้ไป 9,000 เลยนะ 9,442 นี่เป็นชีวิตคนนะ
0: ค่ะ
2: อย่าง
0: เพิ่มขึ้นอีกนะคะเนี่ย
2: เพิ่มขึ้นครับเทียบกับปีที่แล้วเวลาเดียวกันเนี่ย 9,179 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว263นะจนมาถึงเมื่อวานเนี่ยนะคร
0: ับ
2: 200ไม่ดีนะครับไม่ดีและกรุงเทพเมื่อวานนี้4ชีวิตเลยนะคุณนัทยา
0: ฟัง
2: โอ้โหหนักเหมือนกันนะครับยอดกรุงเทพนี่จะถึง277ชีวิตแล้วนะครับ
0: เห็นตัวเลขเห็นตัวเลขที่เป็นยอดสะสมประจำเดือนนี่คือ108รายเลยเหรอฮะ
2: โอ้โหสามวันเลยนะครับ
0: นั่นเองสิคือดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงคือวันนี้เพิ่งจะวันที่เข้าวันที่4ของเดือนตุลาทำไมหัวคนเสียชีวิต108รายเลยอ่ะ
2: ก็เดือนหนึ่งเฉลี่ย 1,000 นึงอ่ะคุณนัทยาต้องฟังครับเดือนหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ย 1,000 นึงนะ
0: ค่ะ
2: โอ้ที่ผมรายงานนี้ยังไม่ได้นับที่ไปตายที่โรงพยาบาลอีกนะ
0: เออค่ะ
2: อีกหนึ่งจำนวนเลย
0: ค่ะ
2: เพราะในประเทศไทยนี่ตายบนท้องถนนนี่เยอะเยอะมากคุณแต่ว่าอะไรอะอะไรทั้งสิ้นเลยที่หมายว่าเหตุที่มันป้องกันได้นะ
0: ค่ะ
2: บางโรคบางอะไรนี่ยังป้องกันไม่ได
0: ้
2: เรายังหาสาเหตุไม่เจอแต่บนท้องถนนเลยไม่รู้สาเหตุหมดอะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเรายังไม่สามารถป้องกันได้โอ้เมื่อวานก็มีเรื่องที่น่าเศร้าไม่ทราบเห็นไหมนักท่องเที่ยวท ที่อะไรพัน
0: ธุ์ที่ทางภาคใต้ที่เขาหลักยังไงเนี่ยใช่ไหมคะ
2: อืมแล้วก็สามีภรรยาด้วย
0: ค่ะ
2: มาจากประเทศเยอรมันน่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ชีวิตมาทิ้งไว้ในประเทศไทยในขณะที่เข้ามาท่องเที่ยว
0: ใช่คือแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าคือจริงๆอ่ะถ้าคุณหมอกับดิฉันหรือว่าใครๆก็แล้วแต่เขาพูดกันมาหลายครั้งประเด็นเรื่องที่ว่าทางม้าลายคือพูดกันมาตลอด
2: ที่ปลอดภัยใช่ไหม
0: อะไรนะคะ
2: มันน่าจะเป็นทางที่ปลอดภัย
0: ใช่
2: การข้ามถน
0: นคือแบบว่าแล้วยิ่งเขาเป็นชาว
2: ม้าลาย
0: เป็นต่างชาติเนี่ยคือทางม้าลายอ่ะเขามีความมั่นใจไงว่าข้ามทางม้าลายจะปลอดภัยใช่ไหมคะ
2: เขาแค่ไปยืนอยู่ยังไม่ได้ลงถนนเนี่ยรถก็หยุดเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: บอกหยุดไม่เกิดเรื่องนะคุณนักเรียน
0: นั่นน่ะสิ
2: บางเรานี่มีทั้งม้าลายมีทั้งไฟแดง
0: เนี่ยแล้วคือแบบกรณีอันนี้เนี่ยถูกชนตรงทางม้าลายอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยอะค่ะ
2: คุณนักเร
0: ีย
2: น
0: นั่นน่ะสิ
2: บางเรานี่มีทั้งม้าลายมีทั้งไฟแดง
0: เนี่ยแล้วคือแบบกรณีอันนี้เนี่ยถูกชนตรงทางม้าลายอ่ะ

0: ที่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทำไมเราก็แบบรณรงค์กันมาตลอดนะคะเรื่องของการพยายามให้รถที่เขาผ่านตรงทางข้ามถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณไฟให้คนหยุดให้คนหยุดให้รถหยุดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาแต่โดยอัตโนมัติอย่างที่เราบอกอะค่ะคุณหมอคือแบบคือมันเป็นสัญชาตญาณคือถึงทางม้าลายคุณต้องชะลอต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่เนี้ยมาถูกชนตรงทางม้าลายพอดี
1: ไม่ได้ผลเลย
0: เนาะค่ะ
1: น่าจะด่านครับไม่ต้องฝากไม่เลยเรื่องนี
0: ้
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมอแท้จริงนะบอกว่าเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่ทำให้คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในประเทศไทยนี่ทุกวันนี้เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยอย่างของสถิติของเมื่อวานเนี่ยผ่านมาที่25คนเฉพาะกรุงเทพเนี่ย4รายเท่าที่เรียนได้รายงานไปในช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตอนที่ช่วงสรุปอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ที่เราคุยกันกับทางด้านของคุณหมอแท้จริงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดพังงาเป็นแถวๆเขาหลักนะคะก็คือเป็นบริเวณทางข้ามที่นักท่องเที่ยวสองท่านเนี่ยเป็นชาวเยอรมันแล้วประเด็นก็คือว่าเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะทั้งสองรายเลยก็ในขณะที่กำลังข้ามถนนแล้วปรากฏว่าถูกรถกระบะชนเสียชีวิตทั้งคู่เหตุเกิดในช่วงเวลากลางคืนของวันที่3ที่ผ่านมานะก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะในขณะที่เราก็เคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่ากรณีของอุบัติเหตุบนทางข้ามอย่างเงี้ยคือในกรุงเทพเองเราก็จะได้เห็นจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาใช่ไหมคะมีการเรียนรู้กันมาตลอดมีการปรับกันมาตลอดว่าจะต้องทำยังไงให้คนที่ข้ามถนนปลอดภัยในทางข้ามนะถึงแม้ว่าบางทีบางจุดเนี่ยบอกว่าต้องมีการทำในส่วนของสะพานลอยคนข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่โดยวิสัยของคนขับรถพอถึงทางข้ามก็ควรจะต้องมีการชะลออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเอาคุณประสงค์รถแบตเตอรี่หมดคุณประสงค์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณประสงค์รถแบตเตอรี่หมดอยู่ที่ไหนคะ
2: ขายเอเชียอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบางปะหันครับ
0: อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบางปะหันนะคะเป็นรถอะไรอะคะ
2: ฟอร์จูเนอร์สีดำครับ
0: ฟอร์จูเนอร์รถเป็นอะไรอะคะ
2: แบตเตอรี่หมดครับ
0: แบตเตอรี่หมดคือจอดทิ้งไว้หรือไงคะ
2: จอดอยู่มันก็แบบเหมือนมันหมดประจานไม่ติดนะคร
0: ับ ก็
2: จอดไว
0: ้คืออ๋อรถจอดไว้ไม่ใช่ว่าแบบว่าขับมาธุระอะไรแถวนี้นะจอดทิ้งไว้แล้วก็แบตเตอรี
2: ่ไม่อ่ะขับมาครับแล้วก็มันมีอาการเหมือนแบบอาการแบตเสื่อมแบตเสื
0: ่
2: อม
0: อ๋อค่ะแล้วรถเป็นรถ Fortuner สีอะไรนะคะ
2: สีดำครับ
0: ทะเบียนค่ะ
2: กอไก่กอทหาร
0: ค่ะ
2: 6510สมุทรปราการ
0: 6510สมุทรปราการมีสายพ่วงแบตไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีสายพ่วงแบตนะได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูแลนิดนึงนะคะเป็นรถToyota Fortuner นะคะสีดำทะเบียนกไก่ททหาร6510จอดอยู่ที่เป็นเส้นทางทางด้านของสายเอเชียตรงข้ามกับโรงเรียนบางปะหันพอดีเลยนะคะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้จอดอยู่ในทางซ้ายนะหรือว่ามีที่จอดรถตรงที่ปลอดภัยไหมคะ
2: จอดอยู่ริมถนนคร
0: ับ
2: อ
0: ยู่ริมถนนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูแลตอนนี้เราแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปะหันที่อยุธยาให้แล้วนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่ะคุณประสงค์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยกำลังจะผ่านพอดีเลยทางเส้นทางสายเอเชียตรงข้ามโรงเรียนบางปะหันนะคะตอนนี้เนี่ยรถของคุณประสงค์จอดแบตเตอรี่หมดคือจอดอยู่ที่ตรงบริเวณริมถนนพอดีเลยสายเอเชียตรงข้ามกับโรงเรียนบางปะหันในฝั่งขาออกนะคะเป็นรถ Toyota Fortuner ทะเบียนกไก่ททหาร6510จังหวัดสมุทรปราการไม่มีสายพ่วงแบตด้วย

0: ถ้าเกิดว่ามีใครมีสายพ่วงแบตนะคะรบกวนช่วยแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณประสงค์ด้วยนะคะเป็นสายเอเชียฝั่งขาออกอยู่ตรงช่วงตรงข้ามโรงเรียนบางปะหันพอดีเลยนะคะตรงจุดนี้เบื้องต้นก็คือว่าเราแจ้งไปที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปะหันไปให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็มาที่เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของทางด้านของกองทัพเรือที่เขามีภารกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของเรือผลักดันน้ำนำเรือผลักดันน้ำเนี่ยไปติดตั้งเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในพื้นที่นะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามแต่ว่าตอนนี้ขอไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันก่อนนะคะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: ไปกันที่คุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยาและผู้ฟังจอสารคันครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมตอนเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับตินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือออกบางนาก็ยังใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
2: จากบางนาชำระค่าบันทางมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือออกตินแดงก็ยังคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
2: ทางด้านดาวคอนอมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือหน้าด่านดาวคอนอมปริมาณลดเริ่มมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นด่านดาวคอนอมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรืออย่างคล่องตัวฝั่งกับการออกกล้ามสองก็ยังใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
2: มาทางด้านฝั่งศรีรัตน์ครับตั้งแต่มอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าอโศกมุ่งหน้าเข้าพญาไทก็ยังใช้การได้ดีครับฝั่งกับกันก็ยังคล่องตัวทางด้านต่างระดับบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทออกทางด้านแจ้งวัฒนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วมีลดมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นย่านโผล่ต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางร่วมประปาครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนทางด้านมุ่งหน้าไปต่างระดับบางโคก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายกาญจนาภิเษกฉลองรัตน์อุดรธานีแล้วก็ประจินรัตยายังเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับคุณรัตยาครับแล้วก็เพิ่มเติมของสายบุรพาวิถีช่วงแถวๆทางขึ้นทางลงบางบ่อตอนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วนครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับตรงจุดนั้นครับผ่านพ้นบางบ่อมุ่งหน้าออกทางด้านชลบุรีก็ยังคล่องตัวครับจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าวงแหวนออกทางด้านบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
2: ครับการทำพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางแล้วก็รถจอดบนทางพิเศษสามารถโทรแจ้ง1543หรือโทรจอดสอยได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
0: อืมค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: แล้วก็ไปกันที่คุณธนกรนะคะไปเจออุบัติเหตุบนถนนกาลาประพฤกษ์คุณธนกรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนของกาลาประพฤกษ์คะ
3: เป็นเชิงเป็นกระพึกขาออกครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามถนนนะครับ
0: ข้ามถนนอะไรนะคะ
3: กาญจนาพิเศษครับ
0: กาญจนาพิเศษค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
3: เป็นผมเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ
0: โอ้ค่ะเห็นมอเตอร์ไซค์คันเดียว
3: คันเดียว
0: ไม่เห็นคู่กรณีเขาม
3: ีเพื่อนมอเตอร์ไซค์เขากำลังแบบกำลังลุงช่วยเหลือกันอยู
0: ่อ๋อค่ะเป็นผู้หญิง
3: น่าจะลุกไม่ไหว
0: เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะคะคนเจ็บ
3: ผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายนะแต่ว่ามีน่าจะเป็นแบบจักรยานยนต์ที่รู้จักกันให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะคะ
3: น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางมากกว่าครับเขาไปช่วยเหลือครับ
0: ค่ะค่ะเป็นช่วงของเป็นกระพือฝั่งขาออกก่อนขึ้นสะพานข้ามต่างระดับตรงสะพานต่างระดับเลยนะคะ
3: ใช
0: ่ครับค่ะค่ะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะ
3: ชะลอตัวนิดหน่อยคร
0: ับ นิดเดียวนะคะ
3: นิดเดียวครับ
0: เขาอยู่เลนไหนคะเนี่ย
3: จะอยู่ตรงช่วงทางเบี่ยงพอดีเลย
0: อ๋ออยู่ทางเบี่ยงซ้ายสุดพอดีกลาง
3: กลางเลยคร
0: ับ
3: ผมก็คือซ้ายเนี่ยจะออกถนนกาญจนา
0: ค่ะ
3: ขวาจะขึ้นต่างระดับ
0: ค่ะ
3: อยู่ตรงนั้นเลย
0: อ๋ออยู่ตรงทางแยกพอดีเลย
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทีหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนกรนะคะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนกลับประพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะเชิงทางขึ้นสะพานต่างระดับที่จะข้ามถนนกาญจนาภิเษกนะคะอยู่ตรงทางแยกพอดีเลยอะค่ะจักรยานยนต์ไม่เห็นคู่กรณีนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียหลักล้มเองหรือเปล่าหรือว่าถูกรถอะไรเฉี่ยวชนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของจักรยานยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราประสานงานกับทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในส่วนของอุบัติเหตุรายนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาที่เรื่องของภารกิจของกองทัพเรือที่เมื่อสักครู่นี้ค้างไว้ที่บอกว่าเขามีการนำเอาเรือไปออกให้การช่วยเหลือนะคะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการผลักดันน้ำทางกระทรวงกลาโหมค่ะโดยกองทัพเรือกรมอู่ทหารเรือนะคะได้มีการเดินหน้าสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน90ลำด้วยกันก็จะเป็นการกระจาย90ลำเนี่ยกระจายไป12จุดใน4พื้นที่นะคะเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามเส้นทางน้ำสำคัญก็คือที่นครนายกเนี่ยอยู่ที่30ลำตรงบริเวณสะพานโยธากา20ลำแล้วก็ที่สะพานนิวเคลียร์อีก10ลำที่ลาดกระบังพื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี่มี16ลำด้วยกันนะคะก็คือที่บริเวณสะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำสะพานทับยาว4ลำแล้วก็ที่คลองประเวศบุรีรมย์ที่ช่วงของคลอง2ต้นนุ่นอีก2ลำจังหวัดสมุทรปราการอยู่ที่24ลำนะคะอันนี้ที่ตรงช่วงของข้างแมคโครบางพลี4ลำหลังบางกอกแอร์เวย์4ลำตลาดตรงบริเวณสะพานตลาดบางบ่ออีก6ลำแล้วก็ที่สะพานโรงพยาบาลบางบ่ออีก10ลำด้วยกันนะคะส่วนที่ฉะเชิงเทราอันนี้นี่นำเรือผลักดันน้ำไปช่วยในส่วนของการผลักดันน้ำจำนวน20ลำด้วยกันอยู่ที่ตรงช่วงของสะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา10ลำนะคะแล้วก็ที่สะพานหน้าเขื่อนมาประกงอีก10ลำรวมทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดก็90ลำ 12.4 พื้นที่ทั้งนี้นะคะในส่วนของภารกิจตรงนี้เนี่ยเป็นกำลังสนับสนุนของกองทัพในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนด้วยนะคะซึ่งในส่วนของเรือผลักดันน้ำเราก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพของการทำงานของเรือผลักดันน้ำนะคะเพราะว่าไปช่วยทำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลได้เร็วขึ้นนะคะตรงส่วนตรงนี้ก็เป็นภารกิจของทางด้านของกองทัพโดยทางด้านของกองทัพเรือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณวิชัยรักค่ะมีอุบัติเหตุถนนพระราม2คุณวิชัยรักสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนคะ
4: ก่อนจะยูเทิร์นในตรงสมแดมอ่ะ
0: สมแดมค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: หัวมือสุดเลยฟอร์จูเนอร์ชนท้ายรถฟอร์ดทางยับเจินเลย
0: โอ้ค่ะแล้วมีคนเจ็บไหม
4: ชนผมก็วิ่งแซงขึ้นแบบอยู่เทินเลย
0: ตรงนั้นนี่คือก่อนขึ้นสะพานกลับรถเหรอฮะ
4: ครับก่อนขึ้นสะพานกลับรถประมาณสัก20เมตรนี่นะ
0: ก่อนขึ้นสะพานกลับรถสมแดมนะคะตรงนั้น
4: ครับ
0: อ๋อก็คือจะขึ้นแล้วแหละว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะ
4: ใช่จะขึ้นแล้วก็ที่มีรถฟอร์จูเนอร์ไปชนในรถคันก็ไปอัดกับกำแพง
0: โอ้โห
4: ฝั่งขวาย
0: ังไงคือชนแล้วคันข้างหน้าก็กระเด้นไปชนกำแพงข้างทางเหรอคะ
4: ชนกระเด้นจี้ติดกันเลยยับเลย
0: โอ้โหค่ะโอ้ยอย่างนี้นะน่าจะต้องมีคนเจ็บละแน่นอนเลย
4: น่าจะมีคนเจ็บไปคัน
0: ค่ะ
4: คันหน้าล่ะ
0: คันกระบะอยู่ข้างหลัง
4: กระบะอยู่ข้างหน้าก
0: ระบะอยู่ข้างหน้าฟอร์จูเนอร์อยู่ข้างหลังนะ
4: คร
0: ับ ได้ค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วเนาะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้รถติดหรือเปล่าเนาะนี
4: ้ไม่น่าติดติดไม่มากอ่ะเพราะมึงแต่ชนเดี๋ยวนี
0: ่อ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
4: คร
0: ับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ ค่ะเป็นอุบัติเหตุถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะคะอยู่แถวๆทางด้านของแสมดำช่วงที่มาจากต่างระดับพระราม2ทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะก็เป็นอุบัติเหตุรถกระบะ ชนท้ายทางด้านของรถ SUV นะคะตอนนี้เลยทำให้น่าจะมีคนเจ็บละเพราะว่าชนค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82คุณผู้ฟังเคยไปใช้เส้นทางกันหรือยังในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 นะคะ เรามาดูซิว่าใครที่จะไปใช้เนี่ยเขามีจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยทางด้านของกรมทางหลวงค่ะทำการเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอดสายนะระยะทางทั้งหมดเนี่ย25กิโลเมตรด้วยกันซึ่งประชาชนนั้นสามารถที่จะไปใช้มอเตอร์เวย์สาย M82 ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านทางด้านของเอกชัยไปจนถึงทางบ้านแพ้วอันนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสู่เส้นทางทางด้านของภาคใต้นะคะแล้วก็ยังเป็นการเสริมศักยภาพด้านการจราจรบนถนนพระราม2อีกด้วยประชาชนนั้นสามารถขึ้นลงได้4ทางด้วยกันนะคะก็คือที่บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ส่วนที่บริเวณด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2นี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะคะเนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะทั้งนี้นะคะการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สาย M82 เนี่ยนะคะก็จะเป็นการให้บริการฟรีตลอดสายเลยซึ่งถือว่าเป็นการนำเอาโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลและก็กระทรวงคมนาคมด้วยนะคะซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะก็จะเป็นการช่วยแยกการจราจรในระยะไกลกับการจราจรในพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรด้านล่างแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็เทศกาลด้วยนะคะมอเตอร์เวย์สาย82นี้สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้นะคะแล้วก็ที่ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกแล้วก็ในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังจะเชื่อมโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกก็ทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกแล้วก็ทางภาคใต้อีกด้วยนะคะในการเปิดทดลองใช้เส้นทางในครั้งนี้ทางกรมทางหลวงค่ะได้มีการกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารก็ใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนผู้ที่ใช้ทางเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางของมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วนนะคะหากมีข้อสงสัยก็สอบถามไปได้เลยที่สายด่วน1586แล้วก็กด82นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสายด่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางของมอเตอร์เวย์ M82 ได้ก็คือที่หมายเลข1582แล้ว1586แล้วก็กด82นะขออภัย1586แล้วก็กด82นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งก็ใครที่เคยไปใช้บริการแล้วนะจะทราบดีว่าเรียกว่าร่นระยะเวลาทำเวลาได้ดีทีเดียวนะในส่วนของการเดินทางในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82ที่เปิดให้ใช้ทดลองฟรียาวๆเลยนะตอนนี้ยังเปิดให้วิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวที่เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังนะที่ขอความช่วยเหลือคุณประสงค์รถแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวฉันย้ำอีกทีหนึ่งละกันนะคะอยู่ถนนสายเอเชียนะคะอยู่ตรงช่วงของฝั่งขาออกตรงข้ามโรงเรียนบางปะหันในฝั่งขาออกของถนนสายเอเชียค่ะเป็นรถ Toyota Fortuner สีดำแบตเตอรี่หมดค่ะแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถทะเบียนกไก่ทรหาร6510จังหวัดสมุทรปราการค่ะถ้าเกิดว่ามีใครอยู่แถวกำลังใช้เส้นทางสายเอเชียแล้วก็มีสายพ่วงแบตยังไงรบกวนแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณประสงค์ด้วยนะคะแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ใช้ทางพิเศ
5: เศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาเออยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

คุณผู้ฟังคะในส่วนของภารกิจนะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะตอนนี้เนี่ยทางกรมป้องกันเองเขาก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะ อย่างวันนี้นะมีข้อมูลออกมาว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย เขามีการประชุมกันหลังจากที่มีการประชุมกันแล้วนะคะก็มีการสั่งการนะคะในส่วนของการป้องกันในขณะนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็เปิดเผยบอกว่าภาพรวมของสถานการณ์นั้นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระดับตอนบนเริ่มทรงตัวถึงลดลงแล้วก็ยังสามารถที่จะระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมนี้นะคะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนหนักเป็นระลอกใหม่โดยในวันที่5ก็จะมีฝนหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางส่วนวันที่6ค่ะก็จะมีฝนหนักมากด้านตะวันตกของภาคกลางโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้นยังมีฝนหนักถึง2วันด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงอีกด้วยนะคะซึ่งได้มีการสั่งการให้เร่งพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำในคลองสายหลักทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำก่อนฝนระลอกใหม่แล้วก็หลังจากนี้ค่ะแนวโน้มของฝนนั้นก็จะเริ่มเคลื่อนลงไปสู่ทางภาคใต้ตอนบนซึ่งตัวของท่านนายกเองก็บอกว่าได้มีการประสานกับทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ให้เตรียมความพร้อมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ได้มีการกำชับไปกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังประสบอุทกภัยหรือคาดการว่าจะเกิดสถานการณ์นะคะรวมถึงวางแผนทั้งการป้องกันการดูแลผู้ประสบภัยการอพยพการเยียวยาตามแผนเผชิญเหตุพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจให้ชัดเจนนะเพื่อจะให้ทำการประสานแล้วก็ติดตามงานให้เป็นไปตามอย่างมีระบบแล้วก็ให้เตรียมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบภารกิจให้ชัดเจนระดมกำลังทั้งจากทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิรวมไปถึงองค์กรสาธารณกุศลให้เพียงพอพร้อมกับจัดระบบผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตนะคะเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการเน้นย้ำ4ข้อสั่งการสำคัญนั่นก็คือข้อ1นะคะก็คือให้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาประชาชนโดยให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่สำรวจความเสียหายให้ครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันครอบคลุมชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรสาธารณูปโภคพร้อมกับเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วถูกต้องโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะ2ค่ะก็คือให้ไปเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำลดให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร่งระบายน้ำกำจัดขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดพร้อมกับทำการทำแผนเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรวมถึงสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจการได้โดยเร็ว3ค่ะให้ไปเร่งเรื่องของการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าน้ำประปาถนนระบบการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วนะคะแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่4ค่ะก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีตรวจคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดแนวเลยนะคะอันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมในส่วนของการรับมือน้ำท่วมนอกจากรับมือเตรียมรับมือแล้วเนี่ยตรงบริเวณไหนที่น้ำท่วมไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะคะรวมถึงการจับตาเรื่องของฝนที่จะค่อยๆเคลื่อนลงไปทางด้านของภาคใ
แล้วก็ที่สำคัญในส่วนของภาคกลางโดยเฉพาะทางด้านของปทุมธานีนนทบุรีนะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ตรวจทั้งในส่วนของคันกั้นน้ำตรงนี้วันนี้เนี่ยเขาประชุมไม่ใช่เฉพาะทางด้านของนายกรัฐมนตรีที่นั่งหัวโต๊ะเท่านั้นนะคะก็จะมีทั้งทางด้านของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ดูแลรับผิดชอบเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์คุณอัจฉริยะสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณนิรันดร์คุณนิรัตน์นะพงศิษฐาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกเยอะเลยที่ร่วมประชุมคือเป็นการประชุมแล้วก็บูรณาการกันทุกหน่วยงานเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสั่งการเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่าเป็นการสั่งการทั้งหมดเลยตั้งแต่ทางด้านของภาคเหนือลงไปจนถึงทางด้านของภาคใต้เลยนะก็ทั้งระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังการป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาในหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ดิฉันเห็นตรงเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกตรงช่วงของแถวๆหน้ามสวองคารักษ์ใช่ไหมคะที่ยังมีน้ำท่วมขังที่บอกว่าน้ำมันทะลักเข้ามาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้แล้วนะคะก็ระดับน้ำเหมือนกับว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไงแล้วเนี่ยใครผ่านตรงเส้นทางทางด้านของรังสิตองคารักษ์นะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ให้เพื่อนร่วมทางเขาทราบกันด้วยว่าล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของสภาพการจราจรในจุดที่มีน้ำท่วมขังในแถวๆทางด้านขององคารักษ์นะคะระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันแต่รถขนาดเล็กเนี่ยยังผ่านไปได้นะคะเป็นประมาณกม41นั้นที่แถวๆทางด้านของแยกมสว.องคารักษ์แล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอฝากคุณผู้ฟังไว้สักหน่อยนึงแล้วกันนะคะในส่วนของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็มีการทำประกันภัยอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่สามารถที่ทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3นะอันนี้เนี่ยก็จะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำประกันภัยกับทางโครงการในประกันภัยประเภทหนึ่งแล้วคุณเป็นไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะคุณมีโอกาสขออภัยทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะอันนี้สำหรับประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยเบี้ยประกันยังสามารถที่จะผ่อนได้ด้วยนะผ่อนชำระ 0%เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะส่วนประกันภัยประเภท3นี่ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะผ่อนได้0% เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะสำหรับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดนะคะมหาชนนะคะก็ลองใครกำลังมองหาประกันภัยนะคะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันไปได้เลยนะอันนี้ในช่วงของปลายปีหรือว่าช่วงที่เขาจะมีการสรุปในเรื่องของประวัติในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีหลายๆท่านก็มีเรื่องของเงินกองทุนคืนเรื่องของการได้รับส่วนลดประวัติดีกันหลายเยอะเลยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่มของประกันภัยในโครงการคนรักรถตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้
คือพออยู่ในกลุ่มนั้นมันไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ไหมคะเราต้องรักษาในส่วนของสินไหมในกลุ่มตรงนี้ด้วยนะว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นพอป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ปัญหาการจราจรบนท้องถนนเนี่ยมันก็ลดลงด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองต้องบอกว่าลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถของตัวเองเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่จะทำประกันภัยประเภทไหนกันบ้างนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอโอ้เดี๋ยวนะคุณพีรพงศ์บอกว่าฝนตกแล้วครับตอนช่วงบ่ายโมงแถวๆซอยมิสทีนสะพานสูงมีฝนลงมาแล้วเหรอคะเดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะเพราะว่าตอนช่วงที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นจุดๆเล็กๆกันนะคะในพื้นที่แถวสะพานสูงว่ามีฝนจริงๆด้วยเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มนึงนะอยู่สะพานสูงบางกะปิใช่ไหมคะแถวนั้นที่แบบว่ามีกลุ่มฝนตกลงมาแล้วคุณพีรพงศ์บอกว่าเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงนะแล้วก็จะเจาะจงอยู่ตรงนั้นด้วยนะอยู่ตรงแถบทางด้านของสะพานสูงแถวบางกะปิแถวๆโซนตรงเนี้ย อยู่แค่ตรงนั้นด้วยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่แน่มันไปก่อตัวอยู่ตรงแถวๆนั้นนะคะฝนกลุ่มตรงนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพีรพงศ์ที่แจ้งเข้ามานะคุณพระเคอินเขาบอกว่าเรดาร์มีกลุ่มฝนแถวๆสะพานสูงและกระบังมีนบุรีด้วยนะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคือตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นแบบเป็นจุดเล็กๆตอนแรกแล้วมันก็ค่อยๆขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะอยู่ตรงโซนตรงนี้แหละที่คุณพีรพงษ์แจ้งเข้ามาแล้วคุณพระเคอินก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะมีอ๋อคุณพันนะคะแจ้งเข้ามาสภาพการจราจรนะคะบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับเพชรเกษมมาถึงตรงข้ามตลาดบางแคการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียช่วงบริเวณหน้าไปรษณีย์ไทยถนนเพชรเกษมบอกว่ามีรถแท็กซี่จอดเปิดฝากระโปรงอยู่ติดๆกันก็มีรถบรรทุกจอดอยู่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าอยู่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณหน้าไปรษณีย์เพชรเกษมนะคะเป็นรถแท็กซี่จอดเปิดฝากระโปรงรถอยู่แล้วก็มีรถบรรทุกจอดอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณธนันชัยค่ะบอกว่าใช้ถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้ามาจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางแยกพระราม9ตัดใหม่การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าบนสะพานข้ามคลองแสนแสบบอกว่ามีรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้กลางสะพานในช่องทางขวาหลายวันแล้วไม่ทราบของใครเกรงว่าจะโดนรถที่ขับมาที่ขับผ่านมาเนี่ยเฉี่ยวชนได้นะเป็นถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้ามาจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9ตัดใหม่บนสะพานข้ามคลองแสนแสบนะมีจักรยานยนต์จอดทิ้งอยู่ในกลางสะพานเลยอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดีกว่านะคะให้ไปดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าเขาตอนที่น้ำท่วมนี้เอาขึ้นมาจอดหนีน้ำหรือเปล่านะคะตอนนี้เดี๋ยวคงต้องไปตามเจ้าของให้มานำรถกลับไปดีกว่านะคะโอ้เดี๋ยวคุณผู้ฟังตอนนี้ที่เมื่อสักครู่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีคุณอะไรนะคุณที่บอกว่าวันนี้เขาจะมีแห่น้องเนเน่ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูเส้นทางอีกทีนึงคะว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วมีคนไปแสดงความยินดีกับน้องด้วยหรือเปล่านะคะคนที่คุณอภิชาติบอกมาตอนบ่ายโมงว่าบ่ายโมงนี่จะบ่ายสองโมงแล้วเมื่อสักครู่เห็นแวบๆน่าจะเข้าไปถึงที่พรากรแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขึ้นรถแห่รอบกรุงเทพในงาน Welcome Nene Royal Win theworld of thailand นะคะมีแฟนๆมาร่วมแสดงยินดีพร้อมตะโกนเรียกเนเน่ตลอดเส้นทางเลยนะก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเส้นทางไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงมาเพิ่มเติมกันอีกทีนึงเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนและกองทัพไทยระดมเรือผลักดันน้ำเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
8: นายกรัฐมนตรีสั่ง4ภารกิจเร่งด่วนรับมือน้ำท่วมและฟื้นฟูหลังน้ำลดจับตาฝนลงใต้ตรวจคันกั้นน้ำเจ้าพระยาปทุมธานีและนนทบุรีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มอุทกภัยว่าดีขึ้นระดับน้ำตอนบนเริ่มทรงตัวถึงลดลงแต่ยังสามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้ต่อเนื่องซึ่ง 5-6 ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โดยวันที่5จะตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางส่วนวันที่6จะมีฝนตกหนักมากในตะวันตกภาคกลางโดยเฉพาะกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่กทมและปริมณฑลมีฝนตกหนักทั้ง2วันประกอบกับช่วง 5-10 ตุลาคมต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนเพิ่มเติมด้วยจึงมีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเข้าไปรองรับและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในวันนี้สั่งการ4ข้อสั่งการเร่งด่วนคือสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้จังหวัดดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรให้ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การเร่งฟื้นฟูน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติกำจัดขยะมูลฝอยและเร่งบริคลีนนิ่งเดย์ให้กับประชาชนทั้งเรื่องของไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและสุดท้ายคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีตรวจคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดทั้งแนวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ปภ.ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศประสานความร่วมมือกันนำเครื่องจักรอุปกรณ์ไปติดตั้งไว้ในพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: กองทัพไทยระดมเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำคลองประเวศบรรเทาอุทกภัยกรุงเทพฝั่งตะวันออกเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลองประเวศเป็นหนึ่งในเส้นทางระบายน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเชื่อมโยงการระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจึงช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูตรและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยยังคงระดมกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถที่มีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงาน
11: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสี่วัน
3: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
4: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 14นาฬิกา14นาทีนะคะกลับมาที่จอสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในส่วนของขบวนแห่ของน้องเนเน่นี้ถึงเส้นทางไหนแล้วนะเพราะว่าตามกำหนดการก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ตอนช่วง13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะโดยเส้นทางเนี่ยเริ่มต้นที่สยามพารากอนที่ถนนพระราม1คือจริงๆเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงมาแล้วอ่ะนะคะแล้วก็คือเคลื่อนขบวนออกมาจากที่พารากอนไปทางด้านของแยกปทุมวันผ่านทางด้านของหน้าหอศิลป์กทมนะคะแล้วก็ตรงไปทางด้านของแยกเจริญผลตรงช่วงของโอสกสภาก็คืออยู่ตรงโลตัสพระราม1นะคะเข้าไปทางด้านของบรรทัดทองมาทางด้านของแยกเจริญผลเลี้ยวเข้าถนนบรรทัดทองตรงเข้ามาตามเส้นทางแล้วก็มาออกตรงทางด้านของถนนพระราม4พอมาถึงตรงแยกสะพานเหลืองเนี่ยขบวนก็จะเลี้ยวเข้ามาพระราม4ผ่านมาทางด้านของสามย่านผ่านตรงบริเวณหน้าสามย่านมิตรทาวน์แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนพญาไทจากนั้นก็ตรงจากแยกสามย่านเนี่ยตรงถนนพญาไทมาทางด้านของถนนพญาไทผ่านเลี้ยวผ่ากลับไปทางด้านของ อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มาที่ทางด้านของศูนย์การค้า MBK เข้าสู่ถนนพระราม1ก็คือเหมือนกับวกกลับเข้ามาทางด้านของถนนพระราม1อีกทีนึงผ่านหน้าสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์กลับเข้าไปที่สยามพารากอนอีกรอบนึงนะตอนช่วงบ่าย 2:00 นตอนนี้คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับทางเส้นทางที่เนเน่กลับเข้ามาถึงที่สยามพารากอนแล้วนะดูจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของประชาชนที่ไปแสดงความยินดีกับเนเน่โบกมือโบกไม้ถ่ายรูปอะไรกันอย่างเต็มไปหมดเลยนะตรงช่วงของบริเวณเส้นทางที่เขาแห่ผ่านไปนะคะก็อันนี้อาจจะกลับเข้าไปถึงที่พารากอนเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าถ้ายังไม่ถึงใครเจอตามเส้นทางส่งเสียงกันมาได้นะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณสุจิตราเมธาขจรกุลเดินทางมาที่จอสร้อยวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษก็เนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของคุณสุจิตราโอกาสพิเศษแบบนี้คุณสุจิตราก็เลยนำวีลแชร์เป็นวีลแชร์คันใหม่เลยนะเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยนะคะมาบริจาคที่จอสร้อย2คันด้วยกันเนื่องในวันเกิดจริงๆถ้าเกิดว่าใครติดตามจอสร้อยอยู่เป็นประจำนะจะคุ้นชื่อนะคุณชื่อของคุณสุจิตราเมธาขจรกุลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณสุจิตราก็เดินทางมาที่จอสร้อยแล้วก็นำวีลแชร์จำนวน2คันมาบริจาคให้กับทางด้านของจอสร้อยด้วยเช่นเดียวกันอันนั้นครั้งนั้นเนี่ยเนื่องในโอกาสวันเกิดของลูกชายนะคะวันนี้โอกาสดีนะคะก็เดินทางมาที่จอสร้อยนำวีลแชร์จำนวน2คันด้วยกันมาบริจาคที่จอสร้อยเช่นเดียวกันนะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสุจิตราเมธาเจริญกุลนะคะที่ส่งต่อในส่วนของวีลแชร์ตรงนี้ผ่านทางด้านของจอสร้อยไปส่งต่อให้กับทางด้านของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการวีลแชร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอาจจะต้องคือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วีลแชร์แต่ไม่สามารถที่จะแบบหาซื้อด้วยตัวเองได้นะคะอันนี้วีลแชร์ที่ได้รับมอบมาก็จะเข้าไปในโครงการแล้วก็จะส่งต่อให้กับผู้ที่มีความต้องการมีความประสงค์วีลแชร์ตรงนี้นะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสุจิตราเมธาขจรกุลนะสำหรับใครที่ติดตามจอสร้อยเป็นประจำนี้ก็จะคุ้นชื่อเมื่อสักครู่นี้อย่างฉันอยู่ทางด้านนอกก็แบบเอ๊ะทำไมชื่อคุ้นนามสกุลคุ้นนะอ๋อพอดูปรากฏว่าคุณสุจิตราเคยมาบริจาคแล้วอันนั้นเป็นวันเกิดลูกชายบริจาควีลแชร์ทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะต้องขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณแทนในส่วนของคนที่เขามีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์แล้วก็มีการประสานขอวีลแชร์เข้ามาทางจอสร้อยนี่แหละค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อให้กับบริจาควีลแชร์ทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะต้องขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณแทนในส่วนของคนที่เขามีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์แล้วก็มีการประสานขอวีลแชร์เข้ามาทางจอสร้อยนี่

0: เอาเงินที่คุณบริจาคเนี่ยนะคะไปซื้อวีลแชร์มาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะบริจาคต่อไปให้กับทางด้านของคนที่เขามีความต้องการนะก็บริจาคได้เลยเล็กน้อยไม่ได้บอกว่าจะต้องจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะคุณมีความสามารถแค่ไหนคุณอยากจะบริจาคเท่าไหร่ได้หมดเลยนะเป็นจำนวนเงินก็โทรศัพท์เข้ามาแจ้งความประสงค์ที่ทางจสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเพราะว่ายังมีคนที่เขายังต้องการความช่วยเหลือตรงนี้อยู่อีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทางด้านหลังไมค์แล้วนะจะมีคนที่ติดต่อเข้ามาขอวีลแชร์เป็นประจำอยู่ตลอดเลยนะคะสุดท้ายต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณสุจิตราเมธาขจรกุลขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะกลับไปที่คุณประสงค์ที่บอกว่ารถแบตเตอรี่หมดคุณประสงค์สวัสดีค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้จะถึงบ้านแล้วคร
0: ับ เอาเดินทางต่อได้แล้วเนาะค่ะมีใครไปให้การช่วยเหลือคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
0: อ้าว
1: มาเขาก็พุ่งให้เลยแล้วเขาก็ไปเลยยังไม่ได้พูดคุยเลย
0: อ้าวเหรอคะเป็นใครอะเป็นหน่วยงานไหนหรือว่าเป็นคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
1: เขาขับมอเตอร์ไซค์มา
0: ขับมอเตอร์ไซ
1: ค์ถามว่าแบตรถสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมครับ
0: อ่า
1: เขาก็พุ่งให้เลย
0: อ้าวเหรอคะอ้าวมีใส่พ่วงแบตมาแล้วก็มีแบตเตอรี่มาขี่มอเตอร์ไซค์มา
1: ใช่ครับอ๋อ
0: ค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยว่ามาจากไหนอะไรยังไง
1: ยังไม่ได้ทันขอบคุณหรืออะไรเลยเขาไปเลย
0: เขารีบจังเลย ทำไมรีบขนาดนั้นเนาะเราเป็นกู้ภัยไหมหรือยังไง
1: น่าจะกู้ภัยมากกว่า
0: เขามีสวมเสื้อหรืออะไรไหมคะมีสัญลักษณ์อะไรไหมจะได้ขอบคุณถูก ไม่ใช่อะไร
1: ไม่ใช่เลยครับมาแบบชุดจุกบ้านปกติเลยอ๋อ
0: เหรอคะถามแต่คือยังไม่มีโอกาสได้ถามเลยว่าชื่ออะไรมาจากไหนอะไรยังไงก็
1: ใช่ครับยังไม่ได้ถามอะไรเลย
0: รีบงานรีบค่ะอันนี้ก็คือพอพ่วงแบตเสร็จสตาร์ทได้ก็เดินทางออกมาเลยแล้วพี่ท่านนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับเขาไปก่อน
0: อีกต่างหาก
1: ใช่
0: ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเดินทางต่อได้แล้วนะ
1: ได้แล้วครับจะถึงบ้านแล้วคร
0: ับแล้ถึงบ้านอยู่อยุธยา
1: อยู่อ่างทอง
0: อ๋อบ้านอยู่อ่างทองอ่ะเดินทางกันมาหลายคนสิเนี่ยใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆอยู่เหมือนกันโอ้โหรออยู่นานไหมอ่ะก่อนที่ท่านคุณพี่ท่านสักครู่นี้จะไปอ่ะค่ะ
1: น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงไหมจะได
0: ้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะได้ก็คือตอนนี้เดี๋ยวคงต้องไปเช็คเนื้อเรื่องของแบตเตอรี่นะเพราะว่าเราต้องขับรถแบบนี้ระยะทางที่แบบอยุธยาอ่างทองอยุธยาอ่างทองนี้เดี๋ยวแบตเสื่อมกลางทางอีกแล้วเผื่อไว้หน่อยก็ดีใส่พ่วงแบตติดเอาไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าเกิดฉุกเฉินต่อไปนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณประสงค์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทางด้านของน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะค่ะเพราะว่าเราประสานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปะหันนะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งทางด้านของส่วนที่เขาคือตอนนี้บอกไม่ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือเป็นตำรวจที่แบบว่าออกให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ขอบพระคุณละกันนะเป็นบุคคลนิรนามไม่ประสงค์ออกนามนะก็เดินทางมาให้การช่วยเหลือจ้ำแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับไปเลยนะไม่มีโอกาสที่จะได้ขอบคุณไม่มีโอกาสที่จะถามชื่อถามหน่วยงานเลยด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็คือในส่วนของกรณีที่ขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดมานะโอ้คุณพรสวรรค์บอกว่าเพิ่มเติมบอกว่าจากเขตสะพานสูงครับมาอีกแล้วชุดใหญ่เลยลาดกระบังเคหะร่มเกล้าฝนใช่ไหมคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะตอนนี้คือมันจะเป็นกลุ่มฝนที่อยู่เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะในเขตประเวศสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิวังทองหลางบึงกลุ่มคันนายาวมีนบุรีแล้วฝนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่เลยนะโอ้โหฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรีนะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ 25.5 มิลลิเมตรนะแล้วก็เป็นฝนกลุ่มที่แบบว่าเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้คุณพรสวรรค์บอกเลยนะคะว่าอยู่ตรงช่วงของแถว ลาดกระบังเคหะร่มเกล้านะเท่าที่ดู

0: จากทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเนี่ยจะเป็นอยู่กลุ่มหนึ่งเลยอยู่แถวๆเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่เขตสะพานสูงบางกะปิเขตสะพานสูงมีนบุรีมันจะอยู่หย่อมตรงเนี้ยแค่นี้เองนะที่เป็นกลุ่มฝนเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะฝนกลุ่มนี้วังทองหลางก็จะโดนไปด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นมันเหมือนกับว่าจากจุดเล็กๆมันก็เริ่มก่อตัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะเริ่มขยายเซลล์เรื่องของฝนเพิ่มมากขึ้นเลยนะเป็นพื้นที่ทางด้านของทางเขตประเวศสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิวังทองหลางบึงกลุ่มคันนายาวมีนบุรีมีเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงว่ารวมไปถึงทางด้านของลาดพร้าวด้วยหรือเปล่านะว่าตอนนี้มีฝนตกลงมาแล้วหรือยังนะคะโหแต่ว่าครึ้มๆอยู่เหมือนกันนะคะโซนทางด้านของลาดพร้าวแถวทางด้านโอ้ทางด้านของลาดพร้าว71นี่ลาดพร้าวตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมฝนหนักเลยนะคะตอนนี้มีใครใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมกันมาได้เลยตรงถนนลาดพร้าวช่วงลาดพร้าว71ตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะเดี๋ยวขอไปดูโซนทางนัดของทางมีนบุรีสักนิดนึงมีนบุรียังไม่ตกนะแต่ว่าถนนยังเปียกอยู่เลยนะตอนนี้แถวลาดพร้าวนี่ตกแน่นอนเลยแล้วก็แถวๆทางด้านของศรีนครินทร์วันนี้ก็ครึ้มๆแล้วนะพัฒนาการก็ตกหนักอยู่นะคะแถวพัฒนาการยาพัฒนาการตรงช่วงนี้ก็มีฝนลงมาหนักแล้วพัฒนาการช่วงที่มาจากทางด้านของศรีนครินทร์โหแล้วก็หนักชนิดที่แบบว่ามีน้ำแบบว่าอยู่น้ำรอระบายอยู่บนถนนน้ำเจิ่งๆอยู่บนถนนแล้วนะคะออกมาทางช่วงของเดี๋ยวดูทางโซนทางด้านของแยกบางนาตอนนี้อ่ะยังไม่มีปัญหายังไม่มีฝนนะตรงแถวแยกบางนาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงพระราม9ตัดใหม่แถวกรุงเทพกรีฑาตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาหนักแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ใครใช้เส้นทางอยู่ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเพราะฝนลงมาแล้วในช่วงนี้แล้วฝนก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วยเหมือนกันค่ะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะทางรฟม.เขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภนะคะเป็นบริเวณโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าเดอะแพลทินัมสแควร์ถึงตลาดชัยมงคลเพื่อทำการก่อสร้างกำแพงดินและก็โครงสร้างใต้ดินปล่องระบายอากาศที่4ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นการทำงานตั้งแต่วันที่26เมษายนตั้งแต่เวลา 5:00 น.ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเวลา 24:00 น.นะคะก็จะมีผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอหลิงสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำก็สามารถสัญจรได้1ช่องจราจรเช่นเดียวกันโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดอีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ค่ะต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ที่ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งดำเนินการโดยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินนะคะเป็นจุดที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภนะคะ ่ะเอากลับมาเพิ่มเติมตรงนี้นะคะมีฝนตกลงมาแล้วนะทางโซนทางด้านของทางแถบทางด้านของลาดพร้าวแถวทางด้านของบางกะปิวังทองหลางแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยก็กำลังเคลื่อนมาทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงมาทางเหนือก็คือเนี่ยเริ่มค่อยๆเข้ามาทางด้านของแถวทางพระโขนงในพื้นที่สวนหลวงก็น่าจะเริ่มมีฝนตกแล้วฝนอันนี้ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางด้านของพื้นที่กรุงเทพชั้นในด้วยนะคะก็อยู่ตรงจุดไหนมีฝนเพิ่มเติมมาได้เลยคุณธนพัฒน์อยู่มอเตอร์เวย์ฝนตกหนักค่ะคุณธนพัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องสมาชิ
0: กคุณธนพัฒน์ต้องเบาเสียงวิทยุนิดนึงค่ะ
1: คุณได้คร
0: ับ ค่ะเชิญต่อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างมอเตอร์เวย์ค่ะ
1: มอเตอร์เวย์ฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้ผมต่อมาปัจจุบันอยู่ที่ถนนราชคำแหงนะครับแล้วก็ระหว่างทางครับจากมอเตอร์เวย์มามุ่งหน้าเข้าเมืองนะครับถนนพระรามเก้านะครับก็ฝนตกหนักมากครับตอนนั้นผมโดยสารครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ค่ะครับแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณริมช่องทางด้านซ้ายครับ
0: ช่องทางซ้ายค่ะอืมค่ะ
1: ตกแล้วก็ต่อมาที่ถนนน่ะกรุงเทพกีฬาครับผมก็ตกหนักเช่นกันครับมีเบาอยู่ช่วงนึงครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ตกลงมาหนักอีกแล้วครับ
0: ค่ะตอนนี้ลงค่ะตอนนี้ลงมาถึงทางด้านล่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับผมอยู่ด้านล่างแล้วครับแล้วปัจจุบันอยู่ที่ถนนรามคำแหงครับ
0: ค่ะยังตกอยู่ไหม
1: ตรงนี้นะครับหนักมากแล้วก็รามคำแหงนี้เริ่มจะท่วมแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นครึ่งล้อครับช่องทางด้านซ้ายนะครับช่วงบนสะพานยกระดับนะครับผมก็มีน้ำท่วมบนสะพานเช่นกันครับ
0: บนสะพานยกระดับรามคำแหงเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อน้ำ
1: ทางด้านล่างช่วงช่องทางด้านซ้ายครับ
0: น้ำมันไปขังอยู่ทางด้านบนสะพาน
1: ใช่ครับค่อนข้างหนักนะครับฝนตกเม็ดใหญ่ด้วยครับค่อนข้างแรงครับต้องมาขับรถด้วยต้องทำระมัดระวังนิดนึงนะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือตั้งแต่มอเตอร์เวย์มาเนี่ยเจอฝนมาตลอดเลยใช่ไหมคะมอเตอร์เวย์ช่วงประมาณแถวร่มเก้าและกระบังแถวนั้นไหมที่เจอฝน
1: ร่มเก้าและกระบังคิดว่าน่าจะตกด้วยนะครับคิดว่าน่าจะโดนด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามองไปข้างหน้านี่มืดหมดเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันก็ดูในส่วนของมอเตอร์เวย์เนี่ยตรงช่วงของลักกระบังคือแถวๆตรงลักกระบังอ่ะยังไม่มีฝนคือแถวตรงแถวพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักกระบังอ่ะยังไม่มีฝนแต่พอขยับมาอีกนิดนึงมันมีฝนแล้วเริ่มมีฝนแล้วตรงแถวๆตรงช่วงของต่างระดับร่มเกล้าตรงเนี้ยเริ่มฝนตกแล้วจริงๆมันก็ระยะทางไม่ไกลกันสักเท่าไหร่เนาะตรงเนี้ยใช่แต่ว่าก็มีเจอฝนตกหนักและตรงแถวๆต่างระดับร่มเกล้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของทับช้างอะนะคะตรงช่วงนี้แถวๆทับช้างเนี่ยก็แล้วก็ลงไปจนถึงทางด้านรามกำแหงเลยนะคะที่มีฝนตกหนัก
1: ครับปัจจุบันนี่อยู่เข้ามาต่อพระรามเก้าครับ
0: ค่ะ
1: แยกพระรามเก้าเลยคร
0: ับ
1: ผมถนนรามกำแหงนะคร
0: ับ
1: ก็ยังตกหนักอยู่นะครับแต่ว่าจะซาลงมาบ้างครับน่าจะฝนฝนน่าจะประมาณแบบลดลงมาเหลือประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองครับแต่ว่าก็ยังตกอยู
0: ่
1: แล้วก็มีเสียงฟ้าร้องตลอดนะครับแล้วก็ฟ้าผ่าเมื่อคืนนี้ก็ฝ่าแรงมากนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเนี่ยมีคุณตีอยู่แถวทางนั่งถนนแถวอินทาวเดี๋ยวรอรายงานอยู่บอกว่ามีเสาไฟฟ้าล้มแล้วด้วยตอนนี
1: ้โอ้โห
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟัง
1: เป็นพายุหรือเปล่าคร
0: ับไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะได้เดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณตีขอบคุณมากเลยนะคะคุณธนพัฒน
1: ์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณตีสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
0: คุณตีอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: อยู่ตรงถนนอินทราภรณ์นะครับตรงที่มาจากเรียบทางด่วนนะคร
0: ับ ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วตรงเข้าไปตรงโรงเรียนบดินทร์เดชา
0: อ๋อค่ะแล้วจุดที่บอกว่าต้นเสาไฟฟ้าล้มนี่มันอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: ก่อนถึงถนนตัดถนนศรีวราครับ
0: ก่อนถึงศรีวราก่อนถึงเยอะไหมคะ
2: ศรีวราประมาณ100เมตรครับ
0: เป็นฝั่งที่เข้ามาจากเรียบด่วนนะอันนี
2: ้ใช่ครับ
0: ค่ะเข้าจากเรียบด่วนมาแล้วก็ก่อนที่จะถึงจุดตัดถนนศรีวรา
2: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงแถวก่อนถึงแยกเยอะไหมคะ
2: ก ่อนถึงแยกประมาณ100เมตรคร
0: ับ ประมาณ100เมตรเองเป็นเสาไฟฟ้าใช่ไหมคะ
2: เสาไฟฟ้าแรงสูงครับสูง
0: โอ้ค่ะตอนที่ตอนที่มันล้มลงมานี่คุณตีอยู่แถวนั้นด้วยไหม
2: อยู่ครับอยู่พอดีออฟฟิศอยู่ตรงนั้นก็เลยมันล้ม
0: ค่ะค่ะคือมันจะอยู่ตรงช่วงประมาณซอยเท่าไหร่อะคะตรงนี
2: ้ตรงนั้นมันไม่มีเลขที่ซอยเลยมันเป็นถนนสีมันเป็นถนนอินทราพร
0: ค่ะก็คือก่อนถึงแยกศรีวราประมาณ100เมตรนะคะ
2: ใช่คร
0: ับ เป็นเสาไฟทางฝั่งด้านไหน
2: ด้านซ้ายครับ
0: ด้านซ้ายก็คือฝั่งที่เป็นเป็นฝั่งเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกแต่เป็นฝั่งที่มุ่งหน้ามาทางแยกที่ตัดกับถนนศรีวรา
2: ใช่คร
0: ับค่ะแล้วมันล้มลงมาลักษณะยังไงอะคะ
2: ก็ขวางทุกเลนนะครับตอนนี้รถวันนี้มีประชาชนเอาพวกของไปกันไม่ให้รถผ่านแล้ว
0: แต่มันขวางทุกเลนแล้วทำยังไงอ่ะรถก็ไปไม่ได้อยู่ดี
2: ก็ไปไม่ได้ใช่ครับ
0: อ๋อคือล้มจากทางด้านของฝั่งซ้ายมือมาขวางจนทางด้านของฝั่งอีกฝั่งนึงเลยฝั่งขาเข้าที่จะไปออกเลียบด่วน
2: ใช่ครับใช
0: ่
2: คร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะอ่ะได้ๆเดี๋ยวเรื่องไงตอนนี้เดี๋ยวดิฉันแจ้งทางด้านของเดี๋ยวทางด้านนอกแจ้งทางด้านของไฟฟ้าแล้วตอนช่วงที่มันล้มนี่คุณตีได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไหม
2: ก็มีหม้อแปลงระเบิดครับเพราะว่าหม้อแปลงมันอยู่หน้าออฟฟิศผม
0: ค่ะอ๋อค่ะตรงนี้นี่มันเดี๋ยวที่ฉันดูขออนุญาตดูแผนที่นิดนึงเพราะว่าแถวๆนั้นมันก็จะมีก่อนถึงตรงทางแยกแต่กับถนนศรีวรานะคะตรงนี
2: ้คร
0: ับ ค่ะได้ๆค่ะเดี๋ยวไงเรารีบประสานงานเจ้าหน้าที่อีกทีนึงขอบคุณมากเลยนะคะคุณตีขอบคุณค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณสมชายอยู่ถนนสุขุมวิทนะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยาและเจ้าหน้าที่หลังใหม่ทุกท่านครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
3: สุขุมวิทซอย3นะครับมุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีนี
0: ่
3: รถติดขัดนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีฝนตอนนี้ก็ประมาณปัดน้ำฝนเบอร์2ครับ
0: ค่ะก็พอหนักพอสมควรเลยนะคะเนี่ย
3: ครับแล้วก็ฟังกับกันถ้ามาจากอโศกมาทั้งไอ้ซอย4นี
0: ่
3: ก็จะเคลื่อนตัวดีกว่านะครับถ้าคนแยกตกมาจากฝั่งนู้นนะครับ
0: อืมค่ะค่ะ
3: คนตกไปแล้วก็ไม่มีครับน้ำท่วมไม่มีครับยังไม่มีน้ำท่วมน้ำขังครับ
0: ยังไม่มีนะ
3: ได้แค่ประมาณ10นาทีเองครับ
0: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แล้วนะคะสำหรับพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้ถนนเพชรบุรีนะคะช่วงที่มาจากทางด้านแยกมิตรสัมพันธ์ออกมาทางด้านของอโศกเพชรในช่วงนี้ก็มีฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็รถนี่ก็มาใช้เส้นทางกันคือรถเริ่มแบบใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าฝนตกถนนเปียกลื่นโอ้โหแล้วก็นี่ตอนนี้เนี่ยแถวๆคลองเตยมองออกไปนี่เมฆดำๆเนี่ยค่อยๆเคลื่อนมาแล้วเมื่อสักครู่มีเหมือนแบบมีฟ้าแลบด้วยนะคะตรงจุดไหนมีพื้นมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่เลยนะคะในกรุงเทพมหานครทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการแจ้งเตือนนะคะบอกว่า 14:20 นกรุงเทพมหานครมีฝนหนักแล้วก็กำลังขยายตัวด้วยนะคะเตือนเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่ากลุ่มฝนเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกของกทม.นะในโซนทางด้านของตลิ่งชันทวีวัฒนาแล้วก็บางแขนะแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียงในกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะที่จะเคลื่อนตัวไปทางโซนทางด้านของตะวันตกนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี่เตรียมรับฝนด้วยนะมาสักครู่นี้เห็นทางด้านของแถวๆลาดพร้าว101ฝนตกหนักมากเลยแล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมองออกไปทางด้านนอกนะเห็นกลุ่มฝนอยู่ไกลๆมาแบบขาวโพลนมาเลยนะตอนนี้ในกรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาเรียกว่าครอบคลุมหลายพื้นที่เลยส่วนกรณีที่เมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของคุณธนคุณตีนะที่แจ้งเข้ามาบอกว่าถนนอินทราพรค่ะแถวแถวท้าวอินทาวเข้ามาจากทางเลียบด่วนรามอินทรามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกที่ตัดกับถนนศิวารามีเสาไฟฟ้าล้มนะคะตอนนี้เนี่ยเราประสานไปที่สน.วังทองหลางแล้วก็การไฟฟ้าให้ทราบแล้วนะคะเป็นกรณีที่เกิดเสาไฟฟ้าล้มนะคะแล้วก็ฝนตกลงมาหนักในหลายๆพื้นที่เลยคุณผู้ฟังอยู่ที่จุดไหนเพิ่มเติมกันมาให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเท่าที่สำรวจดูนะคะตอนนี้ฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่มากเรียกว่าครอบคลุมกรุงเทพมหานครไปในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะอย่างทางด้านของถนนพหลโยธินตอนนี้เนี่ยมาจากทางด้านของเดี๋ยวขอถอยหลังไปดูทางนั้นแถวแถวอนุสาวรีย์ชัยก่อนว่าแถวอนุสาวรีย์ชัยมีอนุสาวรีย์ชัยก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะคะอนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านของสะพานควายตอนนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ทางด้านของแยกกำแพงเพชรไปจนถึงแยกลาดพร้าวเลยยังคงมีฝนตกหนักอยู่ณขนาดนี้นะคะก็แล้วก็เลยไปจนถึงทางด้านของรัชโยธินไปทางเกษตรตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะมาทางด้านของรัชดาตรงช่วงของรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวนะคะในขณะนี้ก็มีฝนตกหนักด้วยตรงช่วงของถนนลาดพร้าวนี่ฝนตกตลอดเส้นทางเลยนะมาจนถึงทางด้านของซอยลาดพร้าว101นะคะที่เมื่อสักครู่นี้พอดิฉันเห็นว่ามีคนที่อยู่ทางด้านของซอยลาดพร้าว101เนี่ยมีฝนแล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนเจอฝนตกหนักขนาดไหนยังไงแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เขามีความห่วงใยทุกชีวิตนะคะก็เลยฝากเตือนให้ระวังเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมกับดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแนะนำข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดโดยขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังค่ะหากพบ ความผิดปกติของระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งที่ PEA ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1129 PEA Contact Center แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะช่วงนี้นะฝนตกลงมาหลายๆพื้นที่นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ของทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาก็แนะนำแล้วนะว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอันตรายจากไฟรั่วไฟดูดด้วยนะคะมองออกไปข้างนอกนี่ฝนมาแบบขาวโพลนมาเลยนะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตรงนี้ตอนนี้ที่คลองเตยยังไม่ตกนะแต่ดูจากกลุ่มฝนแล้วน่าจะไม่รอดเพราะว่ากลุ่มฝนตรงนี้มันมีการแบบว่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเอาไว้นะแล้วก็กำลังจะเคลื่อนไปทางด้านของโซนในส่วนของทางด้านนอกบอกว่าแดงแป๊ดเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อยู่ในช่วงของเส้นทางที่กลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยจะผ่านเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยนะคะฝนมันอยู่นิ่งๆด้วยเนาะกลุ่มฝนอันนี้เนี่ยแบบว่าแนวโน้มแบบเหมือนกับไม่คือจะเคลื่อนอะแต่ว่ามันก็จะช้าอยู่เหมือนกันนะอยู่ตรงโซนแถวเนี้ยทางด้านของคันนายาวบางกะปิโอ้แล้วตอนนี้มันเพิ่มขึ้นหลายจุดเลยทีเดียวนะคะทั้งทางด้านของอันนี้จากเมื่อสักครู่เนี้ยบอกว่าเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่ตอนนี้มันเป็นฝนขนาดปานกลางจนถึงหนักเป็นฝนขนาดปานกลางจนถึงหนักแล้วนะคะในพื้นที่เขตเมื่อสักครู่นี้มีฟ้าแลบด้วยในพื้นที่เขตทางด้านของประเวศสวนหลวงพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสะพานหลวงขออภัยสะพานสูงนะบางกะปิวังทองหลางลาดพร้าวบึงกลุ่มคลองสามวาบางเขนสายไหมมีนบุรีลาดกระบังหนองจอกแล้วก็ฝนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะคะก็จะเคลื่อนแบบช้ามากเลยนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มใหญ่ด้วยนะคะก็มีบางจุดที่แบบว่าฝนตกลงมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ยังแช่อยู่ในพื้นที่ที่เนี่ยตรงกลางกรุงเทพมหานครเลยนะคะฝนขยายตัวขึ้นนะคะกำลังจะเคลื่อนไปทางด้านของโซนตลิ่งชันทวีวัฒนาบางแคนะคะอันนี้เหมือนกับว่ามันไปก่อตัวจากทางด้านของโซนตรงเนี้ยแถวกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นมาขยายแล้วก็เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในชั้นในนะตรงจุดที่แบบน้ำมันเริ่มลดลงเนี่ยทีนี้มันก็ยังไปเติมน้ำที่ในจุดที่มันน้ำท่วมขังอยู่แล้วอ่ะนะคะโหต้องบอกเลยว่าคือยังไงดีอ่ะมันน่าเป็นห่วงมากเลยนะเพราะว่าฝนตกแช่ๆแบบนี้อันตรายเนาะเพราะว่าช่วงที่สัปดาห์ก่อนที่บอกว่าฝนตกหนักๆมันก็คืออย่างเงี้ยฝนตกแล้วทำให้น้ำท่วมเนี่ยก็คือเนื่องจากเนี้ยแหละฝนตกแล้วมันก็แช่อยู่ตรงนั้นตลอดเลยมันเป็นการเติมน้ำเข้าไปน้ำจากที่ได้มีการพร่องน้ำสูบน้ำเอาไว้แล้วนะตอนนี้ก็มาเติมอีกละทางเพจของจสร้อยนะคุณผู้ฟังเรามีภาพที่ทางด้านของคุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามานะคะผ่านทางด้านของทาง X แล้วก็ทางเพจของจสร้อยเราเนี่ยเป็นภาพคือถ่ายจากมุมสูงต้องบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากมุมสูงนะเพราะว่าจะเห็นโซนตรงช่วงของดินแดงอันนี้ทางเพจของ JS100 เนี่ยบอกว่าแถวดินแดงบอกว่ามีฟ้าร้องฟ้าคำรามฝนตกหนักมากนะคุณฝนซ่า ตอน 14:48 น.ชื่อแบบว่าชื่อฝนเลนดี้ด้วยนะมากับฝนเลยนะคะแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะคือจริงๆหลายพื้นที่เลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆพื้นที่เลยตอนนี้ที่ฝนตกแล้วก็มีเมฆแบบดำแบบปกคลุมแบบเป็นก้อนใหญ่ๆปกคลุมแบบทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ออกจากบ้านก็คิดว่าคงจะเปลี่ยนใจแล้วกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะออกบ่ายๆให้อากาศหายร้อนหน่อยตอนนี้หลายคนอาจจะเปลี่ยนใจอยู่บ้านดีกว่าเพราะออกมาข้างนอกก็เปียกฝนแล้วก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวไปเจอน้ำท่วมอะไรอีกนะเหมือนคนกรุงเทพเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับร้อนๆนะเอางี้ดีกว่าพูดจริงๆนะยังรู้สึกเหมือนกับว่าบางคนแบบพอเห็นฝนตั้งเขามานี่เอาละเริ่มละจะน้ำท่วมไหมจะอะไรไหมตอนนี้หลายๆคนก็ก่อนออกจากบ้านต้องเช็คเรื่องของเรดาร์เรื่องของฝนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าพอตอนบ่ายอย่างเมื่อตอนเช้าที่บอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนไม่รู้ว่าตอนบ่ายๆจะตกหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วนะก็เนี่ยยังไม่ทันได้บ่าย 3 โมงนี่ฝนตกลงมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันไปถึงทางด้านของฝั่งทนแล้วนะกลุ่มฝนอันนี้เนี่ยแถวทางด้านของถนนเจริญนครแถวคลองสานตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะตรงช่วงของเดี๋ยวดูทางด้านของถนนสาทรนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างแถวคลองเตยตอนนี้ยังไม่ตกนะแถวคลองเตยยังไม่ตกนะจะไปตกทางโซนทางด้านของกรุงเทพชั้นในเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะแถวทางด้านของชิดลมเพลินจิตเดี๋ยวดูนิดนึงว่าตรงแยกราชประสงค์ตกหรือยังโหแยกราชประสงค์นี้ไม่ต้องพูดถึงตกหนักมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะใครอยู่ในเส้นทางที่มีฝนตกลงมาแล้วมีอุปสรรคอาจจะเป็นต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือยังไงแจ้งเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมชลประทานผนึกกำลังกลาโหมและกรุงเทพมหานครเร่งหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุก

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงเรือตรวจพื้นที่แนวป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพย้ำระดับน้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ1เมตร60เซนติเมตรมั่นใจรับมือได้ทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงคุณวรรณภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดระยะทาง88กิโลเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเทียบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ1เมตร60เซนติเมตรจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับได้แม้จะมีทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันด้านปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครมีคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งเจ้าพระยาตลอด88กิโลเมตรและได้เสริมความแข็งแรงทั้งหมดแล้วโดยถอดบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปี2554ที่มีระดับน้ำสูงถึง2เมตร54เซนติเมตรปัจจุบันบางจุดได้เสริมความแข็งแรงสูงถึง3เมตร50เซนติเมตรขณะที่อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำสูงสุดจากตอนบนได้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วแต่ยังคงระบายน้ำในอัตราเดิมต่อไปอีก 3-4 วันเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำชุดนี้จะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครใน 48-58 ชั่วโมงซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: ขณะที่สทนช.เตือนทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเฝ้าระวังน้ำท่วม 5-7 ตุลาคมนี้คุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางจึงต้องเฝ้าระวังใน44จังหวัดทั่วประเทศอาทิภาคเหนือที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกและอุทัยธานีภาคกลางที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกที่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอาทิแม่น้ำปิงแม่น้ำสะแกกลางแม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เป็นต้นนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้นะคะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังฝนที่ตกหนักเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะทำให้ในหลายๆเส้นทางมีเรื่องของต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มนะคะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนที่ผ่านไปแล้วไปเจอเหตุเรื่องของต้นไม้ล้มขวางในส่วนของสภาพการจราจรนะคะก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้เนี่ยมีคุณสมฤทธิ์นะคะบอกว่าตลิ่งชันฝนตกแล้วครับนะแล้วภาพที่เห็นอยู่ทางด้านของทาง YouTube Live ตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพแถวๆทางด้านของดินแดงที่บอกก่อนหน้านี้บอกว่ามีคุณผู้ฟังคุณฝนซ่านี่ส่งเข้ามานะคะทำให้เห็นว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีกลุ่มเมฆฝนดำครึ้มเลยปกคลุมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายๆเส้นทางเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนอกเหนือจากทางด้านของดินแดนลาดพร้าวนะแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีทางด้านของทาวอินทาวใช่ไหมคะที่มีฝนตกลงมาหนักโอ้ยเดี๋ยวนะมีคุณแก้วเข้ามาแสดงความเห็นทางด้านหน้าเพจ Facebook ของจสร้อยนะบอกว่าที่สายไหมตอนนี้มีทั้งฝนตกลมแรงลูกเห็บฟ้าร้องครบค่ะที่สายไหมคุณแก้วบอกมาอย่างนี้นะที่สายไหมนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นเหตุเรื่องของเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ที่ภายในซอยลาดพร้าว94เขตวังทองหลางนะคะมีคนติดอยู่ภายในรถคันนี้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำการตัดถอนแล้วก็ขนย้ายทางด้านของต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มคือคนที่อยู่ในรถไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเป็นจังหวะที่ขับผ่านพอดีเลยแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มลงมาขวางล้มลงมาทับพอดีเลยนะคะเป็นเสาไฟฟ้านะคะอยู่ภายในซอยลาดพร้าว94ค่ะเขตวังทองหลางนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของรามอินทราแถวๆ The Crystal ตัวนี้เนี่ยเริ่มมีน้ำท่วมขังบนถนนเรียบด่วนฝั่งตรงข้ามน้ำท่วมในช่องทางซ้ายเสมอกับทางเท้าแล้วนะแล้วก็จะมีภาพคลิปนี้เป็นแบบคือฝนแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะแรงมากเลยทีเดียวนะคะแถวทางด้านของแถวรามอินทราโอ้โหแบบตกหนักรุนแรงมากเลยตามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแก้วบอกเลยว่าที่สายไหมนี่มีทั้งฝนตกหนักลมแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าคำรามด้วยนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เลยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝนก็ยังแช่อยู่เลยนะตรงโซนตรงทางด้านของกรุงเทพชั้นในเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับมันขยายเซลล์มันขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของกลุ่มฝนตรงนี้เนี่ยแช่อยู่ที่จุดเดิมแต่ขยายเพิ่มมากขึ้นแทบจะไม่ได้เคลื่อนเลยนะคือจากจุดเล็กๆเนี่ยมันแผ่ออกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นฝนขนาดฝนปานกลางจนถึงฝนหนักเลยในพื้นที่เขตสวนหลวงปทุมวันห้วยขวางดินแดงพญาไทราชเทวีจตุจักรบางซื่อบางพลัดดุสิตพระนครป้อมปราบสะพานสูงบางกะปิบางทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมดอนเมืองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ภาษีเจริญแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็ไปทางด้านของตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ด้วยนะก่อนหน้านี้ปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่เขตสวนหลวงวัดได้ถึง 42.5 มิลลิเมตรนะคะอย่างที่บอกว่าฝนมันไม่ค่อยเคลื่อนถึงแม้ว่าจะมีลมแรงก็เถอะแต่เหมือนกับว่ามันจะแผ่เพิ่มมากขึ้นขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะครอบคลุมไปหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าอยู่ในเส้นทางแล้วก็ไปเจอเรื่องของฝนตกลมแรงยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้เนี่ยมีแถวๆลาดพร้าวก็มีปัญหาเรื่องของต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มนะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นกันที่ซอยลาดพร้าว94เป็นเสาไฟฟ้าล้มลงมาทับถูกรถยนต์ที่อยู่ภายกำลังแล่นผ่านพอดีเลยนะที่ในซอยลาดพร้าว94ค่ะ ตรงนี้นี่เป็นห่วงคนขับรถนะพอดีจังหวะแล้วล้มลงมาตรงห้องโดยสารตรงคนขับพอดีเลยแต่ว่าเขาก็ให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในรถออกมานะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะฝนแบบว่ามากันแบบว่าตกกระหน่ำขนาดนี้เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลอ่ะเดี๋ยวไปทางด้านของคุณณัฐกิจสิงหเพชรนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณณัฐกิจสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: ค่ะคุณนัทกิจกลุ่มฝนทำไมมันขึ้นมาแล้วมันเหมือนขยายออกมาเพิ่มมากขึ้นเหรอคะตอนนี
3: ้อันนี้เป็นลักษณะของฝนที่เรียกว่าเรนบอมนะครับผมก
2: ็
3: เป็นฝนก่อตัวรุนแรงและตกในพื้นที่มันทางเราติดตามดู
2: มันขึ้นมาแล้วมันเหมือนขยายออกมาเพิ่มมากขึ้นเหรอคะตอนนี
3: ้อันนี้เป็นลักษณะของฝนที่เรียกว่าเรนบอมนะครับผมก
2: ็
3: เป็นฝนก่อตัวรุนแรงและตกในพื้นที่มันทางเราติดตามดูว่ามันก็เริ่ม

0: นะครับดังนั้นเขาก็ตอนนี้เข้าเมืองปทุมธานีไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้ในใจกลางกรุงเทพเนี่ยก็มันจะตกอยู่อีกประมาณสัก20นาทีก็ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: คร
1: ับ มีมันมีลมด้วยไหมเพราะว่าแถวแถวทางนั้นลาดพร้าวแถวพวกเนี้ยต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มกันเยอะเลย
0: มีครับมีเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วลมมันจะแรงกว่า
1: ะ
0: นะครับถ้าเทียบกับช่วงกลางฤดู
1: ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็คืออันนี้เป็นเรนบอม
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะแล้วมันก็จะไปเกิดไปก่อตัวอยู่ตรงแถวโซนตะวันออกของกทมแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะ
0: ปกติก็ไม่นะครับอันนี้คือถ้าอย่างของวันนี้เราที่ทางเราวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมันมีลมมากระจุกตรงกระจุกร่วมด้วยนะครับผมมันก็เลยบวกกับว่ามีอากาศเย็นมันซึมมานิดนึงจากจีนนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้ถึงขั้นที่เป็นแบบอากาศหนาวอะไรอย่างนั้นนะครับมันแค่ซึมมาดันให้กดให้แนวลมมันมากระจุกกันนิดหน่อยนะครับมันก็เลยเกิดฝนในกรุงเทพได้เลยทันทีแบบที่ไม่ต้องรอจากจังหวัดอื่นนะคร
1: ับ ค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักเป็นลักษณะเหมือนเป็นเรนบอมมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้มาครบหมดเลยนะตอนนี
0: ้ใช่ครับแต่อันนี้ยังแค่เบาๆนะครับ
1: อันนี้เบาเหรอคะ
0: อันนี้คือเป็นเหมือนฝนตกแบบปกตินะครับผมฝนหนักปกติเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่ทางเราก็ที่ทางเราดูอยู่นะครับก็จะมีวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับกับวันอังคาร
1: จ
0: ันทร์อังคารที่จะถึงเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยอาจจะมีฝนได้ตั้งแต่สักประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปเลย
1: ในกทม.
0: แล้วก็อาจจะลากยาวถึงดึกได้เลย
1: ในกทม.เนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหค่ะในพื้นที่กทม.วันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ตั้งแต่ประมาณบ่ายไปจนถึงค่ำไปเลยนี่อาจจะมีจะเป็นลักษณะฝนยังไงตกหนักมากไหมคะหรือว่ายังไง
0: เป็นฝนตกหนักนะครับแล้วก็ลมแรงแต่คราวนี้มันจะไม่ได้ตกแบบครอบทั้งกรุงเทพเหมือนอย่างวันช่วงวันที่26 27ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะเน้นแบบตกแล้วก็ค่อยๆกวาดไปแล้วก็จะเหลือแค่ฝนปล่อยทิ้งไว้นะครับ
1: ค่ะอันนี้พอที่จะแบบว่าชี้ได้ไหมว่ามันจะไปอยู่ตรงโซนไหนกันมากกว่าฮะ
0: ถ้าอย่างช่วงวัน2วันนี้นะครับก็มันจะเริ่มจากทางฝั่งตะวันออกก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับผมจากแพทเทิร์นจากลักษณะการเคลื่อนที่ของลมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ฝนเนี่ยจะเริ่มจากทางเข้ามาทางฝั่งตะวันออกอย่างลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ใช่
1: ก็ส่ง
0: กันค่อยๆปาดไล่มาเข้ามาทางใจกลางเมืองแล้วค่อยไปทางฝั่งธนนทบุรีปทุมธานีอย่างนี้นะครับ
1: สองวันนี้นะคะวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ตอนบ่ายก็คือใครอยู่โซนทางด้านของลาดกระบังนี้ต้องเตรียมตัวรับน้ำฝนอีกช่วงหนึ่งเลยนะอันนั้น
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงวันที่26 27ที่เกิดน้ำท่วมในกทม.เนี่ยครับมันยังดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าอย่างก่อนหน้านั้นที่มันเกิดขึ้นน่ะอันนั้นคือพอมันก่อตัวแล้วมันตกแบบตกทั้งกรุงเทพเลย
1: ไ
0: ม่ใช่ตกกวาดนะครับตกทั้งกรุงเทพเลยนะฮะแต่รอบนี้โอเคมันจะหนักแล้วตกนานก็จริงแต่ว่ามันจะตกแบบกวาดไล่ไปแล้วก็จะซาลงแล้วก็ใหม่ซาลงตกใหม่ซาลงแต่มันจะยังพอมีช่วงให้ทางกทม.เขาสามารถจัดการน้ำและระบายน้ำได้ทันอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะก็คือตกหนักแหละแต่ก็มีการเคลื่อนตัวไปบ้างไม่ใช่ว่าแช่แล้วก็
0: ไม่แช่นะแต่ว่าพอมันมีกลุ่มใหม่เติมเข้ามามันอาจจะรู้สึกว่าเหมือนแช่แต่จริงๆไม่แช
1: ่อ๋อก็คือเหมือนกับว่ากลุ่มนี้ตกไปแล้วแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปแต่มันก็มีกลุ่มใหม่ก่อตัวเข้ามาเหมือนมันต่อกันมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: พอมีทิ้งช่วงได้ครับเหมือนเล็กเหมือนชกมวยครับมีพักยกแป๊บนึง
1: อ๋อค่ะ
0: คร
1: ับ โอ้โหให้หายไปเลยไม่ได้ไม่ต้องพักจบแล้วแบบว่าเลิกไปเลยได้ไหม
0: อาจจะต้องอดทนรอกันอีกสักหน่อยนะครับตอนนี้มันก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เดี๋ยวถ้าหมดจากตรงนี้ไปตอนนี้ที่เราดูมันก็จะมีแนวโน้มทางแถวภาคเหนือภาคอีสานเริ่มคาดการณ์7วันก็อาจจะมีอากาศหนาวเย็นนิดๆนะครับอาจจะเย็นตอนเช้านิดๆหน่อยๆได
1: ้ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของกทม2วันนี้ที่จะตกมีฝนตกต่อเนื่องกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำหลังจากนี้2วันไปแล้วมีโอกาสที่จะตกเพิ่มอีกไหมคะ
0: หลังจาก2วันนี้มีครับแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนอย่างวัน

0: นี้ก็ฝนมันจะเริ่มตกสักบ่ายสามบ่ายสี่แล้วก็ทิ้งช่วงพักหนึ่งแล้วก็ตกใหม
1: ่ค่ะอันนี้พอจะบอกได้ไหมว่ามันน่าจะมีโอกาสจะเกิดเรนบอมอย่างนี้อีกไหม
0: ยังเกิดได้ครับยังเกิดได
1: ้ค่ะ
0: ยังเกิดได้อยู่แน่นอนตอนนี้ผมก็รู้นะแถวบ้านผมตรงร่มเกล้าก็นี่ก็เพิ่งฝ่าน้ำท่วมออกมาทำงานได้เหมือนก
1: ันอ๋อค่ะค่ะแล้วคือมันไปเกิดอยู่ตรงโซนตรงนั้นน่ะกรุงเทพตะวันออกตลอดเลยพอเริ่มอยู่ตรงนั้นคนที่อยู่ตรงนั้นที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้คือผวาไปหมดแล้วตอนนี้พอฟ้าครึ้มฟ้าร้องมาเริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้แต่ว่าก็แต่ว่าจะหลังจากเนี้ยหลังจาก2วันนี้แล้วเนี่ยก็มันจะเริ่มเบาลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอาจจะในส่วนของวันจันทร์อังคารเนี่ยครับจะต้องเตรียมตัวกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้ำอาจจะระบายมันอาจจะลดได้ช้าแน่นอนนะครับ
1: เพราะว่าฝนแบบว่าตกไม่เลิกเหมือนกันตกไม่เลิกเหมือนก
0: ันในบ้านผมก็เพิ่งแห้งไปแต่ถนนยังท่วมอยู่นะ
1: แถวล่มก้าวใช่ไหมคะแถวล่มก้าว
0: ของผมโซนล่มก้าวด้านนอก
1: อ๋อค่ะ
0: ครับเป็นชุมชนอยู่แต่ก็อยู่ที่ต่ำแหละครับก
1: ็
0: เดินไป
1: ค่ะค่ะแล้วพอหลังจากตรงเนี้ยหลังจาก2วันเนี้ยก็ยังมีฝนตกแบบว่าประปรายมาตลอดแต่มันเริ่มลงไปทางด้านของพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมทางภาคใต้ก็ตอนอย่างตรงแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยครับฝนก็เริ่มค่อยๆมีเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วภาคเหนือล่ะคะตอนนี้
0: ถ้าในส่วนของภาคเหนือนะครับอันนี้โดยเบื้องต้นที่ทางเราพยากรณ์7วันก็จะเห็นเป็นช่วงถึงแค่วันที่7นะครับ
1: วันที่7นะคะ
0: แล้วก็วันที่8ถึง10เนี่ยอย่างภาคเหนือเนี่ยถ้าเข้าช่วงวันที่8ไปแล้วเนี่ยฝนจะเน้นไปแถวพวกแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแล้วนะครับ
1: อ๋อค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆส่วนทางภาคอีสานเนี่ยครับอันนี้ฝนจะมีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ที่ตกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็พอเข้าช่วงวันที่6ไปถึงวันที่10เนี่ยฝนก็จะเป็นกลุ่มเล็กตกไม่เยอะละ
1: อันนี้แบ่งไหมเป็นอีสานทางตอนบนตอนล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าตอนนี้เราให้เป็นภาพรวมโดยกว้างนะครับผมก็คือทั้งภาคเลย
1: ทั้งภาคเลยทางโซนอีสานนะก็คือช่วงวันสองวันนี้นะยังมีฝนอยู่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เอาตอนนี้นอกจากทางด้านของพื้นที่ทางด้านของภูมิภาคอื่นแล้วกรุงเทพมหานครเองเป็นห่วงเพราะว่าหลายๆจุดน้ำยังเนี่ยแล้วก็คือตอนนี้พอฝนตกลงมาเรนบอมอย่างนี้แป๊บเดียวนั้นน่ะถนนหนทางไหลน้ำกันหมดละทีนี้ยังขังอยู่ตรงถนนนะคะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของลมค่อนข้างแรงนะคะที่มาบันทึกกันค่ะราคาขอบคุณมากเลยค่ะคุณณัฐกิจค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณณัฐกิจจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเรนบอมนะแล้วก็ที่เห็นในเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำตอนนี้มันก็ยังแช่ๆอยู่ตรงนี้นะลักษณะของฝนที่ตกอยู่ตอนนี้เนี่ยครอบคลุมแทบจะคือมันตกไล่มาจากทางฝั่งทางโซนตะวันออกนะในพื้นที่เขตสะพานสูงที่ตอนแรกที่เห็นน่ะเหมือนเป็นจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้ามาครอบคลุมในกรุงเทพชั้นในแล้วตอนนี้กำลังเคลื่อนออกไปทางด้านของตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะคุณนิคมหนองแขมบอกบรมไม่เคยมีฝนตกหนักคุณนิคมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัตยาคร
1: ับ
2: ออกมาจากหนองแขมกะว่าจะมาเดินงานศาสตร์เดือนสิบที่สมาคมชาวปากใต
1: ้
2: ก็เห็นยศเนี่ยมันแน่นมากๆกาญจนาที่มุ่งหน้าสมาคมชาวปากใต้นะผมออกมาจากสมอครับทีนี้ก็เลยหายอยากเลยว่าโอ้ถ้าอย่างนี้หนึ่งหาที่จะรุดยากแล้วก็คงจะออกมาก็มาเจอฝนสายใต้ใหม่นะสายใต้ใหม่เนี่ยเป็นฝั่งกาข้าวเนี่ยตอนนี้ตกแรงครับผมต้องจอดอยู
1: ่ทาง
2: กิบฟุตบาทที่ว่ามันมีที่ว้าวอยู่นะครับตกแรงอยู่ครับ
1: อันตรายเลยอันตรายนั่นน่ะ
2: ใช่ใช่โอ้เมื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้ที่ออกจากบ้านมาในบางที่แดดร้อนเปรี้ยงเลยนะ
1: ใช่ตอนช่วงสายๆนี้กรุงเทพแดดร้อนมาก
2: ร้อนมากมากเลยทีนี้ผมว่านอนว่านอนอยู่บ้านก็ลูกว่ามาเดินหาของกินแถวสมาคมฉบับใต้ดีกว
1: ่
2: าแต่ว่าพอของที่บ้านเยอะผมก็ใต
1: ้ค่ะแต่ว่าปรากฏมาเจอฝนซะก่อนทีนี
2: ้คือไม่เจอฝนแต่ว่ารถก็แน่นนะแต่ว่าก็คือหนึ่งค่าแน่นอย่างนั้นเนี่ยมันปัญหาที่จะรถยากไงแล้วก็คงจะต้องเดินไกลทีนี้ก็เลยว่า เลือกมาลงมาทางนี้ดีกว่า
1: ทีนี้ สงสารในส่วนของคนที่มาเปิดร้านออกบูธเลยนะคะทีนี
2: ้โอ้ยน่าสงสารจังเลย
1: ใช่คือไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะทุกๆที่ที่เขามีการจัดงาน
2: อ่ะใช่
1: มั้ยคะ
2: คือเมื่อกี้เนี่ยผมก็เข้าไปในตลาดปืนนะแม่ค้าก็กำลังกลางร่มกลาง
1: เต็นท์ค่ะ
2: คุณเล็กๆอ่ะขายของกันอยู่
1: ค่ะ
2: เอาไปรู้ไปโซนโน้นหรือบอกไปรู้ก็สงสารแม่ค้า
1: อืมใช่เพราะว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ตรงส่วนตรงนี้นะหรือว่าจะไปทางด้านของวัดไร่ขิงนะเขาก็มีงานอยู่เหมือนกันไม่รู้โดนฝนด้วยหรือเปล่านะที่วัดไร่ขิง
2: คือผมว่านะเมื่อผมออกมาเนี่ยมันร้อนจริงๆเลยนะแถวว่ากล่าวว่าคงถ้ามาเร็วๆเนี่ยกล่าวว่ารถมันคงไม่เยอะไง
1: ค่ะ
2: ที่มันไม่แน่นปรากฏว่าโอ้โหหางแถวก็ยาวแล้วก็เต็มทุกเลนอ่ะสามเลนเต็มพื้นที่เลย
1: ใช่ใช่
2: เลยงานสัตว์เดือนติดมาแล้วเนี่ยก็ยังได้อยู่นะได้เมื่อกี้ผมมองไปดู
1: ครับค่ะได
2: ้โอเคครับ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวฝนหยุดแล้วจะไปอีกไหมคะ
2: คือถ้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือคงรอบสามทุ่มสี่ทุ่มคือใกล้ก็เก็บร้านเพราะว่าหนึ่งนะมันจอดรถใกล้ๆแล้วเดินไม่ไกล
1: ค่ะ
2: ผมจุดป่าแล้วก็เดิน
1: จุดสองวันไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคืองานเขายังมีอีกหลายวันเดี๋ยวเราสะดวกวันไหนเข้าไปก็ได้ค่ะ
2: คร
1: ับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นทางด้านของถนนบรมชนนีนะฝนตกลมแรงด้วยนะมีคุณโอ้โหเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงของก่อนบ่ายสามโมงคุณสุวัฒน์บอกว่าถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าสะพานลอยข้ามแยกอโศกมาทางมิตรสัมพันธ์รถเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีฝนตกแล้วก็มีฝนตกน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายเล็กน้อยนะคุณสายชนจรัญสนิทวงฝั่งขาออกค่ะจากแยกพานิชทนมาทางแยกไฟฉายเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะที่แยกไฟฉายสัญญาณไฟดับทั้ง4ด้านเลยเนื่องจากเราก็มีฝนตกหนักระดับ3คุณโกโก้ใช้เส้นทางรังสิตนครนายกนะเส้นทางรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ามาจากคลอง2มุ่งหน้ามาทางแยกถนนพหลโยธินรถเคลื่อนตัวไปได้ช้าเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็คุณสายชนก็เพิ่มเติมมาบนถนนพลานนกกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งขาออกช่วงจากแยกไฟฉายมุ่งหน้าไปทางด้านแยกตัดถนนราชพฤกษ์การจราจรน่าจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากตรงบริเวณใต้สะพานข้ามแยกตัดกับถนนราชพฤกษ์มีต้นไม้ที่อยู่ในเกาะกลางถนนโค่นล้มลงมากีดขวางอยู่ในช่องทางขวา1ช่องฝนตกหนักน้ำเริ่มท่วมขังในช่องทางซ้ายเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีตรงช่วงของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าคุณวีรพลแจ้งอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งกันนะคะขออภัยแจ้งผ่านมาทางด้านของ SOS ค่ะตรงบริเวณแยกไฟแดงเลยจากบิ๊กซีมาเล็กน้อยนะคะเป็นเพชรเกษมฝั่งขาเข้าจากอ้อมใหญ่มาอ้อมน้อยรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันอยู่ในช่องทางกลางค่ะก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยรถมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็มีคุณสิทธิพงษ์แจ้งบอกว่าลาดพร้าว87ไฟฟ้าดับนะลาดพร้าว87ไฟฟ้าดับแจ้งเข้ามาผ่านทางหน้าของ YouTube นะขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวต้องทุกจุดนะที่แจ้งเข้ามานี่ตรงไหนที่มีปัญหาเดี๋ยวเราประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปแก้ไขให้นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร นอกเหนือไปจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะคะอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในงานนี้เนี่ยจะมีการนำผ้าไทยทั้งผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ใช้ตกแต่งห้องประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็การรวมไปถึงเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยค่ะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยและไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ที่ให้บริการเรื่องของการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเรื่องของรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันไม่ลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th หรือที่ Facebook ก็คือที่ am2026thailand นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักกันเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการจราจรรวมไปถึงสภาพอากาศตอนนี้เท่าที่ดูนี้เหมือนกับว่าฝนที่ตกนี่มันเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านของทางตะวันตกแล้วนะคะโอ้โหแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วนี่กลุ่มฝนยังเนี่ยไม่ค่อยๆเคลื่อนออกไปนะถ้าคุณผู้ฟังดูทางด้านของ YouTube Live อยู่ตอนนี้เนี่ยยังมีทางด้านของปทุมธานียังแดงๆอยู่เลยนะโซนทางด้านของปทุมธานีกลุ่มฝนนี้ยังแดงมากอยู่เลยแต่มันค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปแล้วใครอยู่ตรงโซนแถบทางด้านของปทุมธานีตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะส่งข่าวมาให้ทราบกันก็ได้นะแถวถนนพัฒนาการแยกพัฒนาการมาทางคลองตันตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ฝนตกหนักก็เริ่มมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระดับน้ำเริ่มแบบว่าทยอยลดลงไปบ้างแล้วหรือยังนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้คุณผู้ฟังท่านอื่นที่ใช้เส้นทางได้ทราบกันด้วยนะแถวแยกพัฒนาการตอนนี้โอ้ก็ฝนยังหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามหลังจากที่เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: งุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาช่วงนี้นะคะคุณพันค่ะแจ้งบอกว่าถนนพระราม2ฝั่งขาออกมาจากตรงบริเวณทางระพระราม2มุ่งหน้าไปทางด้านทางขึ้นบางพลีสุขสวัสดิ์ถึงสน.แสมดำตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณพันแจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงที่ใน YouTube บอกว่าถนนพระราม2คือไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตกหรือยังแต่ว่าตอนที่แจ้งเข้ามาตอนแรกบอกว่าฝนยังไม่ตกนะมีทางด้านคุณพักเคอินบอกว่าแถวรังสิตฝนตกแรงมากฟ้าก็แรงด้วยนะคะแล้วก็คุณป้าพรคนบางแคบอกว่าเพื่อนๆหาทางกลับบ้านขอพรพระคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากเลยนะก็ส่งต่อไปถึงคนที่อยู่ทางด้านนอกบ้านนะในช่วงที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะจุดไหนที่ยังมีฝนตกยังมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุน้ำท่วมขังยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้แถวๆทางด้านของรังสิตนะที่บอกว่าฝนตกหนักมีทางคุณซิกแม็กนะส่งภาพในพื้นที่มานะคะเป็นบอกว่าถ่ายเมื่อตอนช่วง 15:15 น.ตอนนี้รังสิตถ่ายจากตรงข้ามเซียรังสิตครับฝนตกค่อนข้างหนักมากๆนะคะเป็นภาพจากทางด้านของคุณซิกแม็กนะคะตอนนี้เดี๋ยวใครอยากเห็นภาพนี้ต้องเข้าไปดูในทางด้านของหน้าเพจของ JS100 Radio นะจะได้เห็นว่าฝนตกที่ทางด้านของรังสิตนี่แรงขนาดไหนที่ปัดน้ำฝนเนี่ยจะเป็นเบอร์สูงสุดเลยนะปัดเร็วมากเลยตรงแถวๆทางด้านของเซียรังสิตนอกเหนือจากทางด้านของทางรังสิตแล้วนะคะตรงลาดพร้าววังหินตอนนี้มีน้ำท่วมแล้วนะแจ้งมาตอนช่วง 15:28 น.คุณ JJ O-Top บอกว่าถนนลาดพร้าววังหินน้ำท่วมรถขนาดเล็กต้องวิ่งในช่องทางกลางแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าพอมันอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณนัทกิจบอกว่าเป็นฝนลักษณะเป็นเรนบอมตกลงมาแล้วก็มีการแบบว่าคือขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคือมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าตกแช่อยู่นานมากนักก็จะมีการเคลื่อนตัวไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝน อยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เหมือนกับมาก่อขึ้นมาแบบอาจจะตกแล้วก็ซาตกแล้วก็ซาแบบนี้ไปนะทางด้านของกรมอุตุบอกแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันพรุ่งนี้วันจันทร์วันอังคารคนกรุงเทพเตรียมเลยนะเตรียมรับมือเลยนะคะเพราะว่าจะมีฝนตกมาคล้ายๆกับทางด้านของเมื่อช่วงของวันก่อนเมื่อวันที่25-26ที่บอกว่ามีฝนตกลงมาแบบแช่กันทั้งวันแต่ว่าในวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงเนี้ยก็จะมีฝนตกในลักษณะนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้ตกแช่ตลอดก็จะตกแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปบ้างรวมไปถึงตกแล้วก็อาจจะหยุดพักซาไปแล้วก็จะตกขึ้นมาอีกนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝนช่วงนี้ล่ะวัน2วันนี้นะหลังจาก2วันนี้ที่จะมาตกหนักๆเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะก็ยังพอหลังจากจันทร์วันอังคารไปแล้วเนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ตกมากเหมือนช่วงนี้นะคะก็ตกหนักพอสมควรเลยทีเดียวแถวๆลาดพร้าววังหินนี่ตกมาแป๊บเดียวเท่านั้นมีน้ำท่วมขังอยู่บนถนนแล้วนะคะใครที่จะเข้าไปในเส้นทางตรงนี้ก็ระมัดระวังด้วยละกันสำหรับรถขนาดเล็กนะคะพยายามจะดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแบบว่าให้ครอบคลุมกันทุกที่เลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ยังอยู่บนถนนหนทางเนี่ยจะได้ทราบว่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคุณอมรสิทธิ์บอกว่าท้องฟ้ามีเสียงฟ้าร้องแต่ยังไม่ตกแถวพระราม2เทียนทะเล20-12-5นะคะบอกว่าแล้วก็คุณป้าพรบอกว่าตอนนี้บางแคยังตกแรงไม่หยุดแถวบางแคยังฝนตกแรงอยู่นะคะ
คุณป้าพรบอกว่าอยากจะถ่ายวิดีโอส่งมาแต่ยังต้องวิ่งเข้าบ้านอยู่นะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าพรคะเอาที่สะดวกเอาปลอดภัยนะตรงจุดไหนที่แบบว่าฝนตกหนักๆเนี่ยส่งมาเป็นข้อความนี้ก็ได้เดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นห่วงเดี๋ยวเกิดไม่ใช่แบบคือฝนตกพื้นมันก็จะลื่นๆด้วยนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะจะเดินจะอะไรก็ระมัดระวังด้วยละกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบนเส้นทางถนนประดิษฐ์มนุธรรมฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกซอยนวลจันทร์มุ่งหน้ามาทางแยกโยธินพัฒนาก่อนถึงซอยโยธินพัฒนา3รถเนี่ยอาจจะผ่านไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามีต้นไม้ล้มกีดขวางอยู่2ช่องทางการจราจรนะตอนนี้เลยทำให้รถที่จะผ่านไปผ่านมานี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะมีการชะลอตัวในเส้นทางทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางซอยนวลจันทร์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกโยธินพัฒนาก่อนถึงซอยโยธินพัฒนา3ต้นไม้ล้มอยู่ขวาง2ช่องทางการจราจรนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเพราะว่าดูแล้วนี่เส้นทางทางด้านของถนนเรียบด่วนในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงที่เลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของถนนลาดพร้าวนะโอ้แถวแถวโซนลาดพร้าวตอนนี้สาหัสเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวช่วงที่มาจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงของตรงข้ามกับซอยลาดพร้าว64มุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71มาจนถึงทางด้านของลาดพร้าว87ในช่วงนี้เนี่ยรถติดขัดตลอดเลยนะคะอันนี้น่าจะเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกหนักก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีน้ำท่วมขังบนถนนด้วยตอนนี้เนี่ยถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกชะลอตัวช้ากันเนื่องจากว่าในเลนซ้ายนะฮะ2เลนซ้ายเนี่ยมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะในฝั่งขาออกเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนบนในถนนเรียบด่วนนะตั้งแต่เลี้ยวเข้าไปเลยผ่านทางด้านของถนนสังคมสงเคราะห์ต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงตัดกับทางด้านของตรงแถวๆหน้าเดอะคริสตัลตรงนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวช้ากันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะในทางด้านของลาดพร้าว87ก็เช่นเดียวกันเข้าจากทางด้านของลาดพร้าว87ไปตอนนี้เนี่ยพอไปถึงช่วงประมาณสักเข้าไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ก็เริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของนาคนิวาสตอนนี้ก็รถติดขัดอยู่นะคะในเส้นทางทางด้านของนาคนิวาสที่จะไปออกทางด้านของตรงทางด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทย์นะตรงช่วงนั้นไปทางด้านของต่อเนื่องไปทางโชคชัย4นี่รถหนาแน่นกันไปตลอดเส้นทางเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยนะคะในเส้นทางแล้วก็โชคชัย4ก็เช่นเดียวกันเข้าจากทางด้านของถนนลาดพร้าวเข้าไปไปทางด้านของแยกลาดพร้าววังหินในช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังบนถนนด้วยนะคะจุดไหนที่เรียนยังไม่ได้รายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะบนถนนประเสริฐมนุกิจช่วงที่มาจากทางด้านของตัดกับถนนเกษตรนวมินถนนเกษตรนวมินนะตรงหรือว่าประเสริฐมนุกิจที่จะมุ่งหน้ามาเรียบด่วนตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นมาตลอดเลยนะคะมาจนถึงแยกเรียบด่วนเลยฝั่งกลับกันที่มาจากนวลจันทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเรียบด่วนนี่ก็เช่นเดียวกันนะก็รถหนาแน่นเช่นเดียวกันนะก็พยายามตรวจสอบเรื่องของเส้นทางต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตรงไหนตกหล่นยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยดิฉันมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้คาร์ฟอร์แคสต์ค่ะขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะคะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะจ่ายตรงเวลา
ไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวคุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระนั้นผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้ค่ะคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้แต่ Car Forecastเห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะสำหรับ Car Forecast แล้วคนที่มีวินัยผ่อนดีแล้วก็ความรับผิดชอบแบบนี้ถือว่าเป็นคนเก่งนะคะที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลง Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษพร้อมลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์แล้วก็วงเงินนั้นได้สูงถึง 140% ทีเดียวนะคะสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,533 บาทด้วยกันนะคะโดยในระยะเวลาแคมเปญนี้ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2570นะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์027407400นะคะ027407400ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะก็สำหรับใครที่มีวินัยทางการเงินการผ่อนดีตรงเวลาไม่มีการค้างชำระใดๆทั้งสิ้นนะทางกรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์เขาก็จัดแคมเปญดีๆแบบนี้ให้กับคนเก่งทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยโหเส้นทางคุณผู้ฟังทางด้านของลาดพร้าวนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางเลียบด่วนแล้วก็เส้นทางที่เชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนาคนิวาสเส้นทางด้านของถนนสังคมสงเคราะห์นะคะลาดพร้าว87ออกไปทางด้านของโยธินพัฒนาตอนนี้เนี่ยในเส้นทางเหล่านี้นะคะแดงไปหมดตลอดทั้งเส้นเลยรวมไปถึงทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจด้วยเส้นทางทางด้านของถนนเลียบด่วนฝั่งขาเข้ามาตั้งแต่ทางด้านของสุคนธสวัสดิ์ผ่านทางด้านของแยกเลียบด่วนต่อเนื่องเข้ามาจนถึงทางด้านของตัดกับลาดพร้าว87ตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ตรงก่อนถึงโยธินพัฒนา3ฝั่งขาเข้าเนี่ยของถนนเลียบด่วนเนี่ยหรือว่าถนนประเสริฐถนนประดิษฐ์มนุธรรมตรงนี้เนี่ยมันจะมีต้นไม้ล้มด้วยนะคะต้นไม้ล้มแล้วก็ทำให้กีดขวางการจราจรในเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมได้นะแนะนำให้เลี่ยงก่อนหรือว่าขึ้นไปใช้บนเส้นทางบนทางด่วนเส้นทางด่วนฉลองรัฐได้นะคะก็ใช้เส้นทางบนทางด่วนได้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รถติดหนาแน่นมากๆเลยเส้นทางทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะหรือว่าเรียบทางด่วนในช่วงเวลานี้นะคะท้ายแถวนี้ชะลออยู่ตรงนี้แล้วก็เลยจากทางด้านของสุคนธสวัสดิ์มาเล็กน้อยก็เริ่มมีรถชะลอตัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีรับแจ้งเข้ามานะคะจากคุณเดี๋ยวนะคุณชัยรัตน์นี่ไปอยู่ตรงช่วงของถนนเกษตรว่ามินนี่ก็รถติดขัดด้วยเช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเผยสถานการณ์ลุ่มน้ำสำคัญภาคอีสานยังคุมได้ห่วงภาคใต้สัปดาห์หน้าฝนหนักสั่งผู้ว่าราชการและกองทัพภาคที่4เตรียมแผนเผชิญเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของไทยในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่หนักช่วงนี้จะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่จะต้องเร่งระบายน้ำให้มากที่สุดขณะเดียวกันนอกจากเร่งแก้ไขสถานการณ์คือต้องเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่ยังมีปริมาณฝนตกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีฝนตกมากในภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาสจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกองทัพภาคที่4และหน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมในเรื่องศูนย์อพยพโดยสร้างมาตรฐานของศูนย์อพยพว่าจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรเพราะเมื่อเราอพยพผู้คนออกมาแล้วก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้ด้วยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาวเคหาร่มเกล้ามีความหวังน้ำลดกรุงเทพมหานครเร่งใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบ24ชั่วโมงคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมภายในเคหาร่มเกล้าเริ่มมีสัญญาดีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่นำท่อซิ่งพญานาคจำนวน4ตัวเข้ามาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดระดับน้ำในหลายจุดลดลงประมาณ30เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและบางรายสามารถกลับเข้าไปทำความสะอาดและทยอยนำรถที่จมน้ำออกซ่อมโดยสถานการณ์ภายในสัตว์เคหะร่มเกล้าพบว่าแม้มีน้ำลดลงแล้วแต่บางจุดยังท่วมสูงถึงระดับหน้าอกจากเดิมที่เคยสูงถึงระดับคอการเดินทางเข้าออกในหลายพื้นที่ยังต้องใช้เรือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกมารับอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นขณะเดียวกันชาวบ้านบางรายเริ่มทยอยเข้าไปทำความสะอาดบ้านบางรายนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดจมน้ำอยู่ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปตรวจสอบและซ่อมแซมโดยมีทหารจากหลายหน่วยงานของกองทัพบกนำเรือเข้าช่วยรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่ท่ามกลางความหวังว่าหากสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนฝ่ายปกครองและอาสากู้ภัยระดมกำลังค้นหาชาวบ้าน3คนจากบ้านจ้องหมู่9ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหานอนขออภัยค่ะหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่บนเทือกเขาดอยนางนอนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมและพัดหลงไม่สามารถหาทางกลับออกจากป่าได้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนค้นหาพื้นที่เป้าหมายกระทั่งเช้าวันนี้นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำนวยการค้นหาพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามจนพบชาวบ้านแล้ว2รายคือนายบุญสืบและนายสรัญญูภายในสวนกาแฟกลางป่าระหว่างบ้านผาหมีและบ้านผาฮีอำเภอแม่สายทั้ง2รายปลอดภัยเจ้าหน้าที่มอบน้ำและอาหารพร้อมสอบถามข้อมูลเส้นทางเพื่อนำไปใช้เป็นเบาะแสในการติดตามผู้พัดหลงอีก1ราย
4: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นี่เหมือนกับว่ากลุ่มฝนที่ตกแช่ๆอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในตอนนี้เนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปทางด้านของพื้นที่ฝั่งทนแล้วนะทางด้านของตลิ่งชันบางแคไปทางด้านของสามพรานนครปฐมนะตอนนี้ค่อยๆเคลื่อนออกไปแล้วนะคะก็น่าจะไปตกอยู่ตรงโซนทางด้านของถนนเพชรเกษมบรมราชชนนีที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาหนักๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะว่ากลุ่มฝนก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจากทางด้านของกรุงเทพชั้นในแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนยังรุนแรงฝนทางด้านบนที่เห็นอยู่ทางด้านของจอเรดาร์ที่ทาง YouTube Live ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีอีกกลุ่มนึงก็จะอยู่โซนทางด้านของปทุมธานีก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ตกอยู่ณขณะนี้ก็ยังตกหนักด้วยนะคะตกหนักแล้วก็ลมแรงมีคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามารายงานแล้วก็แจ้งข้อมูลไว้ทางด้านของหลังใหม่เนี่ยบอกว่าโซนทางด้านของปทุมธานีก็ยังตกอยู่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันค่อยๆที่จะเคลื่อนขึ้นถ้าทางตะวันตกก็เคลื่อนออกทางด้านของทางด้านบนก็เคลื่อนขึ้นไปทางด้านบนแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันทางด้านพื้นที่ของสน.วังทองหลางกันบ้างค่ะท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผาฉลานะคะท่านสารวัตรจราจรสน.วังทองหลางค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าในพื้นที่มีต้นไม้ล้มมีเสาไฟล้มด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับในพื้นที่ก็ประดิษฐ์มนุษย์ทำขาออกและขาเข้ามีต้นไม้ล้มเสียไปหนึ่งช่องทางแต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วครับสามารถเคลียร์ออกหมดแล้ว
1: ค่ะ
2: ประดิษฐ์เข้าประดิษฐ์ออกเหลือแต่เสาไฟล้มในถนนอินทราพร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้เสาไฟยังล้มอยู่ทับรถนะมีผู้บาดเจ็บ2รายเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: เอาออกมาเรียบร้อยแล้วครับแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าเสาไฟยังไม่ได้ยกกำลังรอรถของไฟฟ้ามายก
1: ค่ะที่อินทราพรนี่คือที่ล้มทับรถกระบะถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะคนที่มากับรถคันนี้เนี่ยมีทั้งคนขับแล้วมีผู้โดยสารมาด้วยไหมคะ
2: 2คนชายหญิงครับ
1: 2คนนะค่ะค่ะก็คือได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มากนักเหรอฮะ
2: บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของไฟฟ้าตรงนี้เป็นพื้นที่ไฟฟ้าบางกะปิไหมฮะตรงนี
2: ้ยกไปสภานี่ใช่ไหม
1: เขาจะมาดำเนินการเมื่อไหร่อะคะ
2: ตอนนี้คือไฟก็ตัดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือแต่รถเอารถมายกเสาไฟขึ้น
1: ค่ะ
2: แล้วก็มันมีต้นไม้ขวางเขาเนี่ยต้นไม้ใหญ
1: ่ค่ะ
2: ขวางเข้าไม่ได้เลยครับอินทราพรเข้าไม่ได
1: ้อ๋อค่ะค่ะ
2: ก็รอเคลียร์ตอนนี้คือของวังทองนี่บนถนนประดิษฐ์เข้าประดิษฐ์ออกเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ในซอยแต่ถนนอินทราพรอย่างเดียวครับ
1: ค่ะมีน้ำท่วมขังบนถนนบ้างไหมคะ
2: ก็ไม่มีครับมีเล็กน้อย
1: มีเล็กน้อยนะคะ
2: ได้ไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์รถที่จะมาเข้าอินทราพรที่จะมาทะลุไปโรงเรียนบดินทร์ก็ให้เรียกครับให้ทับไปเข้าซอยต้นสุงหรือว่าประดิษฐ์มนุธรรมซอย2แทนครับ
1: เข้าซอยต้นสุงหรือว่าซอยประดิษฐ์มนุธรรมซอย2นะคะ
2: ครับครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้ฝนหยุดหรือยังคะตอนนี
2: ้ฝนหยุดตาแล้วครับ
1: หยุดแล้วนะคะ
2: ตอนนี้มันยังเคลื่อนย้ายยกเสาไฟไม่ได้รออยู่
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะก็เป็นจุดที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะที่คุณตีแจ้งบอกว่ามีเสาไฟฟ้าล้มนะตอนแรกคือคุณตีแจ้งเข้ามาคือน่าจะยังไม่เห็นว่าเป็นล้มทับในส่วนของรถที่แล่นผ่านพอดีเลยนะคะก็ตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายรถออกมาแล้วก็เหลือแต่เสาไฟที่มันล้มอยู่เดี๋ยวจะมาดำเนินการนะทางไฟฟ้าก็มาตัดไฟตรงบริเวณซอยบนถนนอินทราพรนะจุดที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของศิวราก่อนถึงทางแยกที่ตัดกับทางศิวราเลยนะคะตอนนี้เนี่ยผ่านไม่ได้นะเนื่องจากว่ามีต้นไม้ล้มเสาไฟล้มมาทับรถอยู่กีดขวางการจราจรรถไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณวิสิตแจ้งเข้ามาผ่านทาง YouTube นะคุณวิสิตบอกว่าบางบอนแถวแมคโครยังไม่ตกนะแถวบางบอนแมคโครยังไม่ตก ต่มีลมไหมมีแนวโน้มว่าจะตกไปไหมคะทางด้านของแถวๆบางบอนตรงส่วนนั้นแต่ว่ามันพัดออกไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ดูมันเริ่มพัดแล้วก็เคลื่อนออกไปทางด้านของสามพลานแถวนครปฐมแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีข้อมูลที่คุณผู้ฟังฝากเรื่องของสภาพการจราจรไว้คุณชัยพรใช้บนทางด่วนขั้นที่2ค่ะเป็นทางด่วนศรีรัตน์มาจากต่างระดับบางโคลมุ่งหน้ามาทางด้านของแจ้งวัฒนะช่วงต่างระดับบางโคลมาถึงด่านถนนจันทร์ในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นอยู่บอกว่าอยู่ตรงช่วงของก่อนถึงทางลงถนนจันทร์เล็กน้อยมีม้วนผ้าใบตกหล่นอยู่ในช่องทางกลางนะคะเป็นทางด่วนศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2มาจากบางโคลมุ่งหน้าไปทางด้านของแจ้งวัฒนะช่วงต่างระดับบางโคลมุ่งหน้าลงถนนจันทร์ก่อนถึงลงถนนจันทร์เล็กน้อยนะระมัดระวังด้วยเราประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็คุณมาร์คค่ะถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าพรานนกกาญจนาภิเษกมาถึงทางบางแวกในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีเพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงสะพานข้ามแยกซอยจรัญสนิทวงศ์13หรือบางแวกมีน้ำท่วมในช่องทางซ้ายเข้าเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีเพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงสะพานข้ามแยก

0: บอกว่าทางลงรังสิตนครนายกไปทางลงกระสาบก่อนถึงทางลงโรงกระสาบเล็กน้อยมีเสาไฟล้มด้วยนะคะโอ้บนโทเวเลยเหรอคะเดี๋ยวให้ตรวจสอบอีกทีนึงนะคะบอกว่าบนโทเวเลยเสาไฟล้มก่อนถึงทางลงโรงกระสาบเล็กน้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปกันที่คุณมาร์คนะคะคุณมาร์คสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ไหนแล้วคะ
1: ครับเมื่อสักครู่ก่อนปิดเบรกเวลา16นาฬิกาครับผมใช้เส้นราชพฤกษ์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนกรุงธนบุรีครับก็พบว่าการจราจรมันติดขัดมากๆเลยครับตั้งแต่ช่วงฟูดวิลล่าเลยครับก็เลยสงสัยว่ามีอุบัติเหตุไหมครับก็ขับมาเรื่อยๆปรากฏว่าเช็คจาก Google Map ครับมันก็จะเป็นแดงเถือกแต่ว่าไม่มีรายงานอุบัติเหตุนะครับแต่ก็พบสาเหตุก็คือมันมีน้ำท่วมขังตรงเชิงสะพานข้ามแยกจรัญ13ครับ
0: อ๋อตรงบางแวกตรงนั้น
1: ใช่ในช่องเลนซ้ายสุดนะครับของช่องทางด่วนนะครับรถก็เลยเบี่ยงจากช่องที่1มา2กับ3ครับมันก็เลยทำให้การจราจรนี้แบบช้าตลอดเส้นเลยครับ
0: ค
1: ่ะก็หลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆครับก็เป็นเส้นสีเหลืองก็ยังพอมาได้ครับแต่ว่ามีฝนตกปล่อยๆครับช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังตอนเส้นราชพฤกษ
0: ์ตอนนี้หมายถึงเส้นราชพฤกษ์ใช่ไหมคะดูตามหลังจากที่คุณมาร์คผ่านมานี่ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเหมือนกับฝนค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปแล้วอะค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็พอดีมาธุระแถวเจริญนครนะครับก็พอเส้นเจริญนครนี้ก็ติดขัดหน้าห้างนิดนึงครับแต่ว่าก็มาได้เรื่อยๆแล้วฝนก็หยุดแล้วครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะเนี่ยค่อยๆเคลื่อนออกไปทางโซนไปทางนู้นแล้วไปทางด้านสามพรานไปนครปฐมแถวนั้นแล้วค่ะ
1: ใช่เป็นกำลังใจให้คนที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
0: คือตอนนี้เหมือนกับทุกคนที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพแบบผวาไปหมดแล้วตอนนี้
1: ใช่เข้าใจความรู้สึกเลยครับคือถ้าเป็นบ้านเรานี้เราคงเครียดมากๆ
0: ใช่ค่ะแล้ว
1: ชีวิตยากมาก
0: แล้วคืออีกอย่างนึงอ่ะฝนก็ไม่รู้เจ้ากรรมไปแบบว่าไปก่อตัวอยู่ทางโซนที่เขาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ทางกรุงเทพตะวันออกนี่ก็มาตลอดทุกวันเลยแบบนี้ก็แบบไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะตอนนี
1: ้ใช่พอดีผมอยู่ทางตะวันตกครับเลยไม่เท่าไหร่ครับอยู่เส้นพุทธมณฑลก็ยังรอดอยู่ครับ
0: ยังรอดอยู่นะ
1: กลัววันที่11ใช่ไหมเห็นเขาว่าปริมาณน้ำจะหนุนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะคือ
1: 11-12
0: น้ำหนุนด้วยแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับก็ลุ้นตุ้มต่อมๆอยู
0: ่ค่ะ
1: ไม่รู้ต้องเตรียมกระสอบทรายไว้หรือเปล่า
0: เคยน้ำท่วมไหมคะ
1: ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแต่เห็นเพื่อนบ้านเตรียมกระสอบทรายแล้วก็แอบหวั่น
0: ค่ะได้ไม่เป็นไรก็คือเราถือว่าเราเตรียมการป้องกันไว้ก่อนแล้วกัน
1: ดีกว่าครับดีกว่า
0: ใช่ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ยินดีครับคุณนัทยาครับ
0: สวัสดีครับค่ะไปที่คุณพันธ์ค่ะอยู่พระราม2คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
0: อยู่ถึงไหนแล้วคะอะไรนะคะ
2: ตอนนี้ฝนไม่ตกครับผมอยู่เทินหน้าโรงพยาบาลบางมด
0: ค่ะ
2: คู่ขนานมันมีปัญหานะคุณนัทยาครับ
0: ค่ะ
2: เนื่องจากรถออกจากทางด่วนมาตัดตรงซอยท่าข้ามครับผม
0: ค่ะ
2: คู่ขนานติดยาวเลยครับ
0: คู่ขนานติด
2: กับเพื่อนสมาชิกอยู่เทินแล้วก็ให้ชิดขวาเข้าเลนในครับแล้วก็ไปออกเลยบิ๊กซีไปหน่อยจะดีกว่าครับ
0: ค่ะ
2: มันมีปัญหายาวคู่ขนานเนี่ยครับติดยาวเลยกระดึบกระดึบครับผม
0: พอเลยจาก
2: ตรงมีปัญหา
0: พอเลยจากซอยท่าข้ามไปแล้วดีขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นครับดีขึ้นครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ตรงนี้มันมีปัญหามาหลายนานแล้วครับเนี่ยเขาเปิดช่องใหม่ด้วยครับ
0: ไม่เพราะว่า
2: เปิดช่องใหม่อย่างทางด่วนลงมา
0: เพราะว่าตอนนี้ก็คือท้ายอยู่ตรงแถวๆซอยอนามัยงามเจริญแล้วนะตอนนี
2: ้ใช่ครับนู่นน่ะเมื่อช่วงบ่ายนี่มันอยู่ที่วัดใจร่มครับตรงวัดใจร่มอ
0: ่ะค่ะ
2: พระราม2 33อ่ะครับผม
0: ค่ะ
2: ตอนนี้กระดึบแล้วครับก็มีร้านอาหารดังอยู่ตรงนี้ด้วยคนมารอเข้าคิวยาว
0: อ๋อค่ะ
2: สีอะไรนี่ครับสีอะไรนี่แหละครับสีอะไรท้ายมือเนี่ยครับอ๋อรถเข้าเต็มเลยครับผม
0: ค่ะไปหิวแล้วหิว
2: ผมไม่มีครับคุณนัทยาครับเมื่อกี้ผมโทรเอสไปครับช่วงหน้าข้างหลังจันช่วง15นาทีที่แล้ว
0: ค่ะ
2: หน้าลงสองจันนะครับมีอุบัติเหตุครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: แต่ก็ยังรถเก๋งมีบาดเจ็บด้วยครับผม
0: ค่ะ
2: น่าจะเจ้าหน้าที่น่าจะไปถึงแล้วล่ะป่านนี้เพราะว่ามีเด็กด้วยครับ มีสุภาพสตรีแล้วก็อุ้มลูกอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถ

0: ค่ะแต่ตอนนั้นฝนตกไหม
1: ไม่มีครับไม่มีฝนทั้งนี้ไม่มีครับผม
0: หมายถึงว่าตอนที่แจ้งที่ไปเจออุบัติเหตุนะคะ
1: ไม่มีเลยครับไม่มีฝนเลยตอนนี้ก็ไม่มีฝนครับ
0: ค่ะ
1: ไปหาพี่หัวโตร่วมกับผมแล้วอยู่นครปฐมแล้ว
0: นั่นน่ะสิค่ะ
1: ก็ได้ในนครปฐมแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: แต่บ้านผมนั่นแหละ3บานนั่นแหละครับน่าจะไปถึง3บานแล้วผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่มีปัญหาครับคนอนุญาตน้ำไม่ท่วมครับผม
0: ไม่ท่วมดีค่ะดี
1: ไม่ท่วมครับติดแม่น้ำใต้จีนด้วยครับ
0: ค่ะ
1: บ้านติดแม่น้ำใต้จีนเลย
0: ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ครับผมไว้ใจไม่ได้ใช่ครับเวลาน้ำทะเลหนุนนะที่วัดไร่ขิงอ่ะคุณอัจฉริยะเขามีหลังคาครับก็มีเต็นท์ครับผมไม่มีไม่โดนฝนครับผม
0: ไม่คือถึงมีเต็นท์ถ้าลมแรงนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะว่าไม่ได้
1: อย
0: ่
1: างดีเลยครับติดกันหมดเลยครับคุณอาจารย์ติดกันหมดเลยเต็นท์นะครับผม
0: โอ้ไม่ใช่ว่าติดกันหมดแล้วขอบกันไปหมดนะไม่ใช่นะ
1: ไม่
0: ค่ะ
1: โอ้ยเขาใจไอ้นั่นอย่างดีเลยครับผ
0: มแสดงว่า
1: เมื่อวานนี้คนเยอะมากครับเมื่อวานเปิดวันแรกโอ้โหคนรถติดกันนันวันไว
0: ้เหมือนกันค่ะได
1: ้
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะก็เป็นถนนพระราม2นะคุณหนุ่มค่ะอยู่แถวแถวแยกท่าดินแดงคุณหนุ่มคะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มแจ้งเข้ามาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรเสียเป็นเขียวด้านเดียวด้านไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวติดต่ออีกทีนึงนะเป็นถนนท่าดินแดงนะคะเป็นน่าจะเป็นถนนสมเด็จเจ้าพระยาไหมฮะที่ลงมาจากทางสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้ามาทางด้านของท่าดินแดงบอกว่าเป็นเขียวด้านเดียวไม่แน่ใจว่าด้านไหนที่เขียวนะตอนนี้เท่าที่ดูโอ้แต่ว่ารถที่มาจากทางด้านของแยกท่าดินแดงมาออกทางด้านของตัดกับถนนอิสรภาพตอนนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะตรงส่วนของสัญญาณไฟที่มีปัญหาขัดข้องนี่เดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ส่วนที่เขาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ฉันดูเพิ่มเติมนะเพราะว่าคุณมาร์คบอกว่ามาแถวๆทางด้านของถนนเจริญนครแถวหน้าห้างนี้ยังใช้การได้นะดูเห็นมีรถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกคลองสารที่จะมุ่งหน้ามาทางเจริญนครรถเยอะจริงๆนะแต่ว่ายังไหลตามกันมาช้าๆนะคะตั้งแต่ทางด้านของแยกคลองสารมุ่งหน้ามาทางด้านของเจริญนครตอนนี้เนี่ยมาถึงติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกเจริญนครที่จะเลี้ยวไปทางถนนกรุงธนบุรีนะคะส่วนทางด้านกลับกันอันนี้ก็มีปัญหารถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นเส้นทางถนนเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองสารในช่วงนี้ก็รถแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยมันจะมีจุดกับรถด้วยนะคะก็เลยทำให้มีการทำให้รถทางตรงเนี้ยก็ต้องมาชะลอตัวตรงช่วงของถนนเจริญนครในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองสารนะคะตอนนี้เนี่ยมีท้ายแถวมาถึงตรงช่วงบริเวณซอยเจริญนคร20แล้วนะก่อนที่จะลอดทางด้านของก่อนที่จะผ่านทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะไปจนถึงตรงช่วงของหน้าไอคอนสยามตรงจุดกับรถตรงนี้ละค่ะพอผ่านจากจุดกลับรถตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองสารช่วงนี้ก็จะใช้การได้นะคะก็รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะตรงเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาร่วมในส่วนของร่วมสนุกเล่นเกมกันดีกว่านะคะอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะมา ในส่วนของไลฟ์สไตล์ของทุกคนเนี่ยมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยไปด้วยกันนะคะทั้งในส่วนของสายปิ้งย่างหรือว่าสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะคะสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสค่ะจบในขวดเดียวเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้นะคะแล้วก็สายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะคะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะทั้งที่ Big C Tops Foodland The Mall Thai Food Fresh นะคะทุกสาขาเลย พันท้ายนรสิงห์ขอเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกันกับเกมประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะที่มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนานี่ภาพอยู่ตอนนี้มีภาพขึ้นอยู่ทางด้านของ YouTube Live แล้วนะคะตอนนี้มาร่วมกันเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนาน้ำพริกเผาปริศนานะคะจากภาพค่ะจับคู่เรียงขวดสินค้าน้ำพริกเผาเผ็ดมากตราพันท้ายนรสิงห์ให้สมบูรณ์เพียงแค่นี้ค่ะก็จะได้ลุ้นของพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครอยากจะร่วมสนุกอันนี้นะคะเริ่มเล่นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยเข้าไปที่ทางเฟซบุ๊กพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นแล้วก็ยังมีทาง Instagram ด้วยนะคะก็คือพันท้ายนรสิงห์ Official อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือสะกดด้วย PANTAINORASING แล้วก็มี .official นะคะแล้วก็ยังมีทาง TikTok ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ TikTok ก็ชื่อเดียวกันก็คือพันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมอันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนะแล้วก็จะมีการประกาศผลทางในวันที่20ตุลาคมอันนี้ก็จะมีของพรีเมียมสุดน่ารักสุดคิ้วนะสำหรับคนที่มาร่วมสนุกกันในเกมอันนี้เติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนานะจับภาพเรียงคู่ขวดน้ำพริกเผาแบบเผ็ดมากอันนี้ต้องย้ำนะว่ามันเป็นแบบว่าลักษณะของน้ำพริกเผาเผ็ดมากเนี่ยจับคู่ให้สมบูรณ์นะคะเข้าไปที่ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก ลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีใครใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังหรือว่ามีต้นไม้ล้มนะคะอย่าลืมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวเนี่ยพยายามจะไล่ดูนะว่าตรงบริเวณไหนที่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรอยู่นะเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาเนี่ยก็ส่งผลให้อาจจะมีน้ำท่วมขังบนถนนกันไปบ้างนะคะตอนนี้ถนนบรมชนนีฝั่งขาเข้านะคะทางด้านของบรมชนนีฝั่งขาเข้าในช่วงนี้การจราจรตั้งแต่ตรงบริเวณตรงต่างระดับสายใต้เก่าหรือว่าโค้งสิรินธรทางพื้นทางยกระดับเนี่ยไม่เป็นปัญหาบนทางยกระดับนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าทางด้านของด้านล่างของถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านี่รถหนาแน่นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงบริเวณแยกบรมผ่านจากแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางด้านของอรุณอมรินทร์ก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาขึ้นไปทางด้านของบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ส่วนทางด้านกลับกันนะคะรถที่มาจากทางด้านสะพานปิ่นเกล้าลงมาจากสะพานปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะผ่านพ้นจากหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้ส่วนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่เมื่อสักครู่นี้คุณมาร์คแจ้งเข้ามานะตอนนี้มันจะมีในช่องทางซ้ายอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างเล็กน้อยแต่ว่าล่าสุดนี้ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยการจราจรน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางต่างระดับข้ามถนนบรมราชชนนีนะคะในช่วงนี้ที่จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงหน้าThe Circle ในช่องทางหลักนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้ความเร็วกันได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็คุณ

0: คุณผู้ฟังตรง รับแจ้งเข้ามาจากทางไลน์ของร่มใสบอกว่าภายในซอยจรัญสนิทวงศ์65แยก17รถใหญ่ไม่สามารถเข้าออกได้นะคะเนื่องจากว่ามีโครงหลังคากันสาดพังลงมามันพังลงมาแล้วก็ไปขวางถนนน่าจะลมแรงอะค่ะเลยทำให้โครงหลังคากันสาดอันนี้เนี่ยถูกพัดปลิวลงมาแล้วก็มาขวางถนนอยู่ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์65แยก17นะเน้นว่าไม่ใช่เฉพาะรถใหญ่อะรถจักรยานยนต์ผ่านมาก็อันตรายเหมือนกันนะคะเป็นโอ้เท่าที่ดูจากภาพคือถนนในซอยนี้มันเป็นถนนเล็กนะถ้าจะว่าไปแล้ว รถไม่สามารถผ่านได้เลยนะคะเป็นซอยจรัญสนิทวงศ์65แยก17ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะคะน่าจะเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการดำเนินการเคลื่อนย้ายตรงส่วนตรงนี้นี่ยังโชคดีนะโอ้แต่มันมีบางส่วนนะไปพาดถูกสายไฟฟ้าด้วยเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะในส่วนของการเคลื่อนย้ายเจ้าหลังคาสังกะสีอันเนี้ยที่มันปลิวมาน่าจะลมแรงทำให้หลังคาสังกะสีนี่ถูกพัดปลิวมาเลยแล้วก็ฉีกขาดเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยจากทางภาพบางส่วนก็ไปพาดถูกสายไฟด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะในการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านเข้าไปทางด้านของซอยจรัญสนิทวงศ์65แยก17รถใหญ่เข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันจะมีภาพอันนี้คุณผู้ฟังอันนี้จากทางด้านของจรัญใช่ไหมคะแล้วก็ที่ลาดพร้าววังหินช่วงปากซอยลาดพร้าววังหิน13ที่บอกว่าเป็นต้นไม้ล้มต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะโอ้น่าจะเป็นหน้าร้านอาหารเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ตรงช่วงของปากซอยลาดพร้าววังหิน13อันนี้โชคดีมากเลยนะที่แบบว่ามันไม่ไปถูกรถที่เขาจอดอยู่ตรงนั้นนี่ล้มขนาดว่าถอนรากถอนโคนลงมาเลยอะคือมันไม่ใช่แค่หักตรงโคนนะแต่มันถอนมาทั้งตั้งแต่ลากขึ้นมาเลยนะแล้วก็น่าจะไปโดน สายไฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีบางส่วนของต้นไม้เนี่ยมันไปพาดถูกสายไฟตรงนั้นด้วยนะคะน่าจะลมแรงพอสมควรโดยตรงช่วงของเนี่ยภาพเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมคะมันถอนแบบถอนลากขึ้นมาเลยอะน่ากลัวมากๆเลยนะลมแรงขนาดนี้เลยแล้วก็สายไฟส่วนหนึ่งก็ไปพาดต้นไม้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปพาดถูกสายไฟที่ตรงหน้าร้านตรงปากซอยลาดพร้าววังหิน13นะคะอันนี้ไม่ได้ขวางมาในทางด้านของถนนแต่ว่าก็อันตรายเหมือนกันนะคะคุณวีระค่ะอยู่ที่มอเตอร์เวย์คุณวีระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยา
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่มอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่3แล้วนะครับรถเคลื่อนตัวได้ช้าเต็มทั้ง4ช่องทางจราจรเลย
0: เป็นฝั่งทางด้านไหนอะคะ
1: ฝั่งมุ่งหน้าถนนพระราม9คร
0: ับ อ๋อฝั่งขาเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะรถเต็มตั้งแต่ช่วงไหนมาคะ
1: กิโลเมตรที่ 4.5 ครับ
0: อ๋อ 4.5 ก็คือช่วงก่อนหน้านั้นก็รถเยอะมาก่อนด้วยไหมคะ
1: ก็ไม่นะครับผมขึ้นมาตรงลาดกระบังนะคร
0: ับ
1: ลาดกระบังซอย5ตรงแอร์พอร์ตลิงก์นะครับสถานีลาดกระบังก็มาก็ขับมาสักกิโลนึงก็ยังไม่ค่อยมีอะไรจนถึงกิโลเมตรที่ 4.5 นะครับมันรถก็เริ่มชะลอตัวแล้วใช่ตอนนี้ทำความเร็วได้ประมาณ 30-40 กิโลเมตรนะครับ
0: แถวทับช้างนะตรงนั้นที่เริ่มช้านะคะ
1: ใช่ใช่ครับทับช้าง
0: ค่ะ
1: มองเข้าไปในทับชายน้ำยังท่วมอยู่เลยครับ
0: โอ้ค่ะเห็นเลยใช่ไหมคะอันนี
1: ้เห็นครับเห็นเพราะเรามันจะอยู่ริมเลยฮะทางเข้าแต่เมื่อกี้มาจากลาดกระบังซอย5ทับ3เนี่ยน้ำท่วมนะครับรถเล็กไม่ควรเข้าไปนะครับ
0: ซอย5ทับ3เหรอฮะ
1: ถนนลาดกระบังเลยครับแถวบริเวณซอย5ทับ3จะมีน้ำท่วมขัง3เลนเลยครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งขาเข้ากรุงเทพกับฝั่งขาออก
0: เท่าที่เห็นนี่คือระดับน้ำคือแบบว่ารถเล็กไม่ควรเข้า
1: ไม่ควรเข้านะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันก็ต่ำลงไปก็ถึงท่อไอเสียนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าของท่วมเดิมหรือว่าที่เมื่อกี้ฝนตก

0: น่าจะของเดิมแล้วมีน้ำมาเติมเพิ่มเข้าไปด้วยน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วเจอฝนบ้างหรือยังเพราะตอนนี้ดิฉันดูตรงแถวๆตรงบริเวณต่างระดับที่จะข้ามมาทางพระรามเก้าตัดใหม่นี่เห็นมีถนนเปียกๆอยู่เหมือนกัน
1: แถวนี้ตกไปแล้วครับแต่ว่าตอนขับมาเนี่ยมันก็จะมีละอองเล็กๆ เริ่มลงเม็ดแล้วนิดๆนะครับแต่คงไม่น่าจะตกใหญ่แล้วเพราะว่าฟ้าเปิดแล้วครับ
0: ค่ะใช่ๆเพราะไปโซนทางนู้นไปทางตะวันตกหมดแล้วตอนนี
1: ้อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: แต่ข้างหน้าผมเนี่ยที่ไปแถวห้วยขวางอะไรมองไปถึงไกลตรงนั้นดินแดงครับไม่ก้อนใหญ่นะครับ
0: ตรงแถวทางโซนทางแถวตรงดินแดงเหรอคะเพราะว่าแถวตรงท่านเรื่องของปทุมธานีอะไรเงี้ยยังมีอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: นี่ครับมองมุ่งหน้าตรงไปทางนั้นนะตรงตัดตามแนวถนนพระรามเก้านะเมฆฝั่งนั้นก้อนใหญ่มาก
0: ใช่เพราะโซนทางดอนเมืองทางธัญบุรีปทุมธานีอะไรเงี้ยยังมีอยู่ยังมีฝนตกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็ไปทางด้านของกรุงเทพตะวันตกเนี่ยออกไปทางด้านของบางแคไปทางออกไปทางเส้นไปสัมพันธ์ไปนครปฐมอะไรตรงโซนตรงนั้นเหมือนกับฝน2กลุ่มเนี้ยเหมือนกับแตกออกมาเป็น2ทางแล้วตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ฮะก็เป็นตอนนี้เรายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะเรื่องของฝนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุยกับกรมอุตุบอกว่าช่วงวันนี้วันจันทร์วันอังคารเนี่ยจะตกเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ก่อนเลย
1: โอ้โหจริงเหรอครับ
0: ค่ะจะตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดแบบเนี้ยไปตลอดเลยทั้งวันอย่างเงี้ยตั้งแต่บ่ายไปจนถึงค่ำเลยอะค่ะ
1: เมื่อวานได้ยินเห็นข่าวมีลูกเห็บตกแถวลาดพร้าว
0: ใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังเข้าไปแสดงความเห็นในเพจของจสร้อยเหมือนกันบอกว่าแถวสายไหมมีทั้งลมมีทั้งฝนมีทั้งลูกเห็บมาหมดเลย
1: โอ้แปลกนะครับอยู่กรุงเทพมานานไม่เคยเจอ
0: ดิฉันก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน
1: มีเพิ่งได้ยินข่าวเนี่ยเคยได้ยินส่วนใหญ่จะเป็นแถวเหนือ
0: ต่างจังหวัด
1: เน
0: าะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้กลางเมืองเลยทีนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวีระขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะก็บรรยากาศแบบว่ามันเริ่มแบบว่าแปลกๆเนาะเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-747-400

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหนุ่มแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาช่วงบริเวณแยกท่าดินแดงนะคะที่บอกว่ามีสัญญาณไฟขัดข้องตอนนี้เลยทำให้รถติดขัดหยุดนิ่งนานเป็นสัญญาณไฟเขียวค้างทำให้ด้านอื่นด้านอื่นๆเนี่ยแดงไม่ได้เขียวเลยนะเป็นฝั่งที่มาจากถนนสมเด็จเจ้าพระยาฝั่งขาเข้าแยกคลองสานมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกท่าดินแดงตอนนี้เราแจ้งไปที่ศูนย์บพิตรให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีที่มีกันสาดปลิวตกลงมานะคะที่ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์65แยก17ดาบตำรวจสมหมายประจักษ์โกนะคะผู้บังคับหมู่จราจรสน.บางพลัดนะดาบคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้การจราจรเปิดได้ปกติแล้วคร
0: ับ ค่ะตรงกันสาดนี่เคลื่อนย้ายแล้วใช่มั้ยคะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเอาขึ้นรถครับของเสียทางเท้ากำลังเสียทางเท้าคร
0: ับ อ๋อค่ะมันปลิวมาจากตรงไหนคะดาบ
1: เป็นหลังคาบ้านครับเป็นชั้นสามครับเป็นหลังบ้านใช้ไม้แต่ชั้นสามนะครับแล้วพอเป็นพัดมันก็ปลิวออกมาครับ
0: บ้านตรงบ้านตรงนั้นเลยใช่ไหมคะบ้านตรงที่หลังคาหล่นลงมาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอดีลมมาน่าจะมาทั้งหลังนะครับแล้วก็เป็นหลังคาที่ต่อเป็นชั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเห็นพอเห็นในภาพมันจะมีบางส่วนไปพาดถูกสายไฟไม่ได้รับความเสียหายใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเป็นสายไฟเป็นพวกสายเคเบิลสายอะไร
0: สายสื่อสารพวกนั้น
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: แล้วที่การไฟฟ้าเขามาจากพวกแบบเจ้าหน้าที่แบบเป็นผู้ช่วยแล้วก็จะมีการไอ้เป็นทั้งเรียบร้อยหมดแล้วคร
0: ับ ค่ะค่ะ
1: เขาใช้ที่เคลียร์มาเขาพูดว่า
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะในซอยนี
1: ้ได้ปกติคร
0: ับ ค่ะอ่ะได้ค่ะแล้วตรงในพื้นที่มีปัญหาเรื่องของต้นไม้ล้มมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วนะคะทุกอย่างสถานการณ์ปกติแล้วนะตอนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายในซอยจรัญสนิทวงศ์65แยก17นะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ภายในซอยที่ในถนนสังคมสงเคราะห์ซอย17แล้วก็ซอย19มีต้นไม้เนี่ยมันหักโค่นลงมากีดขวางการจราจรนะแล้วต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โชคชัยนะก็เร่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นลงมาให้พ้นกีดขวางแล้วนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โชคชัยช่วยกันหมดเลยนะดมกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาช่วยกันเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่มันหักโค่นลงมาตรงช่วงของซอยสังคมสงเคราะห์ซอย17คือจะอยู่ระหว่างซอย17ซอย19นะแล้วต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวขนาดใหญ่นะก็ช่วยกันในส่วนของการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางเพื่อเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะในช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ลมแรงทำให้มีต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางการจราจรในหลายๆพื้นที่เลยนะตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้รายงานก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นอกเหนือจากที่รายงานไปแล้วเนี่ยแถวๆทางด้านของลาดพร้าว107ตรงนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะพื้นที่ทางด้านของลาดพร้าวที่มีต้นไม้เนี่ยก็มีเรื่องของต้นไม้กิ่งไม้ที่ล้มลงมาแล้วต้นไม้ไม่ใช่ขนาดเล็กๆนะต้นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวล้มลงมาแบบถอนรากถอนโคนกันอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางแล้วก็ไปเจอเรื่องของต้นไม้ล้มแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไงก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เส้นทางหลวง หมายเลข305นะคะทางศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงค่ะรายงานเส้นทางทางหลวงหมายเลข305ตรงช่วงบริเวณหน้ามสว.องครักษ์ตอนนี้เนี่ยรถเล็กยังสัญจรได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำเสริมแนวกระสอบโดยล่าสุดเมื่อตอนช่วง 11:45 นทางแขวงทางหลวงนครนายกก็ร่วมกับอบต.คลองใหญ่เร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังบนทางหลวงหมายเลข305ถนนรังสิตนครนายกที่บริเวณแยกทางเข้ามสว.องครักษ์โดยมีการซ่อมแซมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อให้รถขนาดเล็กนั้นสามารถสัญจรได้แล้วก็ได้มีการเปิดทางระบายน้ำที่บริเวณเกาะกลางแล้วก็ทางเท้าข้างทางนะคะเพื่อช่วยระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นการลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะก็ขอให้ผู้ใช้ทางนั้นชะลอความเร็วเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ก่อนเดินทางด้วยนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือว่าจะสอบถามไปที่สายด่วนของกรมทางหลวงก็ได้นะคะที่หมายเลข1586สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้เป็นทางด้านของทางหลวงหมายเลข305ที่มีคือกระสอบทรายที่เป็นแนวที่เขากันน้ำเนี่ยมันพังลงมาเลยทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในถนนตรงช่วงบริเวณแยกมสว.องครักษ์นะคะทางสำนักงานเขตลาดพร้าวค่ะเขามีการแจ้งเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะคะเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เขตลาดพร้าวส่งผลให้มีอุบัติเหตุต้นไม้โค่นล้มในหลายพื้นที่อาจจะกีดขวางเส้นทางแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่มีต้นไม้ล้มหรือว่าสิ่งกีดขวางด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยในเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลาดพร้าววังหินทางด้านของถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะก็จะมีทั้งต้นไม้แล้วก็ป้ายการจราจรอะไรต่างๆนานาเนี่ยหักโค่นลงมาล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงจุดในเส้นทางก็จะกีดขวางการจราจรเป็นช่วงๆไปนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งในส่วนของการเก็บในการทำให้พ้นกีดขวางอยู่นะคะโซนลาดพร้าววังหินโชคชัยแล้วก็ไปทางด้านของสายไหมเนี่ยมีลมค่อนข้างแรงเลยทำให้มีเรื่องของต้นไม้ล้มป้ายล้มอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยหลายจุดนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทยอยกันให้เก็บขวาดให้เรียบร้อยพ้นกีดขวางกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้กันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์ปัญกาชาญอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำผู้ว่าราชการภาคใต้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนวันที่8ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้เจอฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากชาวเคหะร่มเกล้ามีความหวังน้ำลดแล้ว30เซนติเมตรกรุงเทพมหานครเร่งใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบ24ชั่วโมงทหารจากกองทัพบกช่วยชาวบ้านทยอยเข้าทำความสะอาดบ้านและนำรถจมน้ำออกซ่อมด้านผู้ว่าราชการชัดชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะชุมชนร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำรอยไม่กังวลน้ำเหนือและทะเลหนุนคันกั้นน้ำยังรับได้บ่ายวันนี้ฝนตกหนักลมแรงหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกิดเหตุต้นไม้ล้มเสาไฟหักโค่นทับรถยนต์เสียหายส่วนถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ระดับน้ำสูงต่อเนื่องรถเล็กผ่านไม่ได้รองเลขาสทนช.เผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยาวันนี้ทำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินน้ำใกล้เต็มความจุเขื่อน 99.55%ด้านลุ่มน้ำเพชรยังน่าห่วงต้องเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานยศชนันเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยน้ำท่วมเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวเลขน้ำท่วม55จังหวัดกระทบธุรกิจ 4,216 รายเสียหาย 147.84 ล้านบาท 95% ขอเงินช่วยเหลือรัฐเร่งอัดมาตรการช่วย SME ปภ.แจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม.เปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ65จังหวัดและครบ50เขตกรุงเทพมหานครล่าสุดยอดลงทะเบียน 72,217 คนมากที่สุดในกรุงเทพมหานครกว่า 340,000 คนรองลงมาสมุทรปราการ95,450 คนและปทุมธานี 83,482 คนโฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าและบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานปัดภารกิจแต่ปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณชี้ร่างกฎหมายยังไม่บังคับใช้มุ่งโปร่งใสและวินัยการคลังทนายนรเศรษฐ์เตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียสุชาดาหลังตั้งข้อสังเกตไม่พบรายการนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นหนึ่งในบัญชีแต่ปรากฏภาพสวมใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมตั้งคำถามหากเป็นนาฬิกาที่ยืมจากเพื่อนยังต้องแสดงเป็นภาระผูกพันหรือไม่กรรมาธิการกฎหมายเรียกสุชาดาและสามีเข้าชี้แจง7ตุลาคมนี้ปมเอี่ยวพนันออนไลน์และฟอกเงินเลขารัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่กำกับซ่อมท่อน้ำมันรั่วพระราม3เปลี่ยนท่อ14เมตรแล้วเร่งทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพภายในท่อน้ำมันเพื่อความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำปิดฉากอย่างเป็นทางการการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจีนเป็นเจ้าเหรียญทอง169เหรียญทองรองลงมาเจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองและเกาหลีใต้39เหรียญทองขณะที่ไทยอันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงด้านบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยได้รับรางวัลกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วย
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคะคุณโจบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชดำริฝั่งขาเข้ามาจากแยกสารสินค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์ตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งบอกว่าสัญญาณไฟจราจรตรงบริเวณแยกราชประสงค์ขาเข้ามาจากแยกสารสินค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์ตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้า

0: ช่วงประมาณกิโลเมตรที่48จนถึง46มีน้ำท่วมขังสูงประมาณครึ่งล้อรถเลยนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะเริ่มมีระดับน้ำท่วมขังในพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะเดี๋ยว เราเพิ่มเติมให้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่แน่ใจว่าอันนี้ เกิดจากเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีทางคุณลูกหมูพลังบวกค่ะแจ้งบอกว่าฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมตรงช่วงของซอย39ตรงลำลูกกานะเป็นอันนี้เป็นเส้นทางถนนลำลูกกาหรือว่าผลโยธินคะเนี่ยได้บอกว่าหน้าซอย39ทางไปอนุสรณ์สถานทูปัตเตมีน่าจะเป็นตรงช่วงของบริเวณลำลูกกาซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็น้ำมันเพิ่งจะเริ่มลดระดับลงแล้วพอฝนตกลงมาทีนี้กลับมาท่วมขังอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเป็นทางด้านของอนุสรณ์สถานตรงลำลูกกานะเมื่อตอนช่วงสายๆยังเห็นอยู่ว่าระดับน้ำมันลดลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีน้ำท่วมขังอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นบอกว่าที่จะไปทางอนุสรณ์สถานทุกปัตเตมีไปรังสิตนะคะตอนช่วง 16:42 นาทีแล้วก็มีทางคุณผู้ฟังนะคะแจ้งเข้ามาในถนนนักนิวาสคุณบุษกรค่ะบอกว่าถนนนักนิวาสตอนนี้น้ำท่วมเสมอฟุตบาทเป็นช่วงๆเลยนะคะก็จะทำให้เห็นว่าในเส้นทางทางด้านของถนนนักนิวาสนะคะตอนนี้รถเนี่ยเนื่องจากข้างในอย่างที่บอกว่ามีน้ำระดับน้ำสูงประมาณทางเท้าอ่ะนะคะก็เลยทำให้ในทางด้านของนาคดีวาดนี่รถเข้าไปทางด้านในแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆไปตลอดเส้นทางเลยนะคะศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงค่ะแจ้งบอกว่าเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงบนถนนพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่46บวก150มาถึงกิโลเมตรที่46บวก450ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครส่งผลให้น้ำจากคลองสุนัขหอนล้นเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงแล้วก็ไหลเข้าสู่ร่องก่อนที่จะล้นเข้ามาทางผิวการจราจรนะคะเป็นระยะทางประมาณ300เมตรด้วยกันครอบคลุม2ช่องจราจรนะคะครอบคลุม2ช่องจราจรด้านซ้ายรวมไหลทางสามารถใช้ได้ใน2ช่องทางขวารถขนาดเล็กสามารถสัญจรผ่านได้การจราจรหนาแน่นเจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบพร่องน้ำให้ลงคลองอยู่นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2เนื่องจากว่าน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันเข้ามาบนถนนน้ำจากคลองสุนัขหอนล้นเข้าพื้นที่แก้มลิงแล้วก็บางส่วนก็ล้นเข้ามาทางเส้นทางทางด้านของผิวการจราจรด้วยนะคะระยะทางประมาณสัก300เมตรได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่คุณหัวโต99นะคะอยู่ถนนทหารบกคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฝนหยุดไปแล้วนะ
0: ตกหนักไหมคะตอนนั้น
1: ก็สู้ใหญ่ไม่หนักมาก
0: อืมค่ะ
1: ก็ตกเปียกนะแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะครับแต่ว่าตกเฉพาะตัวเมืองนะ
0: ค่ะ
1: อำเภอเมืองแต่ว่าทางด้านดอนตูมไม่ตก
0: อืมค่ะ
1: มาจากดอนตูมไม่ตก
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็ถนนเริ่มบางจุดก็มีแห้งละแต่ว่าน้ำไม่มีท่วมขังนะ
0: ค่ะ
1: ก็ยังใช้ได้อยู
0: ่
1: นะครับก็ฐานบกก็มีติดตรงทางรถไฟที่เดียวนะครับหน้าพระรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ขวาพระหมุนไปมาหน้าพระเจ็ดไม่เป็นปัญหาเทศาก็ยังใช้ได้เท่าที่ดูไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็แดดจ้าตอนนี้ทางตะวันตกไม่มีฝนเลยก็ยังอยู่ทางกรุงเทพทางเดียวนะฝนนะสมุทรสาครกรุงเทพรวมว่าทางใต้ออกไปทางเหนือทางทิศนู้น
0: ค
1: ือช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของนักกีฬาเปลี่ยนจะเข้าหน้าหนาวฝนก็จะไปหนักติดทะเลทั้งหมดติดขอบทะเลทั้งหมดเดือนนี้ทั้งเดือนส่วน

0: แต่จะตกแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะลงไปใต้แล้ว
1: ค
0: ่ะนี่แหละคือจะทิ้งช่วงแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางเหนือก็จะไม่มีฝนแต่ถ้ามีฝนก็ทีนี้พอเสร็จก็จะหนาวละ
1: ใช
0: ่ถ้าชุกหนักก็จะติดทะเลทั้งหมดทั้งขอบทะเลเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะตกหนักเป็นพิเศษก็ตอนนี้ถ้ามากรุงเทพต้องระวังเพราะว่าจะสุดท้ายเลยก่อนจะลงทะเลเขาก็จะถล่มกรุงเทพก่อนเดือนสุดท้ายที่เขาจะกลับบ้านเหมือนกันแต่จะลงไปใต้
1: ค่ะ
0: ครับที่อยู่ทางริมน้ำตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับขอบคุณนี่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางด้านของจังหวัดนครปฐมนะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยถนนรังสิตปทุมนะคะคุณผู้ฟังใครใช้เส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมอยู่ในช่วงนี้เป็นฝั่งที่ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตนี่ตอนนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีก็เคลื่อนตัวตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเข้ามาจนถึงตรงบริเวณทางต่างระดับรังสิตในช่วงนี้นะคะยังช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ลงไปจากทางด้านของต่างระดับรังสิตออกไปทางด้านของรังสิตนครนายกตอนนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณทางโค้งตรงช่วงโค้งที่จะเข้าไปทางฟิวเจอร์พาร์คนะคะหรือว่าตรงโค้งตรงเปาโลโรงพยาทางหน้าโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยในช่องทางจะบอกว่ากี่เลนดีตอนนี้เนี่ยน้ำมันท่วมมาตรงช่วงบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลน้ำท่วมมากเลยนะรถเนี่ยจะวิ่งได้ในช่องทาง2ช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะก็เลยจะทำให้รถที่ลงมาจากทางต่างระดับรังสิตเนี่ยมีปัญหาติดขัดต่อเนื่องไปอันนี้ก็เลยต่อเนื่องไปจนถึงเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมนะคะที่จะเป็นฝั่งขาเข้าท้ายเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณทางต่างระดับตรงแยกบางพูนตรงช่วงของฝั่งขาเข้ามานะคะลงไปทางด้านของเส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกพอพ้นจากตรงบริเวณตรงทางเข้าที่มีน้ำท่วมขังตรงช่วงของโค้งฟิวเจอร์ตรงคลองหนึ่งตรงจุดนี้มาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ายังมีปริมาณรถเยอะอยู่แล้วก็โดยเฉพาะในเส้นทางฝั่งขาออกก็พอพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยฉันดูฝั่งขาเข้าตรงช่วงของแถวๆตรงช่วงของสะพานฟ้าตรงนี้เนี่ยมีตรงช่องทางริมๆเนี่ยมันจะมีน้ำแบบว่ามีน้ำเอ่อขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลยทำให้แต่การจราจรนี่โดยรวมถึงว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแต่ว่าในช่องทางซ้ายสุดเนี่ยจะมีแบบพื้นเปียกๆอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมากันที่เดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในเดี๋ยวนะคะตรงช่วงของลำลูกกาที่เมื่อสักครู่นี้นะที่เป็นเส้นทางที่คุณลูกหมูพลังบวกนี้รายงานมาผ่านทาง X นะที่บอกว่าตรงหน้าซอย39ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอนุสรณ์สถานทูปะเตมีระดับน้ำนี่โดยเฉพาะในช่องทางซ้ายกับกลางนี่รถเล็กน่าจะผ่านไม่ได้อะค่ะเขาจะวิ่งมาทางด้านของช่องทางขวาทั้งหมดเลยนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยลงมาจากตรงต่างระดับตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยรถก็จะมาชิดขวากันตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีการจราจรที่แบบจะเคลื่อนตัวค่อยๆเคลื่อนตัวตามกันไปช้าๆนะคะน่าจะเป็นเส้นทางด้านของลำลูกกานะคะตรงช่วงนี้คุณผู้ฟังคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะที่บริเวณด่านช่างน้ำหนักดาวคะนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพื่อทำการติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3ค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB ซึ่งประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวค่ะบนทางพิเศษเฉลิมมหานครที่บริเวณด่านดาวคะนองในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้ค่ะจะมีการปิดและก็เบี่ยงการจราจรในด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569อันนี้ปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรในช่องทางช่องเก็บค่าผ่านทางที่4แล้วก็ที่5จำนวน2ช่องจราจรตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่1มกราคม2570นะตั้งแต่1ตุลาคม69ไปจนถึง1มกราคมปี70เลยนะคะนี่ปิดตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันทั้งนี้ค่ะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามความเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Exact Call Center ที่หมายเลข1543ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Exact Protocol นะคะไว้บนโทรศัพท์มือถือของคุณก็ได้นะคะเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOS ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store แล้วก็ Google Play นะคะมาในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรหลังจากที่ฝนตกลงมาตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใช้เส้นทางไหนที่สภาพการจราจรที่คุณผ่านไปแล้วมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของต้นไม้ล้มอะไรยังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆก็คือที่คุณบุษกรแจ้งเข้ามาถนนนาคนิวาสระดับน้ำท่วมเสมอฟุตบาทเป็นช่วงๆเลยนะคะทำให้รถเนี่ยจะต้องค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านไปนะคะเนื่องจากว่ามีระดับน้ำสูงเสมอทางเท้าเป็นช่วงๆนะคะมีผู้สอบเดี๋ยวนะเราสอบถามไปที่ทางด้านของสน.มีนบุรีบอกว่าในพื้นที่ไม่มีฝนตกนะคะช่วงถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าหน้าเรือนจำมีนบุรีระดับน้ำลดแล้วลดลงแล้วนะคะรถสามารถขับผ่านได้แล้วก็ถนนสุวินทวงศ์ช่วงบริเวณหน้าโลตัสมีนบุรีแยกตัดกับถนนหทัยราชยังมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายเล็กน้อยรถขนาดเล็กผ่านได้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของสน.มีนบุรีนะคะบอกว่าไม่มีฝนตกในพื้นที่นะคะทั้งทางด้านของสุวินทวงศ์หน้าเรือนจำมีนบุรีก็ระดับน้ำก็ลดลงแล้วสุวินทวงศ์ช่วงหน้าโลตัสมีนบุรีมาถึงทางด้านของแยกตากอาทายราชก็ยังมีน้ำท่วมในช่องทางซ้ายเล็กน้อยนะรถขนาดเล็กสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะแล้วก็มีการเปิดการจราจรในถนนสุวินทวงศ์บริเวณจุดกับรถใต้สะพานกับรถหน้าเรือนจำมีนบุรีนะคะเป็นจุดกับรถใต้สะพานกับรถหน้าเรือนจำมีนบุรีเนี่ยน้ำลดหมดแล้วนะคะก็สามารถเปิดการจราจรได้ใช้เป็นเส้นทางกับรถได้ตามปกติแล้วนะคะเป็นถนนสุวินทวงศ์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจากทางด้านของแถบสุวินทวงศ์นะมาดูทางด้านของถนนงามวงวานกันบ้างนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในถนนงามวงวานฝั่งขาออกจะมีรถเยอะช่วงจากหน้าเรือนจำไปทางด้านของพงเพชรนะคะลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่แต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางในถนนงามวงวานฝั่งขาเข้ามาจากแยกแครายค่ะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนงามวงวานต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนมาจนถึงแยกเกษตรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดานะคะสำหรับรัชดาที่ไปจากทางด้านรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางด้านรัชวิภา ต่อเนื่องไปทางด้านของประชานุกูลตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยจะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณต่างระดับราชวิภาที่จะขึ้นมาทางด้านของประชานุกูลนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไปทางด้านของประชานุกูลต่อเนื่องไปทางวงสว่างไปสะพานพระราม7ไม่เป็นปัญหานะคะบนฝั่งกับกันที่มาจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางประชานุกูลราชวิภามาที่ราชโยธินลงมาทางด้านของถนนรัชดามุ่งหน้าไปทางรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะถนนลาดพร้าวในช่วงนี้เนี่ยลาดพร้าวฝั่งขาออกนะคะช่วงที่มาจากแยกลาดพร้าวมารัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องมาจนถึงลาดพร้าว71การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของลาดพร้าว71ไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านของลาดพร้าวซอยลาดพร้าว93ก็จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆพอเลยจากทางด้านของซอย93ไปนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของลาดพร้าว101ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วกันได้นะคะต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณตรงแยกบางกะปิเลยส่วนทางด้านกลับกันจากทางด้านของแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณซอยลาดพร้าว112ผ่านมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางลาดพร้าว71มาโชคชัย4ต่อเนื่องมาทางแยกราชดำเนินลาดพร้าวในช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชดำเนินลาดพร้าวนะคะผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกลาดพร้าวการเคลื่อนตัวของรถก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนรถที่ลงมาจากสะพานต่างระดับตรงแยกลาดพร้าวเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของปากซอยลาดพร้าว101ขออภัยซอยลาดพร้าวซอย1นะคะตรงช่วงต้นลาดพร้าวพอพ้นจากทางซอยลาดพร้าวซอย1ไปแล้วเนี่ยก็ใช้ความเร็วกันได้นะคะพหลโยธินแยกลาดพร้าวเข้ามาทางสะพานควายช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าทางสน.มีนบุรีเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่นะคะถนนสุวิทวงศ์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของสะพานข้ามคลองสามวามาถึงถนนหทัยราชนะคะในฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังเราสอบถามไปบอกว่าในมีนบุรีเองเนี่ยไม่มีฝนตกแต่ตรงบริเวณจุดกลับรถหน้าเรือนจำมีนบุรีก็น้ำลดแล้วแล้วก็รถผ่านได้หน้าโลตัสมีนบุรีในช่วงนี้ก็หน้าช่วงหน้าโลตัสมีนบุรีมาทางด้านของหทัยราชก็ยังมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณยุทธนะคุณยุทธสวัสดีค่ะคุณยุทธสวัสดีค่ะตรงเส้นพระราม2ใช่ไหมคะที่มีน้ำทะเลหนุนนะคะ
1: ใช่ครับพระราม2ขาเข้าช่วงที่น้ำขังประมาณปม.ที่46
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเลยวันนาขวางมาซึ่งมันมีน้ำท่วมขังประมาณสัก100เมตรแต่ผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นน้ำทะเลหนุนแต่คงจะเป็นน้ำที่ท่วมขังอยู
0: ่
1: ทีนี้ท้ายแถวก่อนถึงที่น้ำท่วมขังในประมาณสัก7กิโล8กิโลได้แต่พอถึงจุดที่น้ำท่วมขังเนี่ยมันจะ2เลนซ้ายเนี่ยมันจะลึกนิดนึงส่วนเลนขวาเนี่ยไปได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะไปถึงความเร็วได้แต่ว่าพ้นจุดนั้นไปเนี่ยวิ่งได้ตลอดสบายเลย
0: ค่ะ
1: ผมว่าไม่น่าผมมองว่ามันไม่น่าใช่น้ำทะเลหนุนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆประมาณสัก100เมตร
0: หมายถึงว่าช่วงที่มีน้ำสูงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับประมาณสัก100เมตรเกือบ100เมตรอะไรประมาณนี้ฮะมันคือถ้าเป็นน้ำทะเลหนุนมันต้องหนุนทั้งเส้นทั้งถนนซึ่งมันน่าจะยาวกว่านี้ถูกต้องไหมฮะแต่นี่มันเป็นน้ำมันเป็นช่วงสั้นๆประมาณสักร้อยเมตรอ่ะ
0: เพราะว่าถ้าน้ำทะเลหนุนมันต้องเหมือนกับตรงช่วงก่อนหน้านี้ที่แถวแถวหน้าดูโฮมแถวบ้านแพร์พวกนี้ที่มีน้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนั้น
1: ใช่ครับแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันแค่ช่วงสั้นๆผมว่าน้ำมันระบายออกไม่ได้มากกว่ามันเลยขังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าปัญหาคือท้ายแถวก่อนถึงจุดที่น้ำท่วมขังเนี่ยใช้เหงาประมาณ 7-8 กิโลซึ่งผมก็โทรเข้าไปที่191ของสมุทรสาครนะเขาก็บอกว่ามันมีวอ40อยู
0: ่
1: แต่ไอ้ผมไม่ถึงตรงนั้น
0: อ
1: ่ะไอ้จุดที่เขาชนกันน่ะเขาเข้าคู่ขนานด้านซ้ายแล้วแต่มันก็ยังติดอยู่พอเลยเข้าไปอ๋อผมถึงรู้ว่าอ๋อมันมีน้ำท่วมขังมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงนั้นแล้วน้ำมันผมบอกว่าน้ำมันระบายออกไม่ได้มากกว่าเพราะว่าตรงอื่นมันไม่มียังไงฮะมันจะมีแค่จุดนั้นจุดเดียว
0: ค่ะแล้วตรงบริเวณก่อนถึงตรงช่วงของหน้าขวางนี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: หมายถึง
0: ที่น้ำมันสูงอะค่ะ
1: น้ำมันสูงประมาณสักครึ่งล้อรถนะครับแต่ว่ามันเป็นทางยาวประมาณสักร้อยเมตร
0: ค่ะ
1: แล้วทีเนี้ยรถแล้วมันเป็นช่วงที่กับทางคู่ขนานมันจะต้องบีบเข้ามาเข้าช่องทาง
0: มันสุด
1: ช่องทางขนานตรงนั้นแล้วมันก็เลยรถก็เลยเข้ามารวมกันใช่ไหมฮะเราความที่น้ำมันท่วมขังสูงเขาก็จะเบี่ยงขวาซึ่งเบี่ยงขวามันไปได้แต่ว่ามันใช้ความเร็วไม่ได้แค่นั้นเองมันก็เลยมันไม่ชะลอตัวพอชะลอตัวแล้วมันก็เลยเป็นการติดสะสมแต่ว่ามันไม่ได้ติดนิ่งอยู่กับที่นะครับไปได้นิดอะไรประมาณเนี้ย
0: ขยับค่อยๆขยับไปเรื่อย
1: ใช่แต่ท้ายแถวยาวมากครับยาวมาก7-8กิโล
0: ค่ะค่ะแล้วพอพ้นจากจุดนั้นมาก็ปกติ
1: โฟเลยครับโฟเลยครับเหมือนไม่มีอะไรเหมือนก่อนหน้าที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรถทำความเร็วได้ดีเลยทั้งสามช่องทางเลยครับยันมาถึงเซ็นทรัลพระราม2เลย
0: โอ้ค่ะถ้างั้น
1: คือพ้นจากตรงนั้นมานี่คือไม่มีปัญหาเลยครับคุณไปได้ตลอดเลย
0: ค่ะค่ะก็คือรถมันจะมาคือเหมือนจะเบี่ยงเข้ามาในช่องทางหลักตรงนี้นะก็เลยทำให้มีการชะลอตัวไปด้วย
1: พอเบี่ยงมามันก็จะเจอน้ำท่วมขังเลย
0: ซึ่ง
1: น้ำท่วมขังมันก็จะถึงก่อนทางที่คู่ขนานเบี่ยงลงมาใช่ไหมครับแล้วก็เลยกินเขาพี่ผมตีสักประมาณสักช่วงที่น้ำท่วมขังสักประมาณสักร้อยเมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผมว่าช่องซ้ายสุดน่าจะลึกนิดนึงเพราะสรีระถนนเหมือนมันจะเอียงมาทางซ้ายหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่องทางซ้ายเนี่ยซ้ายสุดเนี่ยมันจะน้ำ ค่อนข้างจะลึกนิดหนึ่งแต่ถ้าช่องทางขวาก็ประมาณแก้มยางแก้มยางแต่ว่าถ้าเลนกลางเลนที่สองน่าจะประมาณสักเลยแก้มยางขึ้นมาหน่อยนึงแต่ข้างซ้ายนี่หนักแต่ถามว่ารถสามารถผ่านได้ไหมผ่านได้รถสามารถผ่านได้แต่ว่าผมว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ความเร็วกันเพราะมันมีน้ำแต่พอเลยจุดอ่ะพอเลยจุดน้ำท่วมขังเนี่ยวิ่งได้แบบสบายสบายโฟเลยครับ
0: ค่ะค่ะโอ้มันก็เลยทำให้นอกจากทางหลักก็คือเส้นพระรามสองมาแล้วเนี่ยรถที่จะออกมาจากทางด้านของนาขวางก็ติดไปด้วยตอนนี้
1: นาขวางถ้าฝั่งวัดนาขวางคือฝั่งขาออกผมมองไม่เห็น
0: มาฝั่งขาเข้ามาติดไปด้วยเลยตอนนี้
1: ใช่ครับใช่ครับก่อนท้ายแถวน่าจะก่อนถึงวัดนาขวางประมาณอย่างที่ผมจำเรียนนะครับประมาณ7-8 กิโลได
0: ้ค่ะค่ะค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นติดทั้งในทางหลักและในเส้นทางที่เป็นทางรองมาด้วยเลยแบบนี้นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับปัญหามีจุดเดียวครับจุดนี้จุดเดียวพอเลยจุดนี้มาก็สบาย
0: ค่ะแต่มันน่าจะเป็นน้ำมาจากไหนอะทำไมถึงมาขึ้นมาตอนนี
1: ้ผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ข้อผมตั้งข้อสังเกตเองนะครับผมคิดว่าจุดนั้นอะมันน้ำมันไม่มีทางระบายออกมากกว่ามันเลยขังอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าจุดอื่นมันไม่มีฮะ
0: อย่าง
1: ที่เราคุยกันคือถ้าเป็นน้ำทะเลหนุนเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นตรงแถวมันจะเป็นช่วงที่ยาวกว่า
0: ร้อ
1: ย
0: เมตร
1: ที
0: ่ผมจ
1: ำ
0: เรีย นถูกไหมครับแล้วมีฝนตกไหมฮะตอนนี
1: ้ไม่มีฮะไม่มีฝนเลยไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวไม่มีมีแต่น้ำท่วมขังจุดนั้น
0: แ
1: หละคือผมไม่รู้ว่าเป็นของกรมทางหลวงหรือของปต.หรือเทศบาลอะไรเนี่ยคือเขาควรต้องลงมาดูละ
0: คุณยุทธผ่านตรงนี้บ่อยไหมจะถามว่าแล้วก่อนหน้านี้มันท่วมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: อ๋อผมเพิ่งผ่านวันนี้ผมไปโบหินมาจะกลับบ้านพอดี
0: ค่ะค่ะ
1: โอ้ก็ไอ้ความที่สงสัยว่าทำไมมันยาวมันคือผมกด Google Map ดูอ่ะแล้วมันแดงยาวมากผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอุบัติเหตุผมก็เลยโทรไป191โทรไป191ของสมุทรสาครเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุ
0: แต่อุบัติเหตุมันไปแล้ว
1: คงหมดเลยแต่พอไปเจอจุดอุบัติเหตุเขาเข้าคู่ขนานไปละ3 คันแต่รถมันก็ยังติดอยู
0: ่ค่ะ
1: ว่าพอรถยังติดอยู่เสร็จปุ๊บพอไปถึงอ๋อผมถึงรู้ว่ามันมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าให้ผมตามที่ผมสังเกตดูผมว่ามันน้ำมันไม่มีทางออกไม่มีทางระบายมากกว่ามันเลยอยู่ตรงนั้นเพราะตรงอื่นมันไม่มีไงฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่เลยเป็นตรงอื่นตรงบริเวณนั้นอ่ะมันไม่มีมันมีแค่สั้นๆแค่นั้นอ่ะประมาณ100 เมตรได
0: ้ค่ะ
1: ครับผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะประสานกับทางกรมทางหลวงอบต.อบต.อะไรก็ไม่รู้เทศบาลอะไรก็ไม่รู้ไงผมก็เลยโทรมาบอกข้อมูลกับสสร.อีกทีย
0: ินดีเดี๋ยวรับตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทีหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงน้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะ
1: ครับครับลองถามสมาชิกข้างหลังนะครับไม่ทราบว่าท่านใดมาถึงแล้วเฉายาวหรือว่า7-8 กิโลตามที่ผมนำเรียนหรือว่ามันสั้นลงมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ตอนนี้ผมผ่านมาเนี่ยยาวมากนานมากผมใช้เวลาตรงนั้นกว่าจะผ่านได้เกือบชั่วโมง
0: โอ้ค่ะค่ะแต่ว่าแต่มันก็เป็นแบบว่าพอคือเรื่องของเรื่องคือพอผ่านไปแล้วนี่ก็คือไม่มีอุปสรรคคือมีอยู่แค่ประมาณระยะประมาณ100 เมตรแค่นั้นเอง
1: ไม่มีครับพอผ่านจากตรงนั้นมานี่80-90ร้อยหนึ่งนี
0: ่
1: วิ่งได้เลย
0: ค่ะค่ะ
1: มีแค่จุดนั้นจุดเดียวครับ
0: จุดนี้จุดเดียวนะคะค่ะได้ค่ะ
1: จุดสังเกตถ้าเป็นขาจุดสังเกตไอ้ตรงน้ำท่วมขังถ้าเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับวัดนาขวางจะอยู่ขวามือเลยมานิดเดียวก็จะเจอน้ำท่วมขังนะฮะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงเราตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบว่าแล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้ๆกับคลองเนอะก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองใช่ไหมฮะตรงนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับผมว่ามันน่าจะตันน่าจะน้ำไม่มีทางไปอะไรมากกว่ามากกว่าน้ำทะเล
0: ค่ะค่ะได้
1: ค่ะเท่าที่ผมเช็คผมเช็คดูช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันน่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นประมาณ4 โมง
0: น่าจะยังไม่ถึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช
0: ่ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วจะได้ทราบสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเผื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้มาช่วยแบบมาระบายน้ำตรงนี้ลงเพราะมันทำให้รถเนี่ยผ่านไปได้ช้ามากเลยนะคะ
1: ได้ครับได้คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณยุทธขาขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ เป็นถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะที่คุณยุทธบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังบนถนนนะเป็นเส้นทางพระราม2ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแพ้วตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมระยะประมาณสัก100เมตรได้แต่ว่ารถเนี่ยมันติดยาวแล้วนะคะเป็นช่วงก่อนที่จะถึงตรงช่วงของวัดนาขวางตอนนี้การจราจรในฝั่งขาเข้าของถนนพระราม2จะมีระยะประมาณเนี้ยที่มีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนพระราม2หรือว่าใครตามหลังคุณยุทธมาเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้มีที่สายไหมนะที่ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าตรงช่วงของสายไหมมีวันนี้ทั้งลมทั้งฝนแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยเนี่ยก็เห็นภาพมีคนเอามาโพสต์ภาพอยู่ทาง Facebook แล้วเหมือนกันนะคะตรงสายไหมมีลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตอนช่วงที่ประมาณสักบ่าย2โมงเสร็จๆเกือบบ่าย3โมงเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักมีลมมีฝนคนเขาไปตั้งร้านขายของวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยที่ต้องมาทำมาค้าขายในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
4: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไทยของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างส่งสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ริกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา12นาทีสวัสดีค่ะคุณพัช
2: ครับ
1: วันนี้เป็นไงบ้างเจอฝนไหม
2: เจอครับวันนี้
1: ไปเจอแถวไหน
2: เจอนคร
1: แถวเจริญนครอ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่ม
2: ั้งไอคอน
1: ไอคอนสยาม
2: ก็ตกมาหนักแป๊บนึงมันช่วงนึง
1: เพราะว่าคือฝนน่ะวันนี้ตอนแรกอ่ะตอนช่วงตั้งแต่ช่วงเช้ามาถ้าสังเกตได้ก็คืออากาศร้อนมากอบอ้าวใช่ไหมคะก็ยังว่าบอกเดี๋ยวบ่ายๆจะมีฝนตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจใช่ไหมปรากฏว่าพอช่วงบ่ายมามันมีเริ่มมีแบบว่าเราเห็นว่าเป็นจุดเขียวๆเล็ก
2: ๆ
1: เป็นจุดเขียวๆเล็กๆมาในโซนทางด้านของกรุงเทพตะวันออกตอนแรกแบบก่อนเที่ยงมาเนี่ยฟ้าโปร่งมาตลอดเลยปรากฏว่าพอช่วงบ่ายๆมาเนี่ยมันก็จะเริ่มจากทางเขตสะพานสูงมาในพื้นที่เขตสะพานสูงแล้วก็คือตอนแรกเป็นจุดเล็กๆพอสักพักนึงมันเริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆพอขยายตัวขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็เลยทำให้โซนทางด้านของสะพานสูงแถวลาดพร้าวบางกะปิตรงนี้จะมีฝนตกลงมาแต่ว่าโชคดีหน่อยว่าคือทางด้านของแถวมีนบุรีแถวนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีหนาไม่มีฝนเพราะว่ามันจะไปก่อตัวอยู่ตรงแถวนี้แต่มันจะไปอีกจุดหนึ่งก็คือโซนขึ้นไปทางด้านของปทุมธานีที่จะมีกลุ่มฝนอยู่มันเหมือนกับว่าพอจากตรงโซนแถวสะพานสูงมาเนี่ยแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งตรงปทุมธานีตรงนั้นก็ฝนตกแรงด้วยเหมือนกันซึ่งตรงแถวทางด้านของสะพานสูงสายไหมตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจของ JS100 เหมือนกันบอกว่าวันนี้สะพานสูงอ่ะมาครบหมดเลยทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บมาครบหมดเลยนะคะ
2: มีลูกเห็บด้วย
1: มีลูกเห็บด้วยเมื่อสักครู่นี้เรียนเห็นภาพจากทางด้านของมีคนชาวโซเชียลเนี่ยเขาไปโพสต์อยู่เหมือนกันที่ตรงแถวคอป
2: อ
1: ตรงตลาดเซฟวันโกเขาก็ไปตั้งร้านขายของไงก็เห็นฝนตกมาแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะคะซึ่ง อันนี้เนี่ยทำให้โซนทางด้านของถนนลาดพร้าวโซนลาดพร้าวเนี่ยฝนตกหนักมากหนักมากแล้วก็ทำให้แล้วนอกจากฝนตกหนักแล้วก็มีลมด้วยก็เลยทำให้พื้นที่ทางด้านของลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ของวังทองหลางโชคชัย4คือจะบอกเลยมีต้นไม้ล้มมีเสาไฟฟ้าล้มหลายจุดทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะที่ตรงแถวซอยลาดพร้าว94ก็มีต้นไม้เป็นเสาไฟเป็นเสาไฟที่ล้มลงมาทับรถเดี๋ยวนะที่ฉันดูเดี๋ยวจะให้ทางด้านของคุณพัดดูภาพนะเป็นภาพที่แบบว่าน่ากลัวมากเพราะว่าเป็นจังหวะที่รถกำลังจะผ่านในจุดที่ตรงซอยลาดพร้าว94ตรงจุดเนี้ยเป็นรถกระบะ
2: คร
1: ับ แล้วเป็นคันเดียวด้วยนะที่กำลังจะผ่านพอดีเลยอะค่ะแล้วก็ถูกเสาไฟอันเนี้ยล้มลงมาทับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับรถกับคนที่นั่งมาด้วยเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากรถส่วนเสาไฟตรงนี้เนี่ยก็ทางไฟฟ้านี่เขาก็มาตัดไฟเลยหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการเคลื่อนย้ายในส่วนของเสาไฟตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นทางด้านของลาดพร้าว94มีอีกจุดหนึ่งค่ะที่ถนนอินทราพรถนนอินทราพรเนี่ยมันจะเป็นถนนที่เข้ามาจากทางด้านของเลียบด่วนแถวอินทาวน์ตรงนี้ที่จะตรงนี้มุ่งหน้าตรงไปทางด้านของแยกที่จะไปศรีวราเนี่ยต้นไม้ล้มอันนี้คือจุดเดียวกันกับที่เมื่อกี
2: ้
1: ที่ต้นไม้ที่เสาไฟล้มทับตรงนี้เนี่ยคือรถเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายออกหมดละแต่เหลือแต่เสาไฟอันนี้นะก็คือเนี่ยจุดเดียวกับคือกะละพาวก็สิบสี่
2: ซอยนี้มันจะไปทะลุทางด้านของศรีวราไปออกเอาอินทาวได้ไง
1: ใช่เนี่ยพอเนี่ยเลยไปอีกนิดนึงก็เป็นทางแยกที่จะไปศรีวราแล้วนะคะ
2: เรียบด่วนได
1: ้ค่ะใช่ตอนนี้เนี่ยก็รอให้ทางด้านของทางการไฟฟ้ามาดำเนินการตรงนี้เขามีการตัดกระแสไฟเป็นการชั่วคราวนะเพราะว่าสายฟงสายไฟอะไรล้มระเนระนาดเลยนะตรงจุดนี้ก็คงต้องใช้เวลาเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันเป็นระยะนะคะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาทำการเคลื่อนย้ายในส่วนของสายไฟตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะคะคือน่ากลัวนะอย่างที่บอกนะว่ารถผ่านมาพอดีเลยอะค่ะแล้วทำให้ เสาไฟนี่มันล้มลงมาทับเนี่ยตรงเนี้ยเขายังปิดการจราจรอยู
2: ่ยนะ
1: ใช่ผ่านไม่ได้
2: ทางที่มาจากเรียบด่วนเนี่ยคุณ
1: ใช่เข้าเรียบด่วนเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงที่ตัดกับทางศิวาลาตรงนี้นะคะพอดีตอนที่เสาไฟมันล้มลงมามีคุณตีบอกว่าบริษัทอยู่แถวๆนี้พอดีก็เลยแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วตรงเส้นทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมก่อนถึงทางด้านของโยธินพัฒนาก็มีตามเส้นทางริมถนนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ล้มด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางกันไปหมดแล้วก็เหลือแต่จุดนี้จุดเดียวเหลืออยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวที่ยังมีปัญหาต้องปิดการจราจรอยู่นะคะที่ลาดพร้าววังหินก็มีลาดพร้าววังหินเนี่ยต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยที่ล้มลงมาแต่โชคดีที่บอกว่ามันไม่ได้ล้มลงไปทับรถไม่ได้ล้มไปทับรถนะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่มีพาดสายไฟเห็นไห
2: มต้นใหญ่มาก
1: ต้นใหญ่ถอนรากถอนโคนขึ้นมาเลยอ่ะใช่ลาดพร้าววังหินอันนี้ลาดพร้าววังหินมันก็จะต่อเชื่อมต่อไปทางได้ของนาคนิวาสได้ใช่ไหมนาคนิวาสก็จะมีน้ำท่วมเป็นระดับทางเท้าก็เลยทำให้การจราจรตรงทางด้านของนาคนิวาสนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือสาหัสอยู่เหมือนกันนะจริงๆสาหัสตั้งแต่ตรงช่วงถนนเรียบด่วนไปเลยแล้วก็ทำให้เส้นทางทางด้านของถนนสังคมสงเคราะห์ช่วงระหว่างสังคมสงเคราะห์17กับ19ก็มีต้นไม้ล้มด้วยเหมือนกันเจ้าที่ตำรวจเขาก็ต้องระดมกำลังกันอะมาช่วยทำการเคลื่อนย้ายรถให้พ้นกีดขวางนะคะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมีการพูดคุยกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นฝนตกลักษณะของเรนบอมเป็นเรนบอมตกแบบรุนแรงแล้วก็ตกอยู่ในพื้นที่เขตสะพานสูงแล้วก็มีการขยายตัวแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางกลางเมืองในพื้นที่กลางเมืองนะคะแล้วก็เคลื่อนออกไปทางด้านของตะวันตกรวมถึงในพื้นที่ทางด้านของสายไหมบางเขนอย่างที่บอกอ่ะก็อยู่ที่ตรงทางด้านของสะพานสูงแล้วก็ขึ้นไปทางด้านบนสักนิดหนึ่งนะคะตรงส่วนตรงนั้นแล้วก็ลักษณะของฝนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวก็เลยทำให้เกิดฝนลักษณะแบบนี้แล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะแรงด้วยแต่ที่สำคัญทางด้านของคุณนัทกิจเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพรุ่งนี้จันทร์อังคารอันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำเลยแต่ไม่ได้ตกคือถามว่าคล้ายๆกับวันที่ตกเมื่อช่วงวันที่26หรือเปล่าคือตอนวันที่26มันเหมือนกับตกคลุม
2: ใช่
1: ตกคลุมอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดกลุ่มฝนแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนกวาดมาเรื่อย
2: ๆ
1: อาจจะมีบางช่วงที่แบบว่าอาจจะเบาลงแล้วก็จะมีฝนเหมือนเป็นหย่อมอีกหย่อมนึงก็ค่อยๆมาอย่างเงี้ย
2: มีกำลังเสริมมาอีก
1: ประมาณนั้น
2: แต่
1: ว่า
2: ไม่ได้ตกแช่
1: แต่ไม่ได้
2: คือเคลื่อนที่
1: ใช่มันมีเคลื่อนที่แต่เราเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับฝนแช่เพราะมันมาคล้ายๆเหมือนมันต่อเนื่องตามหลังกันมาอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วช่วงเนี้ยพักหลังๆเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาดีกว่าสังเกตเวลาฝนตกเนี่ยช่วงสักบ่ายๆแบบเนี้ยมันตกหนักตกหนักมากแล้วก็หลายคนกังวลจนเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยฝึกการดูเรดาร์แล้วว่ามันจะมีมาตกแช่แล้วก็มีอีกกลุ่มมาเสริมอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ยังบอกว่าตอนนี้คนกรุงเทพกลายเป็นคนแบบเป็นผวาไปแล้วนะ
2: ตอนนี้
1: ใช่คือแบบว่าพอตกบ่ายมาแล้วเริ่มเห็นคึมๆแล้วทุกคนจะเริ่มแบบว่าดูละดูเรดาร์ตรวจอากาศแล้วว่าเป็นยังไงบ้าง
2: โดยเฉพาะคนที่ขายของกลางแจ้งนะคุณนัตยา
1: ใช่
2: ตามตลาดนัดอะไรแบบนี้ลำบากช่วงนี
1: ้นอกจากคนขายของกลางแจ้งแล้วพื้นที่ที่ยังจมน้ำอยู่อ่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีฝนมาเติมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจันทร์อังคารนี้นะก็ต้องจะบอกว่าอะไรดีระมัดระวังเพราะมันเป็นน้ำฝนน่ะมันไม่ใช่น้ำเหนือที่เราจะระวังได้กันแน่ๆนะคะก็ต้องตรวจสอบดูแล้วกันว่าอะไรที่ป้องกันได้ก็ป้องกันไปก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ฝนตกตรงนี้เสร็จแล้วนะทีเนี้ยร่องมรสุมมันก็จะเคลื่อนลงไปทางด้านของพื้นที่ทางด้านของภาคใต้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านของภาคใต้ตอนบนที่จะมีฝนตกมาแบบนี้นะคะก็บอกว่าเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวก็เลยจะเกิดลักษณะแบบนี้ไปนะแล้วก็ถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรนบอมแบบนี้อีกไหมบอกก็ภาคใต้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านของภาคใต้ตอนบนที่จะมีฝนตกมาแบบนี้นะคะก็บอกว่าเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวก็เลยจะเกิดลักษณะแบบนี้ไปนะ

0: ตกลงมานิดนึงท่วมตลอดเลยนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำอ่ะในคลองในอะไรต่างๆเนี้ยมันยังไม่ลดระดับลง
1: ใช่ครับนั่นแหละสำคัญเลย
0: เออนะก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้านะคะที่เรายังต้องติดตามกันอยู่มันยังไม่พ้นช่วงนี้ไปเรื่องของหน้าฝนนะคะมากันที่เรื่องจะบอกว่าเรื่องดีๆก็ได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตมีทหารของสหรัฐอเมริกาจำนวน 5,000 กว่านายยกพลขึ้นฝั่งอีกแล้วมาเรือ2ลำนะคะลำหนึ่งประมาณ 4,000 กว่าอีกลำหนึ่งก็ประมาณหลักร้อยแต่ว่ารวมๆกันก็คือประมาณ 5,000 กว่าคือเขาบอกว่ามาพักผ่อนเนี่ยแหละค่ะมาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินมีกำลังพลมาทั้งหมด2ลำก็ประมาณ 5,000 กว่าตอนนี้ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดภูเก็ตก็อาจจะทำให้เรื่องของ
1: บรรยากาศการท
0: ่องเที่ยวที่ภูเก็ตเพราะว่าภูเก็ตของเราดังอยู่แล้วนะเพราะว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของทะเลสวยจะเรียนว่าทหารเรือเข้ามาจากทางเรือเขาคงไม่ค่อยแบบไปเที่ยวทะเลเนาะเพราะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตน่าจะตระเตรียมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะ
1: ภูเก็ตนี่ดังจริงนะ
0: อาหารการ
1: ก
0: ิน
1: ที่ไปประกวดจำได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณเมลบี
0: เมลบียังบอกเลยว่าเป็นแบบเป็นจังหวัดที่ฉันชอบแล้วมาบ่อยด้วยมาบ่อยด้วยนะอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะ
1: My favorite place
0: ใช่นะพอบอกว่าพอในเน่แนะนำตัวว่ามาจากที่ภูเก็ตไทยแลนด์โอ้เลยคือรู้จักดีมาบ่อยพูดถึงน้องเน่วันนี้เขามีการแห่น้องเน่คือมาให้คนกรุงเทพได้แสดงความยินดีกันที่สยามพารากอนน้องโชคดีมากเลยนะตอนช่วงที่แห่ฝนยังไม่ตกพอกับเข้าที่ตั้งเข้าไปที่สยามพารากอนสักพักหนึ่งเนี่ยฝนตกเลยนะก็คือว่าคนก็ไปแสดงความยินดีตามทางที่น้องผ่านไปเนี่ยคือจากสยามพารากอนน่ะออกไปทางปทุมวันเข้าไปทางบรรทัดทองแล้วก็วนกลับมาทางด้านของพระราม4เข้าไปทางพญาไทแล้วก็กลับไปที่พารากอนจริงๆระยะทางอ่ะไม่ไกลมากเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าใจว่าคนที่อยู่2ข้างทางก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะอันนี้เป็นฐานะของน้องในเรื่องน่ายินดีนะคะอีกเรื่องนึงอันนี้น่ายินดีมากขึ้นเพราะว่าวันนี้คุณสุจิตราเมธาขจรกุลค่ะนำวีลแชร์2คันมาบริจาคให้ทางจสร้อยนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดวันเกิดของคุณสุจิตราเองซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อตอนประมาณสักเดือนสิงหาคมตอนวันที่31สิงหาคมคุณสุจิตราก็นำวิวแชร์มาบริจาคให้ที่จสร้อยไปแล้ว2คันอันนั้นเนื่องในโอกาสวันเกิดลูกชายทำบุญทั้งวันเกิดลูกชายแล้วก็วันเกิดของตัวคุณสุจิตราเองนะฮะก็นำวิวแชร์มาบริจาคให้ที่จสร้อยซึ่งทางจสร้อยเองเนี่ยเรารับบริจาคไม่ใช่เฉพาะวิวแชร์ที่เป็นคันๆนะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะทำบุญเนี่ยสามารถบริจาคเป็นสตางค์ก็ได้เป็นเงินก็ได้ไม่ต้องเยอะตามกำลังเลยนิดๆหน่อยๆช่วยกันได้ถือว่าเป็นการทำบุญนะฮะต้องขอบคุณเลยคือหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าจะในโอกาสพิเศษไม่รู้ว่าจะทำบุญยังไงมาที่จสร้อยนี่ได้เลยนะเพราะยังมีคนที่ต้องการใช้วีลแชร์เนี่ยอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็คือช่วยเหลือกันไปเพราะว่าหลังไมค์นี่เราจะเห็นว่ามีคนที่เขาขอความช่วยเหลือขอแบบขอรับบริจาควีลแชร์เข้ามาเป็นระยะเลยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามานะที่ทางจสร้อยนะแล้วก็มีเรื่องของสภาพการจราจรถนนหนทางอ้อมีตรงช่วงของลำลูกกาลำลูกกาก็ยังมีน้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกลงมานะคะเส้นทางทางด้านของลำลูกกาช่วงอนุสรณ์สถานมาทางด้านของแยกลำลูกกาก็ยังมีระดับน้ำสูงอยู่เหมือนกันรวมถึงที่ตรงช่วงนี้ค่ะตรงแถวรังสิตองเขาเรียกอะไรนะมสวตรงแยกมสวรังสิตตรงองคลักษ์ตรงนั้นน่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีกระสอบทรายที่เขากั้นน้ำอ่ะมันพังลงมาก็เลยทำให้น้ำทะลักเข้ามาในเส้นทางนะคะระดับน้ำมันก็จะแบบสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีการนำเอาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอารถมาเคลียร์ให้เปิดทางให้น้ำมันไหลออกมาด้วยน้ำไหลผ่านไปนะแล้วก็มีการเสริมแนวกระสอบทรายขึ้นไปด้วยนะตอนนี้ก็คงเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าระดับน้ำมันจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าช่วงกลางวันที่ผ่านมาน้ำสูงเหมือนกัน เส้นรังสิต

0: องครักษ์ตรงจุดนี้นะคะ
1: เห็นแถวพระราม2นี่ก็มีน้ำขังนะใช่ไหมค
0: ุณใช่ตรงแถวพระราม2อันนี้ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นน้ำเกิดจากอะไรแต่ว่าที่ทางด้านของคุณเมื่อสักครู่นี้คุณยุทธที่แจ้งเข้ามานะเป็นพระราม2ฝั่งขาเข้านะที่บอกว่าตอนแรกอะคุณยุทธบอกพอดีไปหัวหินมากลับมาใช้เส้นทางพระราม2เอ้ยทำไมรถติดก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอคุณยุทธผ่านมาตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีอุบัติเหตุบอกว่าก็เห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วแต่รถยังติดอยู่นะจนกระทั่งมาถึงตรงช่วงของบริเวณประมาณกม.ที่คือตรงช่วงนาขวางตรงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณระยะทางประมาณสัก100เมตรได้พอเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าท้ายแถวยาวมากเลยนะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวมากเลยทีนี้คือไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วต้องถามคนที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะคุณหัวแถวก็คือคุณยุทธเนี่ยแจ้งมาให้ทราบว่าตรงจุดก่อนขึ้นตรงสะพานข้ามคลองตรงช่วงของนาขวางใช่ไหมฮะที่นั้นตรงนี้เนี่ยพอผ่านไปแล้วไม่เป็นปัญหาคือคุณยุทธบอกว่าไม่น่าจะเกิดจากเรื่องของน้ำทะเลหนุนว่าถ้าน้ำทะเลหนุนเนี่ยน่าจะเป็นวงกว้างมากกว่านี้นะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของทางระบายน้ำลงไปที่มันอะไรไปอุดตันหรือเปล่าทำให้น้ำลงไม่ได้นะก็เดี๋ยวคงต้องใช่เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีเพราะว่านอกจากเส้นทางทางด้านของพระราม2ตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำให้คือมันจะมีปัญหาตรงจุดที่จะเบี่ยงเข้ามาจากทางขนานเนี่ยที่จะเข้าทางหลักตรงนี้ทำให้มีการชะลอตัวกันนะคะก็เลยรวมถึงทำให้ถนนที่ออกมาจากทางด้านของวัดนาขวางเนี่ยมีปัญหาไปด้วยตามไปด้วยตอนนี้รู้สึกเหมือนท้ายแถวจะสั้นลงนิดนึงแล้วนะที่ออกมาจากทางด้านของวัดนาขวางแต่ก็ยังติดขัดอยู่นะคะแล้วก็ฝากคุณพัดส่งต่อเท่านี้เลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับ18:34ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเย็นนะครับของวันอาทิตย์นะครับวันนี้4ตุลาคมนะครับจอสร้อยนะครับกับผมพัฒน์อภิธนการนะครับมาดูแลกันในช่วงเย็นนะตั้งแต่เวลา18:00 นถึงเที่ยงคืนนะครับนะเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างส่งเสียงกันหน่อยนะครับเพิ่มเติมรายงานกันได้ที่ไหนมีน้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกนะเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมนะอุปสรรคการเดินทางมีอะไรแจ้งกันเป็นข้อมูลนะครับทุกข้อมูลของคุณผู้ฟังที่ร่วมสื่อสารกันมาเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทางทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่นะหลายๆท่านที่กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพกันด้วยให้เพิ่มความระมัดระวังมีฝนอยู่ตรงไหนก็ช่วยกันอัปเดตช่วยกันเพิ่มเติมได้ส่งเสียงได้นะครับนะมารายงานกันได้นะครับที่ดอกจัน1808ครับดอกจัน1808และหมายเลข1137กับจอสร้อยของเราด้วยนะครับมาต่อเนื่องกันนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจากทางสภ.พุนพินทางหลวงหมายเลข41ช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตำบลท่าโรงช้างนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจุดเกิดเหตุเป็นฝั่งขาเข้าหน้าปั๊มน้ำมันนะครับหน้าปั๊มน้ำมันและ EV บางจากที่จะต่อเนื่องมาทางสนามบินสุราษฎร์ธานีมีรถบรรทุกน้ำมันนะครับกับรถบรรทุก10ล้อแล้วก็มีรถเก๋งนั่งบุคคลอีก2คันจุดนี้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือไม่มีคนเจ็บขวางทุกช่องทางนะครับขวางทุกช่องทางการจราจรติดนะเนี่ยผมเข้าไปดูล่าสุดการจราจรติดนะครับก็มีปริมาณรถเยอะนะมีอุบัติเหตุคือชนกันหลายคันแล้วก็มีรถใหญ่ด้วยนะฮะก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับของทางหลวงหมายเลข41นะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่มีปัญหานะฮะยังเคลื่อนตัวได้นะครับหลายท่านเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับยังไงใช้ความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มีฝนตกลงมานะครับนะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะมีงานประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรอยยิ้มและมิตรภาพนะของทุกท่านนะครับที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเดือนนี้ครับคุณผู้ฟังถึงเวลาแล้วนะครับแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนครับและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือThe 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่นะครับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะมีการกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วคุณฟังอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับทั้งจากผ้าไหมผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลครับและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นนะครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปทั้งรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand ครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับงานใหญ่ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้า
5: เปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 2545จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

รับค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณฝ่ายครับรับแจ้งจากสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับแจ้งมาว่าเมื่อช่วง 18:00 นนะครับจุดกลับรถใต้คลอง2ครับฝั่งตลาดพระรูปปรากฏว่ามีน้ำทะลักนะครับทะลักคันกั้นน้ำครับเนี่ยฮะเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS อันนี้เป็นทางรอดนะครับคือจุดกลับรถใต้สะพานคลอง2เนี่ยนะฮะคือน้ำมันทะลักคันกั้นน้ำนะครับจากเมื่อเช้าเนี่ยที่เขาเปิดใช้ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยกลับมาไม่สามารถผ่านได้เหมือนเดิมนะฮะระดับน้ำนี่สูงเลยนะครับนี่นะฮะในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นข้อมูลนะคุณผู้ฟังจุดกลับรถใต้คลอง2ฝั่งตลาดพระรูปนะครับตอนนี้กลับมาใช้การไม่ได้เหมือนเดิมน้ำมันทะลักคันกั้นนะครับระดับสูงเลยนะฮะก็ต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับเลี่ยงไปกับรถจุดอื่นคือช่วงนี้ต้องประเมินสำหรับใครที่จะใช้จุดกลับรถใต้สะพานคือไม่เฉพาะจุดนี้นะในหลายๆพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยนะฮะคุณฟังต้องประเมินสถานการณ์นะครับบางทีบางท่านใช้สะพานใต้สะพานกลับรถในช่วงกลางคืนเนี่ยยังไงอาจจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่มีฝนตกลงมานั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งทางด้านของพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะฮะตรงข้ามกับปากทางเข้าวัดกาหลงก็คือฝั่งขาเข้าการจราจรติดขัดนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยมีน้ำท่วมขังคุณผู้ฟังเนี่ยเราดูกล้องนะฮะฝั่งขาเข้าเนี่ยติดขัดหนักมากนะครับเนี่ยครับรถก็วิ่งลุยน้ำกันคือมีน้ำท่วมขังนะฮะช่วงแถววัดนาขวางตรงข้ามกับวัดกาหลงนะคือใครที่รถเป็นรถเล็กเนี่ยอาจจะวิ่งขวาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเลนขวาเนี่ยน้ำบางช่วงเนี่ยไม่มีนะฮะเลนขวาเลนกลางอะได้แต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยระดับน้ำจะสูงรู้สึกว่าจะปริ่มขอฟุตบาทเหมือนกันนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษกันบ้างนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามกับทางคุณพรวสินพฤกษกุลทนครับ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีครับคุณพรวสินครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสลอยทุกท่านครับ
0: ครับผมการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับคุณพรวสินครับเชิญเลยครับ
2: ครับช่วงนี้ก็คล่องตัวเกือบทุกจุดนะครับสายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าบางนาก็มีชะลอตัวช่วงลาดบอนไก่เล็กน้อยครับผ่านพ้นพระราม4มาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาเลยนะครับส่วนในฝั่งกับกันก็มีช่วงชะลอตัวอยู่ช่วงท่าเรือเล็กน้อยครับผ่านพ้นท่าเรือมาแล้วมุ่งหน้าเชื่อมเข้าด่วนพระราม9มุ่งหน้าไปดินแดงใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าดาวขนองนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยมีชะลอตัวสะพานพระราม9เล็กน้อยครับผ่านพ้นสะพานพระราม9ไปแล้วเข้าท่าเรือใช้การได้ดี
0: คร
2: ับ ส่วนทางด้านสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพระยาไทมุ่งหน้าศรีนครินทร์ก็มีชะลอตัวช่วงอโศกครับผ่านพ้นต่างระดับรามคำแหงไปแล้วมุ่งหน้าศรีนครินทร์ใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับกันนี้ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงพระราม9ครับผ่านพ้นพระราม9ไปแล้วเข้าพญาไทใช้การได้ดีครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าแจ้งวัฒนานี่ก็มีชะลอตัวช่วงเข้าด่านประชาชื่นนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วมุ่งหน้าโรงงานวงวานลงแจ้งวัฒนาใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันครับมีชะลอตัวช่วงบางซื่อครับถึงประปาครับผ่านพ้นประปามาแล้วเข้าพญาไทใช้การได้ดี
0: คร
2: ับ ส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าต่างระดับบางโคครับมีชะลอตัวช่วงเนี่ยโรงพยาบาลรามาเล็กน้อยครับผ่านพ้นมาแล้วมีชะลอตัวเล็กน้อยอีกทีก็ช่วงลงสีลมนะครับผ่านพ้นสีลมมาแล้วเนี่ยมาลงถนนจันทร์ลงสุขุมวิทลงแก้ไขครับลงสาธุประดิษฐ์ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันนี่มีชะลอตัวอยู่ช่วงหัวลำโพงเล็กน้อยครับผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็เขาพยาไทใช้การได้ดี
0: คร
2: ับ ส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐสายบูรพาวิถีสายกาญจนาภิเษก สายอุดรลัทยาและประจิมลัทยานี่ทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับใช้การได้ดีหมดเลยครับ
0: ครับ
2: ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับ
0: ได้ครับ
2: พบเห็นรถจอดเสียนะครับรถเกิดอุบัติเหตุ
0: ครับก็ติดต่อได้ที่1543เน
2: าะตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ครับได้ครับตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับคุณพรวสินครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพั
0: ดครับสวัสดีครับ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบคุณทางคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนะมาเพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังทางด้านของคุณสมชายครับแจ้งมานะบอกว่าสุขุมวิทด้านขาเข้าช่วงระหว่างซอยสุขุมวิท 101/1 ถึงซอยสุขุมวิท 62ขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับด้านกลับกันก็คล่องตัวทั้ง2ด้านดีนะครับเคลื่อนตัวได้นะมีทางคุณพันธ์นะครับอัปเดตมาทาง YouTube นะบอกว่าทางรถไฟสายเก่าช่วงตัดกับบู่เจ้าเหมือนสัญญาณไฟแดงมีปัญหานะครับเหมือนสัญญาณไฟแดงมีปัญหาคุณพันธ์เพิ่มเติมให้หน่อยว่าฝั่งที่มาจากทางสำโรงไหมหรือว่ามาจากทางด้านของปากน้ำเพิ่มเติมหน่อยนะครับอาจจะเข้ามารายงานเป็นสายสดก็ได้นะบอกว่าไฟเขียวแล้วปรากฏว่าสัญญาณไม่ขึ้นนะครับคือมันเหมือนไฟเขียวไม่ทำงานเลยทำให้รถเขาก็ไม่กล้าไปประมาณนี้นะสายเก่านะครับทางรถไฟสายเก่านะครับช่วงตัดกับปู่เจ้านะเดี๋ยวว่าจะได้เพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังทางด้านของถนนพระราม2เนี่ยการจราจรช่วงแถววัดกะหลงนะเดี๋ยวให้ดูภาพนะเนี่ยครับเลนซ้ายเนี่ยก็ส่วนใหญ่รถกระบะรถ10ล้อวิ่งได้แต่ว่ารถเล็กเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานะฮะเนี่ยครับคือถามว่ารถติดไหมคือรถอ่ะชะลอตัวนะครับชะลอตัวเลนขวากับเลนกลางเนี่ยเลนดูเลนขวาในน้ำไม่ท่วมนะแต่จะไปท่วมหนักเนี่ยเลนซ้ายแล้วก็เลนที่2จากซ้ายเนี่ยครับจากทางด้านของบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับที่ไลฟ์สดไปเมื่อสักครู่ขอบคุณด้วยนะฮะจากเพจบริษัทเคเบิลมหาชัยเคเบิลทีวีเนี่ยนะครับก็ให้เห็นถึงบรรยากาศของการเดินทางนะฮะฝั่งขาเข้าของถนนพระราม2เนี่ยระยะทางก็พอสมควรเหมือนกันนะคือเบาๆหน่อยรถกระบะรถที่สูงเนี่ยวิ่งช้านิดนึงครับเพราะว่าน้ำบางทีมันกระเซ็นไปโดนรถเล็กเขาอะนะครับเห็นรถบางคันนี่วิ่งเร็วเลยอะนะก็ยังไงฝากด้วยนะครับนะเอื้อเฟื้อเส้นทางกันนะขับลดความเร็วกันหน่อยนะครับอู้ดูเลนซ้ายนี่ก็ระดับหนึ่งเลยนะครับที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยเลนซ้ายกับเลนที่2จากซ้ายนะคุณผู้ฟังยังไงเกาะเลนขวาไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นรถเล็กนะแต่ว่าระดับน้ำก็ดูประมาณนึงไม่ได้สูงมากเนี่ยแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับที่เขามาใช้เส้นทางนะยังไงรถใหญ่ก็เอื้อเฟื้อเขานิดนึงนะฮะคือสาเหตุเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยคือจากแอ่งน้ำนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานน้ำเนี่ยเข้ามาในช่องทางหลักนะครับก็เลยเข้ามาในช่องทางหลักรถติดนะครับตรงเนี้ยช่วงแถววัดนาขวางตรงข้ามกับวัดกาหลงด้านขาเข้าของถนนพระราม2นะครับใครอยู่ทางนั้นอัปเดตรายงานสถานการณ์ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะส่งเสียงมาได้เลยนะครับส่งเสียงเข้ามาได้เลยมีรถชะลอตัวประมาณ 3-4 กม. 3-4 กิโลเมตรเลยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันในขาออกไม่มีปัญหานะครับเดินทางคล่องตัวนะใครอยู่ทางนั้นก็ส่งเสียงมาได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับที่จอสร้อยของเราเนี่ยรถชะลอตัวยาวเหมือนกันนะรถใหญ่ก็เยอะนะครับก็ใครกำลังเข้ากรุงเทพนะครับต อนนี้ถนนพระราม2นะมีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะเลนขวากับเลนซ้ายฮะโดยเฉพาะเลนซ้ายกับเลนที่2จากซ้ายช่วงแถวๆตรงข้ามกับวัดกาหลงนะครับมีรถสะสมประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะในที่เกิดเหตุมีทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มายืนอำนวยการจราจรให้อยู่คือจะสังเกตเลยว่าตรงช่วงร่องกลางระหว่างคู่ขนานกับช่องทางหลักเนี่ยน้ำมันเอ่อนะน้ำมันเอ่อขึ้นมาและทีนี้มันเอ่อเข้ามาในช่องทางหลักนะครับก็เลยทำให้เลนซ้ายเนี่ยท่วมสูงนะแต่ยังไม่แน่ใจนะว่ากี่เซนแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยรถกระบะก็ยังวิ่งได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถกระบะรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยก็จะวิ่งชิดเลนซ้ายเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกรังสรรค์สาเรืองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรักนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับรองสารวัตรครับสาเหตุของที่น้ำท่วมเดี๋ยวต้องถามก่อนว่ามันน้ำนี่มาจากไหนฮะ
3: ก็น่าจะปล่อยมาจากคลองดำเนินนะครับ
0: จากไหนนะฮะ
3: เขื่อนแม่กองคลองดำเนินนะครับที่น้ำสาขาครับมันจะออกมาครับ
0: อ๋อครับแล้วระยะทางที่ท่วมนี้ประมาณกี่เมตรได้ครับ
3: ประมาณ500เมตรครับท่วมน้ำสูงไม่มากครับประมาณ15เซนติเมตรครับแต่ว่ามันจะวิ่งได้แค่ประมาณ2ช่องทางด้านขวาครับมันขึ้นทางด้านซ้ายครับตอนนี้อยู่ที่เกิดเหตุครับว
0: ่
3: าปิดจราจรอยู่ครับ
0: ครับผมรถยังแบบไหลได้ตลอดใช่ไหมครับเคลื่อนตัวช้า
3: ไหลได้ตลอดครับแต่มีความฝันก้าวประมาณ500เมตรครับเจ้าที่จราจรสพมันจะรับต้อนในความสะดวกการจราจรอยู่ครับ
0: ท้ายแถวนี้สะสมประมาณเป็นกิโลเลยใช่ไหมคร
3: ับ ต้องทักใช่ครับไปถึงวัดนาโคกครับต
0: ั้
3: งแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่กม46บวก400ครับ
0: 46บวก400
3: นะครับผ่านเข้ากสม.ครับ
0: ครับโอ้ท้ายอยู่ตรงวัดนาโคกนะ
3: ครับ
0: แนะนำยังไงดีครับอย่างถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยให้ยึดเลนขวาไว้ก่อนนะ
3: ครับมาได้เลยแต่ว่าให้ยึดเลนขวาครับเพราะว่าน้ำถ้าเลนซ้ายเนี่ยน้ำเป็นประมาณ15เซนติเมตรรถก็จะชะลอตัวช่วงนี้ครับประมาณที่46ครับ
0: อ๋อครับ
3: ครับ
0: ระดับน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
3: เห็นได้รับจ้างทางจากหมวดการทางน่าจะลดลงนะครับเข้ามาเฝ้าระวังกันอยู่ครับ
0: อ๋อครับก็ไม่ได้มาจากเรื่องของน้ำหนุนอะไรใช่ไหมครับ
3: คงไม่นะครับเพราะว่ามันก็ส่วนหนึ่งครับน่าจะมาจากทางน้ำมาระบายจากคน
0: แม่กลอง
3: มาครับ
0: ครับก็จะมีแค่ตรงจุดนี้เนาะตรงตั้งแต่วัดนาโคกเข้ามานะฮะ
3: ครับผมหน้าวัดกาหลงครับที่ท่วมครับแต่ว่าท้ายจากอยู่วัดนาโคกครับ
0: อ๋อ
3: ตอนนี้ไปถึงจม51ครับติดกับรถพอดีครับ
0: แต่ว่าเลนซ้าย2เลนซ้ายนี่คือไม่มีท่วมเนาะก็เฉพาะขวาใช่ไหมฮะ
3: ไม่ครับท่วม2เลนซ้ายดีครับขวานี่ไม่ท่วมครับ
0: เฉพาะ
3: ที่เกิดเหตุครับตอนนี้ครับ
0: เฉพาะเลนขวาเลนเดียวอ่ะนะถ้าใครไม่อยากจะลุยน้ำก็วิ่งเลนขวาไว้นะฮะ
3: ครับผมครับนะฮะรถเล็กขึ้นขวาไว้ครับ
0: ครับไม่มีรถเสียจากน้ำท่วมอะไรใช่ไหมฮะ
3: ยังครับเรามาบริการในที่เกิดเหตุนะครับถ้ารถเสียเราก็ใช้กำลังเจ้าที่ในความสะดวกการจราจรครับ
0: อ๋อมีอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี้ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับเราอำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุอยู่ครับ
0: ครับแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนเดินทางเข้าเยอะไหมครับเนี่ย
3: ผมก็เยอะครับเพราะว่าผมก็ไปหนีน้ำท่วมจากพื้นที่ไปแล้วคร
0: ับ นะครับก็พอวิ่งได้ไม่ต้องเลี่ยงใช่ไหมครับรองสาวัตร
3: ไม่ต้องเลี่ยงครับไม่ต้องเลี่ยง
0: มาได
3: ้เลยครับมันจากบ่อสามเก้าติดขัดครับ
0: รองสาวัตรถามนิดนึงครับทำไมคู่ขนานมันน้ำแห้งเลยครับ
3: มันสูงกว่าครับ
0: อ๋อคู่ขนานอยู่สูงกว่า
3: ใช่ครับตอนนี้ถ้ามาดูนะครับจะรู้ที่เกิดเหตุเขาว่าเป็นอย่างนี้ครับผมดูเขาคู่หนังสูงกว่าประมาณ50เซนครับ
0: โอ้ก็เลยไม่ท่วมเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่ก็คือแอ่งตรงกลางช่องเป็นร่องกลางอะเนาะระหว่างคู่ขนานกับช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางหลัก
3: ใช่ครับ
0: ที่มีน้ำ
3: ใช่ครับผม
0: แล้วทำไมไม่ถึงไม่ให้รถไปเลี่ยงไปใช้คู่ขนานก่อนนะ
3: ตอนนี้ทางมันไปไม่ได้สุดครับคือมันถนนมันยังไม่สามารถไปได้ไปคู่ขนานได้หมดมันมีคลองกั้นกลางครับคลองกั้นไว้ครับ
0: คลองตรงนั้นคลองนาขวางหรือเปล่าฮะ หรือว่าคลองทุ่ง
3: เบื้องต้นน่าจะเป็นคลองสักวัดกาหลงครับคลองสุดวัดหองครับ
4: เ
3: พราะจะไม่ผิดนะครับ
0: อ๋อคือถึงไปยังไงก็คือไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมันไปได้ไม่สุด
3: ใช่ครับครับผมครับ
0: หมายถึงว่าคู่ขนานยังไม่ได้ปิดใช่ไหมฮะ
3: ไม่ปิดครับแต่ว่ามันไปไม่ได้ครับ
0: ไปไม่ได้มันไปอ๋อ
3: ครับผมเราขึ้นมาทางหลักอย่างเดียวครับเขาก็จะเริ่มดำเนินการทำถนนอยู่ครับ
0: อ๋อครับเพราะว่าอ๋อคือเท่าที่ทราบก็คือคู่ขนานเหมือนกับว่าบางจุดมันไม่มีสะพานข้ามคลองอย่างนั้นใช่ไหมครับรองสาวัตร
3: ถูกครับถูกครับ
0: อ๋อซึ่งผู้ใช้เส้นทางเขาก็รู้ใช่ไหมตรงเนี้ยเขาก็ทราบ
3: บางคนก็ไม่รู้ครับก็มีป้ายบอกเขาว่าข้างหน้าไปจุดกลับรถเท่านั้นนะครับ
0: อ๋อมีป้ายเตือนมีป้ายแจ้งเรื่องไหนตรงไหนครับ
3: ตรงนี้ยังไม่มีนะครับแต่ผมก็มาอำนวยความสะดวกการจราจรในการแนะนำครับเพราะว่ามันจะมีช่วงคลองท่าแรงครับตรงนี้ยังไม่มีครับ
0: งั้นก็ประชาสัมพันธ์เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้คู่ขนานเนี่ยยังไงก็ต้องกลับรถมาอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่มีสะพานข้ามคลองมันไปสุดไม่ได้นะก็ต้องใช้ช่องทางหลักเป็นหลักเลยตรงนี้ตรงร่องกลางนี่ระดับน้ำมันสูงมากเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่มากนะครับ
0: เ
3: บื้องต้น15-20 เซนติเมตรคร
0: ับ อ๋อพอๆกับช่องทางซ้ายใช่ไหมพอๆกัน
3: คร
0: ับ ฟังกลับกันขาออกมีท่วมบ้างไหมครับ
3: ไม่ยังไม่เจอนะครับ
0: ไม่มีนะ
3: ขาออกจะมีการฝนตกหนักๆครับตอนนี้ผมยังไม่ตกครับ
0: อ๋อครับแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ตกลงมาเติมไหมครับตรงเนี้ย
3: ยังไม่มีครับ
0: โอ้ไม่มีนะ
3: ในกรุงเทพผมไม่ทราบแต่ว่าตอนนี
0: ้ตรงนี้ไม่มีเพราะว่าในกรุงเทพเขาตกกันหรือว่าตรงนี้ไม่ตก
3: ครับผม
0: ก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือยังไงเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนอัปเดตกันอีกทีนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติม
3: ยินดีใช้บริการครับ
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะเห็นยืนอำนวยการจราจรกันอยู่ด้วยเนาะครับผมขอบพระคุณครับรองสารวัตร
3: ขอบ
0: คุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกปรางสรรสาเรืองรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐประชาสัมพันธ์เลยนะครับใครใช้พระราม2ขาเข้านะตั้งแต่วัดนาโคไปถึงวัดกาหลงเลยนะคุณผู้ฟังรถติดน้ำท่วมแต่คือไม่ได้ติดหรอกมันชะลอตัวมากกว่าไม่ได้ติดหยุดนิ่งแต่ตามกันได้เรื่อยๆให้คุณผู้ฟังชิดเลนขวาไว้ถ้าไม่อยากลุยน้ำเพราะว่าระดับน้ำเลนซ้ายเนี่ยเลนซ้ายเลนที่2จากซ้ายเนี่ยสูงประมาณ15เซนโดยเฉพาะเลนซ้ายแล้วก็คู่ขนานยังใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไปไม่สุดทางเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาออกทางหลักอยู่ดีนะครับเพราะว่าคู่ขนานเนี่ยเขาก็จะไม่มีสะพานข้ามคลองในบางจุดนะครับก็เลยต้องใช้ทางหลักเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้การจราจรชะลอตัวนะครับแต่มาได้นะครับใครที่มาจากทางด้านของเพชรเกษมนะครับแยกวังมะนาวไม่ต้องกังวลนะก็คือมันไม่ได้ท่วมทุกช่องทางนะครับวิ่งยึดเลนขวาได้นะครับแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อรถเล็กด้วยนะครับโดยเฉพาะบนเส้นทางก็จะมีรถจักรยานยนต์เขาเข้ามาใช้เส้นทางด้วยเนี่ยฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยยืนอำนวยการจราจรนะครับคอยปัดรถจากคู่ขนานให้เข้าช่องทางหลักเนี่ยตรงจุดนี้เราจะเห็นเลยปัดรถจากช่องทางคู่ขนานให้เข้ามาในช่องทางหลักเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยไปได้ไม่สุดนะแล้วก็ฝากระมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างมืดมีเจ้าหน้าที่เขายืนอำนวยการจราจรเนี่ยเห็นบางคนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่นายนึงเขาอยู่เลนซ้ายกับระหว่างเลนที่2จากซ้ายนะคุณผู้ฟังให้สังเกตเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับเขาจะถือกระบองไฟไว้อยู่นะครับคือช้าๆกันนิดนึงนะแล้วก็น้ำมันจะกระเซ็นโดนเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับบางทีแบบคุณวิ่งมาด้วยความเนี่ยบางทีแบบรถคือที่จะเบี่ยงออกช่องทางขวาอะไรแบบนี้ต้องระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะเขาพยายามยืนอำนวยการจราจรเร่งระบายรถให้อยู่นะครับคือให้ได้ทราบว่าจุดตั้งแต่ตรงวัดกาหลงอ่ะขออภัยวัดนาโคกนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขายืนอำนวยการจราจรอยู่คอยปัดรถจากคู่ขนานที่เข้าช่องทางหลักนะแล้วก็ให้เข้าใจนะครับคือน้ำมันท่วมเพราะว่าไม่ได้เกิดจากน้ำหนุนนะตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยเร่งระบายรถให้ใครที่เข้าช่องทางซ้ายปั๊บเนี่ยก็ค่อยๆนะค่อยๆเบี่ยงออกขวาค่อยๆนะอย่าไปพูดพลาดไม่งั้นเดี๋ยวไปตัดกระแสตรงเลยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับคือน้ำอาจจะท่วมบริเวณหน้าตั้งแต่ช่วงหน้าวัดกาหลงนะครับท้ายอยู่วัดนาโคกนะครับก็นี่แหละ ฝากเป็นข้อมูลนะครับยังไงเดินทางเพิ่มความระมัดระวังระวังเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับ19 นาฬิกากับ6 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

19นาฬิกากับ16นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับกรณีที่คุณพันแจ้งมานะครับสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่วงตัดรถไฟสายเก่ากับทางด้านของปู่เจ้าเนี่ยนะครับเป็นทิศทางที่มาจากทางด้านหลังโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ก็คือมาจากสำโรงนั่นแหละเอียงมุ่งหน้ามาทางตัดกับปู่เจ้านะครับสัญญาณไฟเสียนะครับไฟเขียวดับนะครับติดแค่ไฟเหลืองกับไฟแดงนะฮะพอที่ได้สัญญาณไฟเขียวเนี่ยมันไม่ขึ้นเขียวนะครับนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณพันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับคือบางคนอาจจะไม่กล้าไปครับเพราะว่าพอแดงเสร็จปั๊บพอจะเขียวเนี่ยไฟเขียวมันไม่ขึ้นนะครับเหมือนว่าไอ้ตัวสัญญาณไฟเขียวมันมีปัญหาทีนี้ผมไม่แน่ใจว่ารถแต่ละคันนี่เขายังไงกล้าไปกันหรือเปล่าคือถ้าด้านอื่นหยุดอันนี้ก็ชัดเจนว่าได้ไฟเขียวแต่ถ้าด้านอื่นไม่หยุดอันนี้อาจจะต้องแก้ไขปัญหานะครับไม่แน่ใจว่านั้นน่าจะด้านเดียวหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวคุณพันอยู่ตรงไหนเข้ามารายงานส่งเสียงกันได้นะครับแหมวันนี้มาทางด้านนี้นะฮะหลงมาหรือเปล่านะครับปกติเห็นอยู่ทางแถวๆเพชรเกษมนะมาอัปเดตกันได้นะครับการจราจรรอบในนะครับภาพรวมวันนี้ถือว่าดีนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็จะมีช่วงที่จะผ่านศูนย์การค้านะครับเส้นทางเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระราม1เฉลิมเผ่าราชประสงค์ผ่านทางด้านของพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ตรงเนี้ยไปทางเพลินจิตชิดลมนะครับมีปริมาณรถมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนาแน่นนะฮะช่วงปทุมวันมาทางเฉลิมเผ่ายังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ว่าเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์รถที่จะออกมาจากเซ็นทรัลเวิลด์เสียงพารากอนเนี่ยจะมีติดขัดหน่อยนะครับรถสะสมภายในห้างน่าจะเยอะนะครับออกมาส่วนราชดำริจากราชประสงค์ไปประตูน้ำนะครับก็จะมีชะลอช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปถึงแยกประตูน้ำประตูน้ำเพชรบุรีนะครับเข้าไปทางราชเทวีรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้จะมีเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะช่วงหน้าแพลตินัมส่วนฝั่งที่มาจากทางราชเทวีมาทางประตูน้ำก็ยังพอตามได้นะครับช่วงแนวเบี่ยงก่อสร้างอาจจะรถเยอะหน่อยมีชะลอช่วงเพชรบุรีซอย7นะแล้วก็ชะลอเข้าแยกประตูน้ำแต่ภาพรวมยังถือว่าใช้การได้นะครับส่วนราชปรบไปมักกะสันนะก็จะมีหนาแน่นนะครับทั้ง2ด้านจากมักกะสันมาทางประตูน้ำนะชะลอจากฝั่งประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยช่วงหน้าตลาดอินทราสแควร์ตรงนี้รถหนาแน่นนะลงจากจตุรทิศไม่มีปัญหานะครับมาทางด้านของมักกะสันไปศรีอยุธยาพญาไทเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็โดยรอบแยกอโศกปริมาณรถก็ไม่หนาแน่นมากนะครับขาเข้านะจากทางสุขุมวิท24ไปเอ็มสเฟียเข้าแยกอโศกสุขุมวิทยังตามได้ตามจังหวะสัญญาณไฟฝั่งที่มาจากทางนานามีสะสมนะครับช่วงแถวๆเทอร์มินอลนะครับก็ก่อนถึงแยกอโศกนะครับกลางซอยอโศกยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งที่จะไปออกทางเพชรบุรีมีปริมาณรถนะครับแล้วก็เพชรบุรีที่มาจากทางเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรนะครับก็ยังตามกันได้ตลอดนะอาจจะมีรถเยอะนิดนึงช่วงก่อนเข้าแยกนะครับคุณผู้ฟังครับ19นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะครับไม่มีกลุ่มฝนครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำนะครับ29องศาเซลเซียสครับความชื้นสัมพัทธ์ 74% ฝนที่ตกอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะมีทางด้านของปราจีนบุรีเนี่ยจุดเดิมๆเลยบ้านสร้างนี่ก็ยังตกอยู่ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวมีตกระดับเล็กน้อยนะครับทางบ้านสร้างนี่ตกระดับปานกลางเลยนะน้ำก็ยังท่วมกันอยู่นะครับทางนี้ราชบุรีนี่ก็มีตกนะแถวๆแถวหน้าของท่ามกากาญจนบุรีอย่างตรงนั้นนะฮะส่วนกรุงเทพเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันอีกนะครับแต่ว่าณเวลานี้ยังไม่มีฝนนะใครเดินทางกันอยู่ตรงจุดที่มีฝนตกนะครับ
ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งนะฮะมีข้อมูลนะครับจากทางคุณทวีศักดิ์นะครับคุณทวีศักดิ์โมยาดีนะบอกว่าพลังลมของธรรมชาตินะฮะเนี่ยครับก็คือบริเวณพื้นที่เนี่ยเทศบาลนครรังสิตนะบอกว่าเข้าพื้นที่เร็วมากนะครับลมแรงนะซึ่งขณะนี้เนี่ยบอกมีการจำกัดพื้นที่นะครับไม่ให้รถผ่านนะเพื่อความปลอดภัยนะครับบริเวณที่ตลาดสุชาตินะครับรังสิตถนน346นะเนี่ยฮะรังสิตปทุมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพของป้ายโฆษณานะคุณผู้ฟังเนี่ยที่มันล้มลงมาโอ้คือลมแรงมากนะครับวันนี้ในหลายพื้นที่นะนอกเหนือจากฝนที่ตกนะครับก็มีเรื่องของลมเนี่ยแหละนะครับที่เรียกได้ว่าแหมมันเกินต้านจริงๆนะคือเป็นพลังลมของธรรมชาตินะครับมันต้านไม่ได้ครับคุณผู้ฟังแต่เราได้แต่เฝ้าระวังนะครับคอยสังเกตตรวจตราป้ายโฆษณาต่างๆสิ่งปลูกสร้างต้นไม้นี่วันนี้ล้มกันโอ้โหเสาไฟอย่างเงี้ยนะฮะหลายที่เลยนะครับนี่คือที่ตลาดสุชาติรังสิตนะครับเนี่ยก็ล้มลงมานะครับหนักเลยนะคือหลายๆที่ที่จะมีที่เลยนะครับนี่คือที่ตลาดสุชาติรังสิตนะครับเนี่ยก็ล้มลงมานะครับหนักเลยนะ

0: พอมีการติดตั้งตัวป้ายเข้าไปเนี่ยเวลาลมมันมาแรงเนี่ยคุณผู้ฟังมันดันนะครับมันผลักนะคือถ้าเขาไม่ได้ขึ้นตัวโฆษณาเนี่ยตัวโครงมันก็จะมีลมฟลอร์ได้ใช่ไหมนึกออกไหมฮะแต่มันก็ยังอันตรายอยู่นะแต่ที่พอติดตั้งพอมีไอ้ตัวป้ายมาบดบังเนี่ยลมเวลากระหน่ำพัดเข้ามาเนี่ยมันดันนะครับมันเหมือนลมเข้ากำแพงอ่ะมันก็จะผลักแล้วก็ดันให้มันล้มนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบโครงสร้างการรับน้ำหนักสำคัญนะครับอะไรก็คาดไม่ถึงจริงๆนะช่วงเนี้ยไม่มีใครคาดคิดหรอกครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ธรรมชาติมันรุนแรงมากนะครับอาจจะต้องประเมินกันนะครับว่าโครงสร้างเหล็กของเราเนี่ยมันเก่าแค่ไหนเราขึ้นโครงมานานหรือยังสำรวจนิดนึงมันมีการกัดกร่อนไหมตัวเหล็กอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่านะฮะผมเห็นหลายๆที่นะโอ้โหแบบหวาดเสียวแทนนะครับขึ้นไปสูงมากแล้วก็อย่างในพื้นที่กรุงเทพใจกลางเมืองเนี่ยป้ายโฆษณาที่อยู่บนตึกแถวอะไรแบบนี้ถ้ามันหล่นมันหล่นลงมาโอ้มันอันตรายมากนะครับเพราะว่าข้างล่างนี่ก็เป็นเส้นทางสัญจรของรถของคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ต้องให้ความสำคัญมากๆนะฮะอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังทางด้านของนนทบุรีเนี่ย3อำเภอนะครับที่มีข่าวกันนะฮะตามโลกโซเชียลนะครับผมว่านนทบุรี3อำเภอเตรียมรับมือกับน้ำทะเลหนุนในช่วงระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมซึ่งทางด้านของเพจ Anti Fake News Center Thailand เขาออกมายืนยันนะครับนะบอกว่าเป็นข่าวจริงยืนยันจากเพจทางการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่อันนี้เป็นข่าวจริงนะฮะก็สามารถแชร์ให้กับคนใกล้ตัวได้นะครับเพราะว่าทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเขามีการขึ้นโพสต์นะครับเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วให้จังหวัดนนทบุรีเตรียมรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงช่วงระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมรายละเอียดนะครับบอกว่าจังหวัดนนทบุรีแจ้งประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษย้ำนะครับเฝ้าระวังเป็นพิเศษ3อำเภอครับอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวย3อำเภอนี้นะครับเฝ้าระวังเป็นพิเศษอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศทางราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงยกเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่สำคัญขึ้นที่สูงหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ใครอยากจะขอความช่วยเหลือนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมครับสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784หรือที่ LINE @1784ddpm นะครับก็ยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะครับอันนี้สามารถแชร์ให้กับคนใกล้ตัวของคุณได้นะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: พี่น้องผู้ฟังจอจอร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับผม
1: แล้วเมื่อกี้ผ่านแจ้งวัฒนะสีวานนท์ไม่มีฝนเลยครับ
0: แห้งๆเลยใช่ไหมถนน
1: ตอนนี้เข้ามาในห้างคอสโม
0: ครับ
1: ร้านค้าเยอะมาก
0: อ๋อครับ
1: เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาคนก็เยอะพอสมควร
0: ครับ
1: ผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะรอจอดอยู่แถวนี้แต่ว่าทางบ้านพักโทรมาบอกว่าพายุเข้าลาดเท้า
0: ต้อง
1: น้ำท่วมอีกแล้วพอเมื่อกี้แห้งไปได้ 3-4 วัน

0: แล้วกลับมาท่วมลึกแล้วก็พายุเข้าต้นไม้อายุสามกว่าปีตอนนี้ล้มทับอาราที่จอดรถผมอ่ะ
1: อันนั้นอยู่ช่วงซอยไหนอ่ะคุณชัยรัต
0: น์อยู่หน้าวิวาท20ติดกับบ้านญาติเนี่ยมันจะมีที่ว่างอยู่ที่เขายังไม่ได้สร้างบ้านแล้วมันมีต้นหูกวางขนาดใหญ่แล้วก็มีต้นมะขามแต่ต้นมะขามเนี่ยล้มไปในที่ว่างก็เลยไม่โดนบ้านแต่หูกวางนี่ไปโดนในที่หลังคาจอดรถที่ญาติก็เพิ่งทำไปเป็นโครงหลังคาเหล็ก
1: โอ้โหเหรอครับ
0: คาเหล็กแล้วก็ทับรถซาเล้งที่เขาจอดอยู่แถวนั้นก็
1: ม
0: ีนะครับผมตอนนี้น้ำก็ท่วมมิดเหมือนเดิม
1: สูงไหมประมาณเท่าไหร
0: ่ฮะสูงก็เกือบเข่าครับในซอยที่ผมอยู่ตอนนี
1: ้ครับ
0: เขาโทรมาแจ้งว่าถ้าจะเข้าที่พักก็วันนี้ก็เอารถจอดไปเซเว่นแล้วก็ถอดรองเท้าถุงเท้าแล้วก็เดินเข้าไปครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งลำบากมากจริงๆนึกว่าเขาจะไม่มาอีกแล้วนะ
1: ก่อนหน้านี้ก็ท่วมใช่ไหมฮะ
0: ก่อนหน้านู้นแต่ท่วมนิ่งๆนะครับคือไม่มีพายุลม
1: ครับ
0: ผมก็หยุดไป3วันผมก็อยู่แต่ห้องไม่ได้ไปไหนแต่ตัวที่เราพักเนี่ยน้ำมันขึ้นไม่ถึง
1: ครับ
0: แต่ว่าผมจะจอดรถในซอยย่อยหน้าบ้านญาตินี่แหละก็ตอนนี้จอดไม่ได้ก็ไปฝากเซเว่นเขาไว้3วัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปากซอยหน้าวิวาท20เนี่ยเซเว่นเขาจะจอดรถได้เยอะแล้วมันเป็นพื้นที่สูงครับผมจากระดับซอยก็สูงประมาณ50เซนก็น้ำขึ้นไม่ถึงว่าในซอยผมอยู่นี่เลยเข่าครับคุณปั๊ด
1: โอ้โหสูงมาก
0: สูงมากแล้วก็ลงไปแล้วนึกว่าจะไม่มาอีกเมื่อเช้าก็แซวกับแม่ค้าอยู่ว่าไม่มาอีกแล้วพอตอนสักพักเขาโทรมาเขาบอกน้ำท่วมอีกแล้วเขาบอก
1: ครับโอ้มันหนักจริงๆอ่ะลาดโชคชัย4นั่งนี่ว่าหนักมากวันเนี้ย
0: ใช่ผมก็ตอนที่ญาติโทรมาผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้หรอกผมอยู่แยกบางหิน
1: โอ้
0: แยกบางหินมุ่งหน้าไปทางแยกโลตัสอันนั้นก็ท่วมทั้งสองฝั่ง
1: ใช่แถวนั้น
0: แต่ออกมาเสนาไม่ท่วมเสนาแยกเกษตรวันนี้รอด
1: ตรงวางหินที่คุณชัยรัตน์ไปนี่สูงเท่าไหร่ประมาณ
0: เลนซ้ายนี่เท่าฟุตบาทครับผมก็วิ่งเลนกลางเอาท่วมยาวท่วมยาว
1: ครับ
0: ตั้งแต่แยกวางหินไปเลยแต่ว่าเลี้ยวเข้ามาในถนนเสนาที่จะมาออกถนนพหลโยธินเส้นนี้ไม่มีมันจะท่วมท่อนนู้น
1: พหล32นะตรงนั้นไม่ท่วม
0: ไม่มีครับไม่มี
1: เสนาครับ
0: ไม่มีเพราะว่าไม่มีน้ำเลยแล้วก็แห้งสนิทเลย
1: ครับ
0: ก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าท่อนทางลาดพร้าววังหินทำไมมันถึงท่วมผมก็งงอยู
1: ่น่าจะสูงกว่านะเสนา
0: แต่ว่าลาดพร้าวเขาไม่ได้ไป
1: อ๋อครับ
0: จะไม่แยกเกษตรผ่านไม่ท่วม
1: อ๋อแยกเกษตร
0: ไม่มีน้ำเลยแจ้งสนิทงามวงวานแจ้งวัฒนะทั้งเส้นเมื่อกี้ผมก็ผ่านมาเพื่อตัวได้ดีแล้วก็ไม่มีน้ำแห้งสนิท
1: อ๋อแสดงว่าไม่ได้ตก
0: ไม่ตกครับตอนนี้ก็อยู่แถวห้างคอสโมเมื่อกี้นึกตั้งนานว่าไอ้ห้างอะไร
1: ในป๊อปปูล่าเนาะถนนป๊อปปูล่าที่นั้น
0: วันนี้ร้านค้าคึกคักมาก
1: ครับ
0: ปกติผมมาจะไม่เห็นร้านค้าเยอะขนาดนี้เหมือนกินชอบเที่ยวแล้วก็เสื้อผ้าวางขายรอบนอกห้างทุกด้านเลยวันนี้เยอะมากครับผม
1: เห็นรถเยอะเหมือนกันนะรถเยอะเหมือนกันใช่ไหม
0: การจราจรไม่มีปัญหารถน้อย
1: หรอตรงหน้าห้างตรงป๊อปปูล่า3นี่ก็เห็นมีจอแจเหมือนกันนะ
0: ครับเยอะๆแต่ว่ารถไม่ติด
1: อ๋อไม่ติด
0: ไม่ติดครับเดินตัวได้ดีคนก็เยอะพอประมาณร้านเสื้อผ้าเยอะกว่าร้านของกินครับผม
1: ครับ
0: ว่ามาเดินได้แต่เดี๋ยวนี้อย่าประมาทนะเดินไปเดินมากลับบ้านไม่ได
1: ้เอ้าทำไมฮะ
0: เอ้าเกิดพายุมันมา
1: ใช่ถ้าฝนตกนี่ต้อง
0: ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับผม
1: ฝนตกนี่ต้องเอะใจไว้ละเอะนิดนึง
0: ถ้าเกิดมันตกสักสองชั่วโมงนะเหมือนวันศุกร์ก่อนนู้นนะไปไหนไม่ได้ก็คือจมอย่างเดียว
1: ครับ
0: แทบจะเอารถหนีไม่ทันนะครับผม
1: ต้องประเมินกันดีๆอ่ะช่วงนี้ถ้าฝนตก
0: ต้องระมัดระวังอ่ะก็คือก่อนจะนอนหรืออะไรก็ต้องจอดรถไว้ที่สูง
1: เออใช่
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวนี้เผลอไม่ได้ครับไว้ใจไม่ค่อยได้เลยฝนอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนตอนนี้ผมว่าอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจฝนแล้วตอนนี
1: ้ครับผม
0: ครับอันตรายครับผม
1: ครับ
0: ก็ขอจบรายงานแถวห้างคอสโมในเมืองทองธานี
1: ได้ครับเดี๋ยวไปถึงแถวบ้านไปถึงแถวบ้านอัปเดตได้นะคุณ
0: ได้ได้มีปัญหา
1: น้ำขนาดไหน
0: ผมเดินลุยน้ำเดี๋ยวผมจะรายงานมาให้ทราบ
1: ถ่ายภาพส่งภาพมาได้นะครับทางไลน์ขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับก็จริงๆนะคือไม่คาดคิดว่ามาฝนมาช่วง ตีสองอะไรแบบนี้นะที่ก่อนหน้านี้ที่ตกกันแล้วก็มีปัญหากันคลองจันร่มเกล้าเนี่ยก็จอดรถกันเพราะว่าโดยเฉพาะแฟลตเนี่ยเขาก็จะจอดรถกันบนถนนเนี่ยใช่ไหมและที่ช่วงที่เราหลับคุณผู้ฟังฝนมันตกหนักก็ไม่มีใครคาดคิดนะว่าตื่นเช้ามาโอ้โหผมได้ข่าวว่าอย่างบางคนเนี่ยก็น่าจะเยอะเลยนะที่แบบเพิ่งออกรถป้ายแดงมารถจมน้ำครับโอ้โหมันปวดใจมากนะครับมันปวดใจจริงๆนะมีบทเรียนกันแล้วนะครับคุณฟังเราก็ต้องประเมินสถานการณ์นะครับนะถ้าฝนตกเนี่ยหลายๆคนก็บอกหัวใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างวันก่อนเองเนี่ยเมื่อสัก2วันที่แล้วเนี่ยผมไปลุยน้ำฝนตกช่วงสักบ่ายๆเนี่ยแถวๆห้วยขวางรัชดาโอ้โหมาหนักมากนะครับหนักชนิดที่ว่าเปิดที่ปัดน้ำฝนเบอร์3ที่บางทีเอาไม่อยู่นะแล้วน้ำก็เริ่มชะลอเริ่มมีแบบรอการระบายละเราก็ใจไม่ดีนะครับว่าเอ๊ะถ้าตกอีกเนี่ยยังไม่หยุดอีกเนี่ยมันน่าจะท่วมสูงได้อีกนะครับสรุปพอคิดไปคิดมาแป๊บเดียวหยุดตกนะครับหยุดแบบหยุดสนิทเลยนะก็ใจชื้นขึ้นมาได้ครับตัวเองก็ใจไม่ค่อยดีเห็นฝนตกทีไรนี่ใจแหมมันคงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนนะครับก็ต้องประเมินสถานการณ์กันตลอดนะครับถ้าเจอฝนเนี่ยจะตกหนักไหมดูเรื่องของข้อมูลประกอบกันพยากรณ์อากาศข้อมูลเรดาร์นะก็ให้กำลังใจทุกท่านเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงยังต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนกันอีกนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีประกาศแจ้งเตือนตอนนี้เป็นฉบับที่7แล้วนะฮะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชคแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนี่นะฮะอ่ะคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พันธ
1: ์เอามาอยู่ราชดำเนินแล้วเหรอ
2: จากสะพานผ่านฟ้ามุ่งหน้า
1: ครับ
2: เสียก็วัวต่อเนื่องแยกผ่านพิภพครับผมมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้ารถขาออกเยอะนะพี่พันธ
1: ์โอ้ครับ
2: ขาเข้านี่รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อยู่ข้างๆโรงละครแห่งชาตินี่ครับผม
1: ครับ
2: เมื่อกี้ใบแดงมันอยู่ถนนสัมพุทธอ่ะพี่
1: ที่ม
2: าปู่เจ้า
1: อ่าฮะ
2: ครับผมมันสัญญาณไฟแดงขึ้นพอไฟเขียวเนี่ยมันไม่มีไฟเขียวไงบางคนก็ไม่กล้าไปต้องบีบแตรไล่กัน
1: แล้วรถฝั่งอื่นเขามาไหม
2: ไม่
1: อ๋อแสดงว่าไฟเขียวมันเสียเท่านั้น
2: ครับก็เลยแจ้งไปหลังไมค์ที่ว่ามึงขึ้นไปทางเกอันนั้นในยูทูบอะครับผม
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็อยู่กลางแม่น้ำน้ำก็เยอะนะพี่พัดเรือก็ยังล่องแม่น้ำนะครับผมแต่ว่าสะพานพระปกเกล้าไม่รู้มีอะไรอยู่บนสะพานนี้รถมีอาสาอยู่3คันครับผม
1: สะพานพระปกเกล้าเหรอครับ
2: ครับขามุ่งหน้าไปทางบ้านแขกนะครับผมอยู่บนสะพานเลยพี่พัด
1: มันติดใช่ไหมรถ
2: ไม่ติดนะเขามีรถอาสา2-3คันไม่ร
1: ู้
2: มีอะไรปกติหรือว่ามีอะไรไม่รู้นะครับ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: โอ้เห็นรถเยอะเหมือนกันรถเยอะเหมือนกัน
2: ครับแต่ว่ามุ่งหน้าวงเวียนใหญ่รถเยอะนะ
1: ครับ
2: ไอ้ที่เขาเบี่ยงขวาไปใช้อีกบัสเลนอีกเลน2เลนนะครับผม
1: ครับ
2: ติดยาวเลยไปวิ่งออกอิสรภาพดีกว่าครับแล้วก็ไปท่องลาดย่า
1: ใช่อิสรภาพคล่องตัวกว่า
2: อิสรภาพคล่องตัวครับผมแล้วก็ไปออกลาดย่าดีกว่าครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดวงเวียนใหญ่
1: ครับ
2: เงียบเงียบพี่วันวันนี้ถามคุณน้าของกับผมนี่ก็ไปทั่วเลยนะไปลุยน้ำนะคุณน้ากับผมเนี่ยน้าชายรัตน์เนี่ย
1: เขาบ้าน
2: น้ำท่วมครับเนี่ย
1: บ้านเขาอยู่แถวนั้นเขาต้องลุย
2: กันแถวไหนเมืองทองหรือว่าแถวไ
1: อเมือง
2: เก้า
1: เมืองทองเขาไปส่งผู้โดยสาร
2: เออมึงตอนแกไปส่งผู้โดยสารในบ้านแกอยู่ลมเก้าไม่ใช่ครับถนนใหญ่มันท่วมไหมพี่วันลมเก้า
1: โอ้ยรถไปเยอะนะก็ยังแต่ว่าใน
2: ไม่ถนนใหญ่อะครับถนนลมเก้าแต่ว่าไอ้แก้งอะไรมันท่วมอยู่แล้วมันต่ำพี่
1: ใช่เริ่มดีขึ้นนะระดับน้ำก็เท่าที
2: ่ลงเยอะครับตอนนี้ลงเยอะแล้วเนี
1: ่
2: ยเริ่มบิ๊กคินนิ่งแล้วมั้ง2-3วันเลยคร
1: ับ ใช่หลายจุดนี้เขาก็เริ่มแล้วฮะ
2: ใช่นั่นนะพี่อะไรนะไอ้พญานาค
1: เ
2: รื่องตรงนั้นพญานาค
1: ช่วยได้เยอะมาก
2: เครื่องพี่ตอนนี้มา6เครื่องแล้วนี
1: ่ครับช่วยได้เยอะมาก
2: ครับทำงานตลอดนะเหมือนตอนนั้นที่ว่ามีน้องๆติดอยู่ตั้มนางนอนอะไรตอนนู้นน่ะนะ
1: ครับใช่
2: จำได้ครับไอ้นั่นน่ะโอ้ใหญ่นั้นใหญ่มาก
1: ครับ
2: ต้องรถเทรลเลอร์วีลาก
1: ใช่
2: ครับผมตอนนี้อยู่แยกอรุณอมรินทร์ครับผมติดสัญญาณไฟแดง
1: เจอฝนบ้างไหมครับวันนี้เจอฝนบ้างไหม
2: เจอนะพี่พันธ์วันนี้อยู่แถวพระราม2ไม่เจอครับผม
1: อ๋อไม่ตกเลยนะทางนั้น
2: มันตกพระราม2ไม่ตกครับมันตกแถวปิ่นเกล้าแถวเนี้ยตกอยู่ครับไปหาพี่หัวโตอยู่นู่นน่ะอยู่นครปฐมอ่ะ
1: ครับ
2: ครับผมที่บ้านก็น่าจะตกนะ3บาท
1: อ
2: ่ะ
1: ฮะครับ
2: ครับผมตอนนี้แห้งหมดแล้วพี่พันธ์ตอนนี้แห้งหมดแล้วถนน
1: ครับ
2: ครับผม
1: อ
2: ันนี้ตกแรกไปตกไม่ต้องไปตกแล้วไปตกที่ประเทศพม่าดีกว
1: ่าอัปเดตให้คือถนนสายหลักเนี่ยเจ้าคุณทหารฉลองกรุงภาพรวมก็บอกรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วนะครับแต่ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ำด้านซ้ายอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้าง10-30เซนประมาณนี้
2: ครับวันผมก็ไปแถวหมู่บ้านสามกวนม้วนบริชาติเมื่อวานเลยคร
1: ับ คร
2: ับ เห็นมีซอย60ทับ2อ่ะพี
1: ่ในซอยเนาะในซอย
2: อยู่ในซอยครับมันเตี้ยครับ
1: เออใช่
2: แล้วขยะโอ้โหมีมัดเขามากวางไว้ตรงฟุตบาทถนนใหญ่เนี่ยเต็มหมดเลยครับ
1: ครับครับ
2: มีแต่พวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด
1: เออเวลาขับกลางคืนต้องระวังบางทีมันจะมีอยู่บนถนนอยู่ที่เขามากองไว้อย่างเงี้ยครับ
2: ใช่ใช่มากองไว้
1: ได้เดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมมาได้นะคุณพันธ
2: ์ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับครับ
1: สวัสดีครับผมมีอีกสายหนึ่งนะคุณชายสองพี่น้องนะครับสวัสดีครับคุณชายสองพี่น้อง
3: ครับสวัสดีครับรายงานสภาพจราจรนะครับ
1: ได้เลย
3: ใช้เส้นผมมาจากแยกพอจูนนะครับมาจากพอจูน
1: ครับแยกพระรามเก้า
3: แยกมาปึ๊บยาวมาจนกระทั่งมาเจอแยกอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกอะครับ
1: ครับ
3: มีพบเห็นเศษปูนรถน่าจะเป็นรถโม้ปูนทำปูนเศษปูนร่วงอยู่ครับเป็นแบบพวกลูกหลังพวกหินพวกทรายอะไรเงี้ย อยู่เลนซ้ายนะครับประมาณยาวสักประมาณ2เมตรก็คือร่วงเต็มอยู่เลนซ้ายเลยนะครับกลางสะพานเลยนะครับ
1: โอ้สะพานข้ามคลองหรือว่ายังไงคร
3: ับ ใช่ใช่ครับกลางข้ามคลองครับ
1: ขาเข้าที่จะมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับปริมาณรถก็มากแต่ว่าเคลื่อนตัวตามสัญญาณไฟนะครับ
1: ครับ
3: ทั้งขาเข้าขาออกคือกลัวจะมอเตอร์ไซค์กลัวจะลื่น
1: เยอะเลยใช่ไหมครับที่หล่นอยู่อ่ะ
3: ก็เต็มเลนนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
1: เลนซ้ายเน
3: า
1: ะ
3: อันตรายนิดหนึ่งเลนซ้ายครับแต่ว่าหินนะเป็นก้อนเล็กๆประมาณสักนิ้วก้อยนิ้วโป้อะไรประมาณเนี้ยมันร่วงเต็มเลนซ้ายเลย
1: มีโอกาสลื่นล้มได
3: ้บางทีเราขึ้นแบบอย่างมอเตอร์ไซค์เนี้ยขึ้นมาปุ๊บแล้วมาคล้ายๆเบรกกับทันหันกลางสะพานเนี้ยสามารถทำให้ล้มได้เลยครับถ้าเหยียบ
1: ได้เราย้ำประชาสัมพันธ์
3: อันตราย
1: ครับ
3: ร
1: ถติดไหมครับเข้าอโศกสุขุมวิท
3: ปริมาณรถมากแต่ว่าเคลื่อนตัวตามสัญญาณไฟนะครับ
1: อ๋อครับ
3: ครับผมไม่ถึงกับติดเหมือนตอนที่ฝนตกแต่เลนซ้ายก็ยังมีพื้นผิวยังเปียกเป็นบางช่วงที่ว่าอันไหนต่ำก็จะมีเปียกนิดหน่อยครับไม่เยอะครับภาพโดยรวมก็คือค่อนข้างดีครับ
1: ครับ
3: ครับผมฝากไว้เป็นข้อมูลครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
0: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยลองฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนเงินกู้บวกเงินเกินบัญชีนะครับทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจนะครับสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้นะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับหรือเว็บไซต์ www นะครับก็คือไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินได้นะครับหรือไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินได้นะครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกรณีโครงเหล็กของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ล้มบนอาคารพาณิชย์นะครับที่ตลาดสุชาติรังสิตถนน346นะครับเจ้าหน้าที่เขาจำกัดพื้นที่นะครับไม่ให้รถผ่านเพื่อความปลอดภัยนะครับล่าสุดเราสอบถามไปกับทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์บอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายสามนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตเคลื่อนย้ายป้ายออกจากหลังคาอาคารพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับนะก็ยังถือว่าโชคดีมากนะครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับขอบคุณสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับครูแฟนครับทางด้านของปภ.ส่งการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้ประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเตือนผู้ที่อยู่อาศัยริมน้ำนะครับที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอชาติตระการครับทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากนะครับไหลลงจากเทือกเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับย้ำเตือนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่รุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่ที่14บ้านรักไทยตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญนะครับระวังไฟฟ้าดูดให้ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนนะครับเนี่ยนะฮะเป็นการส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะครับใครที่จะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนะครับสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือทางLINE ID ครับ @1784ddpm นะครับหรือที่สายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมง ใครมีญาติพี่น้องอยู่ทั้งนั้นส่งความห่วงใยถึงกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของเพจตำรวจโครงการพระราชดำริมีฝากประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากมีการเคลื่อนอวัยวะหัวใจดวงที่192นะครับระยะทาง111กิโลเมตรนะวันนี้นะครับเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับออกจากจังหวัดสระบุรีครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับโปรดช่วยหลบทางนะหลบซ้ายหลบขวานะครับเปิดทางให้กับรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะครับที่กำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญในการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่192เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับที่กำลังรอคอยความหวังอยู่นะครับเส้นทางที่เขาใช้เนี่ยก็คือจะออกจากจังหวัดสระบุรีใช้ถนนพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทรเวย์ลงด่วนดินแดงเข้าด่านดินแดงแล้วก็ต่อเนื่องมาลงที่ทางด่วนพระราม42เลี้ยวขวานะครับเข้าถนนพระราม4ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกสารแดงที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังไงฝากเปิดทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ำอีกรอบหนึ่งตั้งแต่4ทุ่มนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณองอาจครับคุณองอาจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณปอม
0: คุณองอาจเห็นบอกมีหลุมหลายหลุมเลยเหรอผลโยธินช่วงไหนครับ
1: ช่วงหน้าตลาดลงเครือไปถึงมินิเบร์ครับ
0: ครับ
1: ก่อนถึงต่างระดับบางปะอินนะครับผมตรงนั้นลอยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับฝนตกแล้วก็น้ำขังท่วมถนนแล้วตัวผิวลาดยางนะครับที่เขาลาดทับต้นทีมเดิมไว้มันล่อนจนเป็นหลุมใหญ่ลึกนะครับรถเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครับผมล้อยางระเบิดกันบ่อยครับ
0: หลุมใหญ่แค่ไหน
1: เมื่อกี้นี่จอดประมาณสัก30เซนน่าจะได้อยู่ครับ
0: โอ้ลึกด้วยใช่ไหม
1: ลึกครับลึกผมมาเมื่อกี้ก็คอมไปคอมมาอยู่ครับเมื่อกี
0: ้
1: พอดีผมเจอตั้งแต่หลายวันแล้วผมก็หลบไปหลบมาอยู่ก่อนอันนี้เคยเห็นมีทั้งรถตู้ทั้งรถเก๋งนะครับ
0: ยางแตก
1: แล้วก็จอดข้างทางใช่ครับแล้วเมื่อกี้เป็น2คันจอดซ้อนกันอยู่เลนขวา
0: โอ้ครับ
1: ติดเลนขวาไปประมาณสักครึ่งเลนนะครับ
0: แล้วรถถนนโล่งไหมครับ
1: โล่งครับ
0: แสดงว่า
1: เร็วได้อยู
0: ่
1: แล้
0: วทำ
1: ไมจะเจอหลุมเลยครับผมตรงนั้นจะเป็นแผงกั้นทางเลยแผงกั้นทางมาสักน่าจะสักกิโลน่าจะได้ครับ
0: ครับ
1: ครับผมแผงกั้นทางจะอยู่ก่อนถึงวลัยอลงกรณ์ตรงนั้นนะสาร
0: ม
1: ือแล้วก็เมื่อกี้ตรงด่านเก็บเงินจะมีอุบัติเหตุรถเก๋งไม่แน่ใจว่าชนบริเออร์หรือชนรถกันเองมั้งเมื่อกี้แต่มีทางเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วครับเมื่อกี้รถติดอยู่ตรงด่านเก็บเงินบางปะอินครับ
0: ก็ด้านขาออกใ
1: ช่แถวสะสมอยู่ฝั่งขาเข้าครับ
0: อ๋อนี่ขาเข้านะ
1: ใช่ครับท้ายแถวอยู่ประมาณกรมที่หก
0: ตรงนั้นแขวงการทางอะไรครับ
1: บางปะอินครับผม
0: อ๋อแขวงการทางบางปะอินด้านขาเข้า
1: ใช่ครับถ้ามาก็เบี่ยงซ้ายได้เลยครับตรงนั้นเลยจะตั้งเครื่องรถบรรทุกแล้วก็เบี่ยงซ้ายได้เลยครับ
0: เขาอยู่เลนขวาใช่ไหม
1: เลนขวาครับ
0: รถติดไหมครับ
1: สะสมติดครับสะสมถึงกมที่6แล้วตรงนั้นอยู่ประมาณกม3
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ระวังหลุมด้วยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถึงกว้างแล้วก็ลึกด้วย
1: ผมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผม
0: มีฝนตก
1: ลงมา2อาทิตย์แล้วพอดีเข้ากรุงเทพทุกอาทิตย์นะครับช่วงศุกร์วันอาทิตย
0: ์อ๋อครับแล้ววันนี้ขับรถมานี่มีฝนบ้างไหมครับเนี่ย
1: จากสระบุรีมาเข้าไปยันรัชดากลับมาถึงวิทยาก็ยังไม่เจอฝน
0: ไม่เจอนะได้
1: แต่กลับมืดๆคึ้มๆ
0: เจอน้ำท่วมตรงไหนบ้างไหมครับ
1: มีช่วงรังสิตครับผมที่ว่าจะเป็นเลนผู้ขนานก่อนถึงฐานทัพนะครับผม
0: ก่อนถึงอะไรนะ
1: เข้า
0: ก่อนถึงอะไรนะ
1: ก่อนถึงฐานทัพอากาศครับ
0: อ๋อตัวนั้นยังเป็นจุดเดิม
1: ลงทัวร์มาแล้วก็จะเจอน้ำอยู่ทางผู้ขนานนะครับผม
0: ครับ
1: ตรงนั้นจะเจออยู่ครับผม
0: แต่วิ่งยังวิ่งได้ใช่ไหมครับ
1: วิ่งได้ครับวิ่งได้ครับเลนผู้ขนานเลนป่าวิ่งได้อยู่ครับเลนซ้ายก็จะลุยน้ำลึกหน่
0: อ
1: ยแต่เลนขวาพอน้ำแปะๆครับแล้วก็ฟังกับกันจะรู้สึกจะลงสะพานกับรถมาแล้วที่รถเข้าซอยครับน้ำจะลึกหน่อยตรงนั้น ครับผม
0: อืมได้
1: ครับพอเลยจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วครับพอดีผมก็ขึ้นโทเวมาลงหน้าลงประตับห้องตัวครับ
0: ครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณองอาจช
1: ่
0: วยกันเพิ่มเติมให้ขอบคุณนะครับ สวัสดี
1: คร
0: ับ ใครที่ใช้พหลโยธินระมัดระวังด้วยนะครับผู้ฟังก็ถนนเขาเป็นหลุมอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมนะฮะเลยประตูน้ำพระอินทร์มาประมาณ100เมตรนะครับก็เห็นมีรถเก๋งกับรถกระบะตกหลุมยางแตกก็จอดขวางช่องทางขวาด้วยนะครับนะมีหลุมนะครับหลายจุดเหมือนกันนะรถตกลงไปยางแตกอย่าเพิ่งใช้ความเร็วครับนะพหลโยธินนะครับช่วงนี้เนี่ยเราก็หลายเส้นทางนะที่คุณฟังเดินทางผ่านแล้วเห็นหลุมนะถนนมีความเสียหายก็ช่วยกันแจ้งช่วยกันเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณธันวรินทร์แจ้งอุบัติเหตุนะครับรัตนาธิเบศรขาออกนะครับทางลงต่างระดับบางรักน้อยมีเก๋งชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1เวลา 21:22 นวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ buff to build number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sportมาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการทูบีนัมเบอร์วันสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าและบริษัทการีน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกมฟรีไฟเออร์ ROV FC ออนไลน์เป็นพื้นที่พัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง hard skills soft skills และ hard skillsตั้งแต่การวิเคราะห์วางแผนการตัดสินใจการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและการคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมและจากนั้นหลังจากได้ทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1 Idol พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่ Free Fire ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Arena of Valor ROV โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมตัวแทนจังหวัดระยองและเกม FC Online โรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมราชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดย2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม Arena of Valor ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand Esports Premier League 2027 Wildcard ขณะที่2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน e-sports master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ buff to build number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ขณะนี้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
นับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลังเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตน้องจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท Prosperous Link จำกัดสโมสรโรตารี่ภาษีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดหัวฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางหรือวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 คณะศิษย์เก่าจิตรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ไสยสุชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง
คณะนายเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีและวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดท่าทองวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดศาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัด2พี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพร้อมกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนศิลป์สร้างชีวิตสู่ชุมชนการท่องเที่ยวตอนที่4ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

สายใยไหมสายใยแผ่นดินคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนท้องถิ่นไทยในทุกพื้นที่ได้ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและที่นี่ค่ะบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ความเป็นชาวบ้านได้อย่างสมบูรณ์ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ครบทุกมิติค่ะ

0: จากพื้นแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตจากภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจากสายใยแห่งไหมไทยที่ได้รับการสืบสานให้คงคุณค่าคู่แผ่นดินที่นี่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกคือพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้และเรื่องราวของผืนผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาทอผ้าขิดผ้าไหมและผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมของคนในตำบลหนองนาคำซึ่งถูกเก็บรักษาไว้พร้อมถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของมรดกจากบรรพบุรุษแต่สิ่งที่ทำให้บ้านนนกอกมีเอกลักษณ์โดดเด่นยิ่งขึ้นคือการนำทุนทางธรรมชาติของชุมชนโดยเฉพาะดอกบัวแดงมาสร้างสรรค์เป็นสีธรรมชาติบนผืนผ้าที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตกลายเป็นสีสันที่เพิ่มคุณค่าให้กับงานหัตถศิลป์และสร้างเรื่องราวให้กับผืนผ้าแต่ละผืนมีความหมายมากกว่าการเป็นเครื่องนุ่งห่มเพราะทุกเส้นไหมล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผืนดินและผู้คนโดยได้รับการสืบสานต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์และปรากฏเป็นผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อยอดการสร้างอาชีพและการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่
1: ที่พวกท่านเสด็จมาก็คือเราจะมีจิตกรรมมัดย้อมมัดย้อมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้ตามรอยเสด็จพระองค์ท่านถ้าพระองค์ท่านเสด็จจะมีชาวไทยจำนวนมากที่ท่องเที่ยวตามรอย
2: พระบาท
1: ครับรอยพระบาทของพระองค์ท่านทุกพระองค์ครับที่เสด็จมาปุ๊บก็มาพระองค์ทำอะไรทรงทำอะไรก็อยากจะทำตามแบบพระองค์ท่านเพราะว่าคนไทยที่รักในสถาบันก็มีมากครับ
2: ส่งทำส้มตำ
1: ส้มตำนนกอกก็เลยยังต้องมีร้านอาหารและมีส้มตำด้วยเพราะว่าก็จะมีชาวไทยตามรอยเสด็จพระองค์ท่านมาทานส้มตำปลาบ้านนนกอก
2: สิ่งเดียวที่เราสัมผัสได้คือท่านอยากให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งดีงามของพี่น้องชาวอีสานมันเป็นสิ่งดีงามของวิถีชีวิตดั้งเดิมก็เลยทำให้ชาวบ้านนนกอกวันนี้มีพลังใจเน
1: า
2: ะ
1: พระองค์ไม่ได้มองว่าสิ่งที่ดีในชุมชนน่ะก็คือไม่ใช่แค่ผ้า
2: ใช่อ
1: ย่างน้อยก็คือวิถี
2: ชีวิต
1: วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทยเรานะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ได้โอกาสที่ดีเราก็ขยายผลไปหมู่บ้านใกล้เคียง
2: ใกล้เคียงได้รับด้วย
1: ใกล้เคียงเสร็จแล้วก็ขยายไปอำเภอใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงก็ขยายไปทั่วทั้งจังหวัด
0: และเมื่อการท่องเที่ยวไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาชมบ้านนนกอกจึงนำเรื่องราวของผืนผ้ามาร้อยเรียงเข้ากับเรื่องราวของอาหารเพราะอาหารคืออีกหนึ่งภาษาของชุมชนที่บอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนได้อย่างงดงามนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจึงไม่ได้เพียงเรียนรู้การทอผ้าแต่ยังได้สัมผัสวิถีการทำอาหารพื้นถิ่นตั้งแต่การเตรียมและบีบเส้นขนมจีนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษไปจนถึงการนวดแป้งด้วยครกไม้
2: เขาเรียกชุดอะไรฮะอันนี้ถ้าเป็นชุดเขาเรียกชุด
3: โคกมอง
2: โคก
3: ทั้งชุดเลยเป็นโคกมอง
2: โคกมองมองงง
3: ใช่อ่ะมองนะเอาอ่างงง
2: โคกมองเพราะว่าตาต้องมอง
3: ต้องมอง
2: ถ้าไม่มอง
3: ตามืออ
2: ๋อเลยเป็นโคกมองสิ่งที่เราสามารถดึงความสามัคคีเนาะให้ชุมชนเพราะจะต้องทำคนเดียวไม่ได
1: ้
2: มันต้องหลายแรงเพราะฉะนั้นใครที่มาชุมชนผ้าโบราณบ้านนนกอกจะเห็นวิถีชีวิตคนอีสาน
3: ใช่ค่ะก็คือไม่ได้มาเห็นแค่ผ้าจะเห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่หาที่อื่นหาไม่เจอได
2: ้
0: โดยเฉพาะอาหารว่างที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังเช่นข้าวต้มมัดธัญพืชกลีบบัวแดงซึ่งเป็นเมนูที่นำวัตถุดิบและเรื่องราวของชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนบ้านนนกอกจากผืนผ้าสู่ผืนดินจากผืนดินสู่สำรับอาหารทุกอย่างจึงเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของชุมชนที่นำสิ่งใกล้ตัวมาสร้างคุณค่าและมูลค่าของคนบ้านนนกอกจากผืนผ้าสู่ผืนดินจากผืนดินสู่สำรับอาหารทุกอย่างจึงเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของชุม

0: ไงการันตีว่าเป็นข้าวต้มกลีบบัวแดงนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เขาก็กินง่ายแล้วเขาจะกินกับกาแฟมีน้ำใช่ไหม
1: ที่สำคัญที่สุดเนี่ยข้าวต้มกลีบบัวแดงของนนกอกเราเนี่ยครับสามารถแช่ตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ทานกับกาแฟตอนเช้าได้คร
0: ับ อันนี้ก็คือเราผสม
1: กลี
0: บบัวแดงลองทานนะคะมีกลิ่นอ่อนๆของกลีบบัวแดงอร่อยอร่อยอร่อย
2: และอีกหนึ่งภาพที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชนคือคนรุ่นใหม่เพราะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นความหมายอย่างแท้จริงเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นสามารถส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและที่บ้านโนนกอกเด็กและเยาวชนจึงได้เรียนรู้ตั้งแต่การประกอบอาหารนำวัตถุดิบจากชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอย่างเช่นมัทฉาคลุกฝุ่นอาหารที่นำปลาซึ่งเลี้ยงในชุมชนมาต่อยอดเป็นเมนูจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเรียนรู้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและการทำงานในกาแฟบ้านโนนกอกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้กลายเป็นอีกหนึ่งมุมเล็กๆที่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ในการนำภูมิปัญญาเดิมมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือน
3: การที่เราอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย
4: ค่ะเรียนรู้นานไหมคะคุณพ่อสอนเนี่ย
3: ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอาศัยว่าทำบ่อยเพราะลูกค้าเป็นเมนูยอดฮิตของลูกค้าเลยค่ะได้ออกตลอดตามนัดช้างพุ่น
4: เป็นสิ่งที่โดดเด่นนะคือเขาอยู่ในชุมชนเขาชินไงสาธิตให้ดูสิคะ
3: ที่กำลังรับชมอยู่แล้วมีโอกาสได้มาเที่ยวที่บ้านโนนกอกหรือว่าร้านกาแฟโนนกอกของเรานะคะเมนูนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะมัทฉาคลุกฝุ่นค่ะตัวนี
2: ้ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ควบคู่กับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยนำองค์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมเรียนรู้ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีมีการสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านโนนกอกรวมถึงกิจกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
1: อีกหนึ่งที่สำคัญหนึ่งสถานที่สำคัญของชุมชนท่องเที่ยวโนนกอกของเรานะครับก็คือกาแฟโนนกอกครับวันนี้ผมจะนำเสนอกาแฟบัวแดงจะเป็นเมนูที่บนร้านกาแฟที่คิดค้นขึ้นมาเองเกี่ยวกับกาแฟดอกบัวแดงนะครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะที่เราจะสาธิตนะคะเป็นการริบกาแฟบัวแดงนะคะโดยเราจะมีน้ำบัวแดงนะคะแล้วก็อุปกรณ์การริบแล้วก็มาริบกาแฟคั่วกลางนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของบ้านนนกอกนะคะกาแฟบัวแดงค่ะ
2: จากหนึ่งผืนผ้าได้กลายเป็นหนึ่งเรื่องราวจากหนึ่งภูมิปัญญาได้กลายเป็นหนึ่งอาชีพจากทุนทางธรรมชาติได้กลายเป็นมูลค่าและความร่วมมือของคนในชุมชนได้กลายเป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวเช่นมีชีวิตนี่คือความงดงามของบ้านโนนกอกที่ไม่ได้อยู่เพียงรักษาของเก่าเอาไว้แต่รู้จักนำอดีตมาต่อยอดสู่ปัจจุบันบ้านนนกอจึงไม่ได้เป็นเพียงชุมชนที่มีเรื่องราวให้มาเยือนแต่คือชุมชนที่กำลังเขียนเรื่องราวบทใหม่ด้วยสองมือของคนในชุมชนเองสินสร้างชีวิตสู่ชุมชนการท่องเที่ยวอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการสืบสารรักษาและต่อยอดบนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างมั่นคงตลอดไป
0: วันนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งแนวพระราชดำรินั่นคือกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีวันนี้ได้เป็นชุมชนต้นแบบที่ได้ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมแล้วที่จะให้ทุกชุมชนสามารถเดินทางเข้ามา

0: เยี่ยมชมทุกกิจกรรมเพื่อนำพลังไทยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับสังคมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างสมบูรณ์และงดงามสืบไปสวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าและถนนรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านก็

0: 20:33 นะครับมาติดตามไปต่อกับสสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังถนนพระราม2ขาเข้าที่มีน้ำท่วมขังนะครับช่วงวัดกาหลงตอนนี้การจราจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับไม่ติดแล้วนะแต่ว่าระดับน้ำไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลดระดับลงมาบ้างหรือเปล่าท่านใดที่ใช้เส้นทางขาเข้าเพิ่มเติมอัปเดตได้นะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีท้ายสะสมนู่นเลยตั้งแต่วัดนาโคกมาทางด้านของวัดกาหลงนะครับขาเข้าพระราม2ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยการจราจรในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าณเวลานี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็ช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตรงนั้นก็มีปริมาณรถนะครับตกค้างเล็กน้อยนะก่อนถึงต่างระดับพระราม2นะครับตรงนี้ก็มีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้าอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเลยจากต่างระดับพระราม2เข้ามาทางดาวคันนองมาทางทางด้านของแถวๆแยกบางปลาแก้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคล่องตัวนะดูรอบในก็ยังมีปริมาณรถนะครับช่วงหน้าห้างนะพญาไทจากปทุมวันไปราชเทวีครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับถ้าเลยจากแยกรัชเทวีไปพญาไทไปอนุสาวรีย์คล่องตัวแล้วนะครับเพชรบุรีรัชเทวีเข้าประตูน้ำตรงนี้ก็ยังมีรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างตั้งแต่ช่วงแยกรัชเทวีปทุมวันพระราม1ราชประสงค์เพลินจิตนะครับก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะพระราม4ไม่มีปัญหานะครับทางด้านของสาทรเหนือสาทรใต้คล่องตัวแล้วนะครับนะถนนประชาธิปกจากแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากนะครับมีการเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับส่วนลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่มีปัญหานะครับจะมาชะลอช่วงแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ฟังกลับกันนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องประชาธิปกแยกบ้านแขกไปฝั่งพระนครไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับส่วนทางด้านของพัฒนาการครับในฝั่งขาเข้าช่วงซอยพัฒนาการ20เข้ามาทางใต้ทางด่วนพระพัฒนาการเนี่ยตรงนี้มีรถติดนะฮะเหมือนมีเหตุอะไรหรือเปล่าช่วงบริเวณแยกใต้ทางด่วนพัฒนาการด้านขาเข้าท้ายสะสมก่อนถึงซอยพัฒนาการ20นะครับท่านใดอยู่ตรงนั้นรายงานเพิ่มเติมได้นะครับส่วนฝั่งที่มาจากทางคลองตันเคลื่อนตัวได้นะครับถาวรทวัตไปแยกศรีพัฒไม่มีปัญหานะครับไม่แน่ใจว่าฝั่งขาเข้าเหมือนมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยช่วงแถวๆบริเวณก่อนขึ้นทางด่วนนะครับพัฒนาการรถชะลอตั้งแต่ก่อนถึงซอยพัฒนาการ20นะครับหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับตรงนี้อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของรังสิตนครนายกแถวแถวแยกมศวองคลักษ์เนี่ยนะฮะอัปเดตเมื่อช่วง20 นาฬิกานะครับเขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังเหมือนกลับมาท่วมสูงอีกแล้วนะฮะประมาณ35 เซนนะครับขณะนี้สัญจรผ่านลำบากนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับฝั่งขาเข้านครนายกให้วิ่งชิดซ้ายไว้นะครับคุณผู้ฟังส่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพให้วิ่งชิดขวานะครับเนี่ยอัปเดตเมื่อช่วง20 นาฬิกานะครับยังมีระดับน้ำท่วมอยู่นะแยกมศวองคลักษ์กิโลเมตรที่41+800รังสิตนครนายกนะครับทางหลวงหมายเลข305ประมาณ35 เซนนะครับนะใครอยู่ทางนั้นก็อัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับส่งเสียงมาเพิ่มเติมกันหน่อยรถเล็กยังต้องหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าจะวิ่งจำเป็นจริงๆก็คือถ้ามุ่งหน้าไปทางนครนายกให้ชิดซ้ายนะครับถ้าเข้ากรุงเทพก็ให้ชิดขวาไว้นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนจุดอื่นๆทางด้านของสน.จระเข้น้อยนะครับอัปเดตเมื่อช่วงเย็นนะช่วงแยกสนามบินสุวรรณภูมิแยกสุขสมานระดับน้ำยังมีนะครับประมาณ15-20 เซนเขาบอกว่าจุด ลึกก็คือเลนซ้ายนะครับจุดลึกสุดเลนซ้ายประมาณ 30-35 เซนยังไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านนะครับก็ถ้าหากจำเป็นจะต้องผ่านให้ชิดเลนขวาไว้นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วก็อัปเดตคลองสามวานะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมขังในซอยทางด้านของสำนักงานเขตคลองสามวานะครับมีการสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังมีการคัดกรองเฉพาะจุดที่ยังพบระดับน้ำนะฮะก็พบว่ายังมีน้ำท่วมขัง39จุดนะครับครอบคลุม7สายทางหลักระดับน้ำสูงสุดที่ตรวจพบเนี่ยอยู่ที่30เซนนะครับจุดที่มีระยะทางน้ำท่วมขังยาวที่สุดเขาบอกว่าก็คือซอยประชาร่วมใจ31ระยะทางประมาณ1กิโล 1,000 เมตรนะฮะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษประชาร่วมใจ31ระดับน้ำตรงนั้น10ถึง20เซนระยะทางประมาณ1กิโลเมตรประชาร่วมใจ23ระดับน้ำ30เซนระยะทางประมาณ300เมตรประชาร่วมใจ21ระดับน้ำ30เซนระยะทางประมาณ300เมตรส่วนหลายจุดก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับบริเวณพระยาสุเรน35หมู่บ้านเพชรไพลินระยะทางน้ำท่วมลดจากเดิมนะ600เมตรขณะที่3วา 7/2 มีระยะทางน้ำท่วมลดลงจากเดิม100เมตรและซอยนิมิตใหม่20ระดับน้ำก็ลดลงจากเดิม50เมตรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้ไปดูภาพที่มสว.องคลักษ์กันหน่อยไปดูภาพกันหน่อยรังสิตนครนายกนะครับกิโลเมตรที่41บวก800เนี่ยครับยังมีระดับน้ำท่วมสูงอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วง 20:00 น.นะครับก็จะมีน้ำท่วมสูงประมาณ 10-35 เซนติเมตรนะครับโดยระดับน้ำนี่ก็จะแตกต่างกันในแต่ละช่องจราจรนะครับเนี่ยเท่าที่เราเห็นในภาพก็จะมีแต่รถกระบะนะครับรถยกสูงที่วิ่งเนี่ยก็มีบ้างรถเก๋งอาจจะต้องชิดคือถ้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางนครนายกให้ชิดซ้ายนะครับแต่ถ้าเข้ากรุงเทพเนี่ยให้ชิดขวาเนี่ยยังมีรถเก๋งบ้างนะครับแต่ต้องพิจารณานะเท่าที่เห็นนี่ก็ประมาณสักเกือบครึ่งล้อนะสำหรับรถเก๋งเนี่ยก็วิ่งชิดขวาอยู่นะครับเลนซ้ายนี่จะค่อนข้างสูงอันนี้น่าจะเป็นฝั่งถ้าเป็นด้านนู้นน่าจะเข้านครนายกนะถ้าด้านเนี้ยคือน่าจะเข้ากรุงเทพเพราะว่าเขาแนะนำนะครับให้วิ่งชิดขวานะถ้าเข้ากรุงเทพเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับยังท่วมอยู่นะสำหรับรังสิตนครนายกนะครับช่วงแยกมสว.องคลักษ์กิโลเมตรที่41บวก800นะให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ20นาฬิกากับ41นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

วัสดีทั้งไทยหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube นะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยคุณพันนะฮะก็ยังรายงานนะครับเพิ่มเติมกันมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็ทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับสวัสดีคุณน้ำปูนใสด้วยนะครับแล้วก็มีพี่จุกระเบียบนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้เสมอเลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะฮะช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับฝากไว้หน่อยนะครับทางด้านของกรมทางหลวงเขาเปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรนะครับซึ่งประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M82 ได้อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วเพิ่มทางเลือกนะครับในการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลสู่ภาคใต้ครับเสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2ประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงนะครับได้4แห่งก็ได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะครับเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆทางภาคใต้นะครับส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดใช้นะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับทั้งนี้ครับการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82ฟรีตลอดสายเนี่ยนะครับเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้บริการประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วตามนโยบายควิกวินนะครับของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลนะครับและการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณการจราจรด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนะครับคุณผู้ฟังครับมอเตอร์เวย์สาย M82 สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9และถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกนะครับและในอนาคตจะเชื่อมโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกครับทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ครับสำหรับการทดลองใช้เส้นทางครั้งนี้ครับกรมทางหลวงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วน1586กด82นะครับย้ำเบอร์นะครับ1586กด82นะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับแต่ละเส้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ตรงไหนยังไงเพิ่มเติมได้ก่อนหน้านี้นะครับมีทางคุณธันวรินทร์นะครับบอกว่าราชพฤกษ์นะเคลื่อนตัวได้มีปัญหานะครับแล้วก็มีฝนด้วยจากแยกบรมนะครับมุ่งหน้าแยกบนหุ่นกองนะด้านขาเข้าก็ดีนะครับหลายๆเส้นทางก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับรวดเร็วนะค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้หลายๆท่านก็กลับถึงบ้านพักผ่อนเตรียมเดินทางไปทำงานกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าคืนนี้จะมีฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่าณเวลานี้เองเนี่ยพื้นที่กรุงเทพนะครับก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังอุณหภูมิอยู่ที่29องศานะครับความชื้นสัมผัส 74% แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้อาจจะยังต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะลมกันโชกแรงเพราะวันนี้เนี่ยได้รับผลกระทบไปในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพทั้งต้นไม้ล้มเสาไฟล้มนะครับป้ายโฆษณาแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับในช่วงวันที่5วันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะฮะในช่วงวันที่5วันที่6ตุลาคมหลังจากนั้นในวันที่7ตุลาคมนะครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางก็จะได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ครับเนื่องจากเป็นช่วงปลายของฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับก็ยังมีคำเตือนให้ประชาชนเนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนี่อันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับมีการเตือนมาแล้วนะครับต้นไม้ล้มป้ายโฆษณาก็เรียกได้ว่าล้มเสาไฟด้วยนะครับก็ต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยในช่วงนี้ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับมาดูกันตามรายภาคกันหน่อยนะคุณผู้ฟังภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงนะครับบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศานะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นสถานการณ์นะครับของการพยากรณ์อากาศนะครับในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันให้นะครับใครเดินทางกันที่ไหนก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปราจีนบุรีและกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองอย่างใกล้ชิดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ซึ่งเป็นที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพออกมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจากสถานการณ์อุทกภัยและโรงพยาบาลบางช่างโดยได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ขณะที่ทีมแพทย์รายงานว่าปัจจุบันยังต้องการการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีโดยให้กำลังใจผู้ป่วยผู้สูงอายุและประชาชนจิตอาสาขณะที่ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันกับผู้ประสบภัยว่าจะมีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักมากที่สุดในช่วงเวลานี้ถึงขนาดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องปิดตัวต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดไปยังสถานพยาบาลอื่นๆสำหรับการจัดตั้งศูนย์อพยพจังหวัดได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายกอบจ.ปราจีนบุรีซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกล่าวต่อว่าการได้มาลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นสภาพว่านอกจากอุทกภัยที่หนักแล้วยังต้องมีการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะเรื่องการขยายกรอบงบประมาณทดลองราชการฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเยียวยานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมาเพราะน้ำท่วมในพื้นที่เกิน7วันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นภาระของรัฐบาลที่จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนและโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนกรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองอย่างใกล้ชิดสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยปริมาณน้ำจากพื้นที่ทางตอนบนเริ่มที่จะทรงตัวและลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองเนื่องจากมีการปรับการระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงพื้นที่รองรับน้ำและผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งจังหวัดนครนายกบางปะกงและพื้นที่เชื่อมต่อยังคงเดินหน้าระบายน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อช่วยลดระดับน้ำและเพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำหากมีฝนตกลงมาอีกและให้ถูกพื้นที่บริหารจัดการพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำและทำการพร่องน้ำในระบบชลประทานตามความเหมาะสมส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมไปถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำรวมไปถึงได้กำชับให้ทุกสำนักงานชลประทานเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21นาฬิกา12นาทีนะครับมาติดตามมาต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ย้ำสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับแน่นอนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ขับรถดีนะครับเข้าสู่สังคมคนขับรถดีกับโครงการนี้เพราะคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนไปด้วยนะครับเพราะว่าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะประกันภัยให้เงินคืนนะครับในกรณีที่คุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับการทำประกันประเภทที่1ก็จะมีส่วนลดประวัติดีให้ด้วยนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปแล้วก็กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะสำหรับประเภทที่1นะครับการทำประกันประเภท1มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะต้องมีข้อแม้นะรถที่ไปประสบอุบัติเหตุคุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะครับยืมรถได้เลยรถที่เข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับรถที่อายุเกิน7ปีก็จะมีประกันประเภทที่3มารองรับนะครับก็สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของค่าเบี้ยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888ครับ02150888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังครับช่วงนี้เนี่ยเราหลายๆคนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านอยู่ไม่ได้แต่หลายคนยังไม่กล้าออกจากบ้านเพราะอะไรครับเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงที่เราเป็นห่วงการที่เราจะไปหาที่อยู่ใหม่บางทีก็ถูกปฏิเสธจากโรงแรมนั้นจากสถานที่นั้นอาจจะไม่สะดวกในการที่จะนำเขาไปด้วยบางทีจะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็เกรงใจคนที่เขาก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าหลายๆที่ก็ไม่ได้มีการจัดโซนนิ่งให้กับสัตว์เลี้ยงที่ผ่านมาหลายคนก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านทั้งที่อยู่ไม่ได้แล้วนะน้ำก็ท่วมชั้นล่างก็ต้องย้ายทั้งตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่ชั้น2ถามว่าลำบากไหมลำบากมากแล้วก็อยู่เรียกได้ว่าต้องทนอยู่กับลักษณะเนี้ยนะความลำบากแบบเนี้ยนานนะครับเพราะว่าน้ำมันลงยากหลายคนมีปัญหาดังกล่าวล่าสุดครับคุณผู้ฟังมีโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะก็เป็นข่าวกันเลยนะครับนั่นคือโรงแรมชบาปรากฏว่าเขาเปิดต้อนรับน้องหมาน้องแมวบอกว่าทุกชีวิตแล้วก็ขอเป็นบ้านหลังชั่วคราวให้กับทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้มาอยู่อาศัยในช่วงเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมเดี๋ยววันนี้เราไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้กับทางด้านของคุณภาสุกรีนะครับคุณภาสุกรีหรือคุณพัฒน์นะครับคุณภาสุกรีศักดีเจ้าของโรงแรมชบาอินศรีนครินทร์นะครับสวัสดีครับคุณพัฒน์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหเห็นเป็นข่าวเลยแล้วก็อยู่ศรีนครินทร์นี่ใกล้บ้านผมด้วยถามก่อนว่าโรงแรมนี่อยู่ตรงไหนของศรีนครินทร์ครับ
2: อยู่ซอยสุภาพง1แยก6ครับสุดซอยครับ
1: สุภาพง1
2: แยก6
1: แยก6นะเปิดมานานหรือยังอ่ะคุณพัฒน
2: ์ผมมาต่อที่นี่ประมาณปีกับ8เดือนครับ
1: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้เขาเปิดมานานหรือยัง
2: เปิดก่อนหน้านี้เปิดมาเป็น10ปีแล้วครับแต่ผมมาเทคต่อที่นี่เมื่อประมาณปีกับ8เดือนสุดเดือนนี้เดือนที่8ปีเดือนที่8ครับเป็น7ปีกับ8เดือนที่เปิดมา
1: อือหือ1ปีกับ8เดือนนะที่คุณพัฒน์ก็มาดูแล
2: ใช่ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดว่าเพราะว่าไม่ใช่มีแค่สาขานี้เท่านั้นแต่มีสาขาอื่นด้วยเดี๋ยวจะคุยในช่วงต่อไปเพิ่มเติมทีเนี้ยผมทราบมาว่าโรงแรมเนี่ยให้การดูแลน้องหมาจรอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะ น้องหมาจรนะที่เข้ามาในโซนของโรงแรมถามก่อนว่ารายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงคุณแพทย์ดูแลยังไง
2: คือเริ่มแรกที่ผมเข้ามาเช็คโรงแรมนี้ต่อนะครับสิ่งที่ผมเห็นอันดับแรกก็คือหมาจรที่อยู่ข้างโรงแรมอยู่แล้วแต่เนี้ยผมก็เลยมานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้เราโรงแรมเราอ่ะอยู่คู่กับหมาจรได้โดยที่หมาจรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมเราเราก็เลยจัดเป็นโซนครับโซนให้อาหารที่ให้น้องอ่ะจะไปรวมตัวกันอยู่โซนนั้นซึ่งเวลาน้องกินอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปในพื้นที่ของเขาซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่โรงแรมอันนี้เราก็เลยตั้งจุดให้อาหารหมาจรแล้วก็กำหนดให้แต่ละแผนกนะครับออกมาช่วยกันดูแลเรื่องอาหารและเรื่องความสะอาดในพื้นที่แล้วก็มีการเปลี่ยนน้ำทำอาหารให้นะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องความสะอาดหลังน้องหมากินข้าวแล้วแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะมีภาชนะใส่ให้เรียบร้อยเพื่อจะให้เวลาวางข้างถนนเนี่ยเวลาลูกค้าขับรถผ่านไปผ่านมาเขาจะได้มองว่ามันไม่สกปรกเพราะว่าในภาพของโรงแรมมันไม่ควรคู่กับหมาจรอยู่แล้วแต่ว่าผมมีวิธีการจัดการในทีมของผมที่จะทำให้ทั้งหมาและคนอยู่ร่วมกันได
1: ้
2: ครับสิ่งที่ได้กลับมาในชุมชนเหล่านี้ก็คือ1หมาไม่ออกมาเดินเพ่นพ่านเพราะหมาไม่หิว2หมาไม่ไปคุ้ยถังขยะตามหน้าบ้านต่างๆเพราะหมาอิ่มแล้ว3เมื่อเวลาลูกค้าเข้าเช็คอินลูกค้าจะไม่เห็นหมาเลยเพราะหมาจะกลับเข้าไปนอนในที่ของเขาที่เขาได้กินอิ่มแล้วนอนหลับแล้วซึ่งถ้าหมาหิวหมาจะเดินเพ่นพ่านแล้วหมาก็จะไปรื้อคุ้ยตามถังขยะหน้าบ้านเพราะการที่ผมเอามาทำแบบนี้ผมคิดว่ามันได้ประโยชน์ทั้งชุมชนด้วยและได้ประโยชน์ทั้งแหล่งด้วยแล้วก็หมาจรก็ได้ประโยชน์ด้วย
1: ทีนี้นิดนึงที่เราเริ่มต้นทำแบบนี้เป็นเพราะอะไรเช่น1เป็นคนรักสัตว์2หมาจรเยอะหรือเปล่าในซอยต้องการจัดระเบียบตรงนี้หรือยังไงอ่ะ
2: 1ผมเป็นคนรักสัตว์ด้วยครับหมาจรในซอยนี้จะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือจะอยู่ปากซอยจะมีอยู่ 3-4 ตัวกลุ่มที่2เนี่ยจะอยู่มีประมาณ 13-14 ตัวจะอยู่ที่ข้างโรงแรมผมแต่กลุ่มสุดท้ายจะอยู่สุดซอยจะมีประมาณ20กว่าตัวจะอยู่ที่โรงงาน
1: อ
2: ันนี้ผมก็เลยต้องจัดในโซนของผมคือดูแลในโซนของผมเนี่ยไม่ให้เกิดความวุ่นวายเพราะว่าหมาเนี่ยเวลาคนจะให้มาอาหารเขาเนี่ยจะมี1อาทิตย์ที่จะมีคนผู้หญิงแก่ๆเนี่ยขับรถเอาอาหารมาเทข้างถนนแล้วให้เขาไปยันสุดซอยซึ่งผมมองอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำความสกปรกให้กับพื้นที่โรงแรมโดยข้างๆผมก็เลยตัดสินใจดูแลเองในส่วนนี
1: ้
2: แต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมีอีกท่านหนึ่งเขาดูแลของเขาและส่วนสุดซอยเนี่ยจะเป็นพี่ผู้ชายที่ขับรถนอนใส่เข้าไปให
1: ้
2: ครับอันนี้คือถ้าเราไม่แบ่งกันเนี่ยตรงเนี้ยจะมาออกันเยอะก็คือจะมีหมาเดินไปเดินมาเพราะเขาหิวข้าวเขาจะไปในซอยก็ไม่ได้เพราะมีหมาเข้าถิ่นจะออกหน้าซอยก็ไม่ได้ก็คือมันจะต้องอยู่ตรงข้างโรงแรมเพราะฝั่งข้างโรงแรมถือเป็นป่ากระถิ่นที่เขาอยู่กันครับ
1: ทีนี้ผมเห็นในคลิป เห็นบอกว่ามีกฎเหล็กกับพนักงานของโรงแรมด้วยอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงฮะ
2: รายละเอียดเป็นไงครับอันนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยผมอ่ะมีความคิดที่อยากจะดูแลหมาจรอยู่แล้วเพราะว่า1เราต้องกำหนดโซนจัดระเบียบให้เขากินมีที่อยู่ที่กินแต่เนี่ยการทำคนเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องผมก็เลยนำเรื่องเหล่านี้มาประชุมกับผู้จัดการโรงแรมว่าเราจะต้องจัดโซนนิ่งให้หมามีคนเปลี่ยนน้ำให้หมามีคนทำอาหารหมาเราจะดึงพนักงานเข้ามาและปรึกษากับทางสถาบันคุณว่าการที่เราจะต้องวางแผนทำ CSR เนี่ยในแต่ละปีเนี่ย เรามาให้พนักงานทำอย่างนี้ทุกวันดีไหม โดยที่ไม่ต้องออกไปเอาติ้งข้างนอกจะต้องไปบริจาคให้กับคนพิการหรือจะต
1: ้
2: องไปให้บริจาคกับพระเอามาทำอย่างเนี้ยให้เขาดูแลสัตว์เลี้ยงทุกวันสัตว์จรทุกวันให้เขาได้ทำ CSR ทุกวันแล้วก็เอามาประจุเป็น KPI ประเมินครับพนักงานทุกคนก็เลยมีวิลลิ่งที่ว่าเขาพนักงานทุกคนผมเข้าใจว่าเขามีความเมตตาอยู่แล้วแต่เขาก็อยากจะทำอะไรให้สัตว์จรกินหรืออยากจะทำอาหารสัตว์จรกินอยากจะดูแลสัตว์จรอยากจะดูแลหมาดูแลแมวแต่เนื่องด้วยโรงแรมมันมีข้อจำกัดเขาเคยอาจจะผ่านโรงแรมอื่นมาออกกฎระเบียบว่าถ้าพนักงานให้อาหารหมาจรข้างโรงแรมจะถูกไม่ได้ไปเตือนนะถูกหักเงินเดือนนะอะไรผมก็เลยจับมุมกลับมาใหม่ก็คือให้พนักงานได้มีการทำกิจกรรม CSR ในทุกวันไม่ต้องรอบัตเจ็ตขอบัตเจ็ตของงบออกไปทำข้างนอกทำทุกวันในโรงแรมให้ดูแลสัตว์ในพื้นที่ของเราดีกว่า
1: ซึ่งทางโรงแรมก็คือซัพพอร์ตเรื่องของอาหารตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อทีเนี้ยโอเคมันก็เป็นอิมเมจที่ดีเนาะมันมีจุดขายตรงที่ว่าเฮ้ยเป็นโรงแรมที่เขารักสัตว์แล้วเขาดูแลในภาพของ CSR ให้กับให้กับสุนัขจรให้กับหมาจรก็เป็นภาพออกมาที่แต่มันจะคอนฟลิกต์กับเรื่องของภาพลักษณ์ของโรงแรมไหมเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาพักเนี่ยเวลาเขาเจอน้องหมาจรปฏิกิริยาเขาอันนี้ต้องถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
2: ส่วนมากอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นโรงแรมเพสเตอรี่นะครับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยหนึ่งเขามีสัตว์เลี้ยงของเขาอยู่แล้วสองเขามีจิตใจที่เมตตาสัตว์อยู่แล้วเขารักสัตว์อยู่แล้วเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหมาจรเนี่ยเท่าที่ทํามานะครับไม่มีลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่รักสัตว์และลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาเช็คอินทางโรงแรมเขาจะติดขนมมาติดอาหารมาเพื่อ
1: เขารู้ว่าที่นี่มี
2: ใช่ที่นี่เลี้ยง
1: เป็นเพทเฟลลี่
2: เขาจะมาใส่ในจุดใช่จุดที่เราวางอาหารให้หมาในแต่ละวันแล้วแต่ต่างชาติเขาก็จะรู้เขาก็จะถือขักอาหารมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยครับส่วนลูกค้าที่ไม่ชอบหรือแอนตี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยเท่าที่ผมทำมาม
1: ัน
2: เหมือนพื้นที่มันจะกองลูกค้าครับมันจะกองลูกค้าเอง
1: ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วเนาะคนที่มาเข้าพักลูกค้าของเขาพอเขารู้ว่าที่นี่มีลักษณะของการ
2: มันเหมือนพื้นที่มันจะกองลูกค้าครับมันจะกองลูกค้าเอง
1: ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วเนาะ

0: โอเคดีนะเพราะหมาจะได้ไม่คุยขยะหน้าบ้านเพราะแต่ละบ้านนะครับเพราะมันจะมีถังขยะของเขาไว้อยู่แล้วและปัญหาที่เขาเคยเจอแต่ก่อนสมัยนู้นน่ะเขาหมาเนี่ยมันไปรื้อถังขยะไปคุยหน้าคอนโดบ้างไปคุยหน้าบ้านบ้างหน้าบริษัทเขาบ้างเนี่ยครับแต่หลังจากที่ผมมามีจัดเวลาให้อาหารเนี่ยพฤติกรรมของหมาจากการคุยขยะจะไม่คุยคือจะไม่ยุ่งกับถังขยะอีกเลยเพราะเขากินอิ่มแล้ว
1: อ๋อซึ่งชาวบ้านเขาก็รู้มันดีขึ้นมันมีระเบียบดีขึ้น
0: ใช่แล้วเขาก็สามารถวิ่งออกกำลังกายในซอยได้เพราะไม่ต้องกังวลว่ากลัวหมาจะมากัดนู่นนี่นั่นเพราะว่าพอหมาอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะสลายหายตัวไปในป่ากระถิ่นของเขาไปพักผ่อนไปนอนเอกเนตอยู่ในป่ากระถิ่นเขาจะไม่ออกมาริมถนนเลย
1: เพราะเขาอิ่มอะเนาะ
0: เขาอิ่มก็ไปนอนหลับตาอยู่แค่นี้ครับเมื่อหมาอิ่มก็จะไปนอนแต่ถ้าหมาหิวเนี่ยเขาจะมาคุยพอคุยปุ๊บเวลาเจอคนเดินไปเดินมาหรือนักเรียนเดินผ่านเล่นอะไรเงี้ย มันก็จะเกิดความระแวงเพราะความหิวมันก็อาจจะเกิดการกัดคนอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแต่ที่เนี่ย ไม่มีฮะคนวิ่งทุกเย็นหมาก็นอนอยู่ในป่ากระถิ่นไม่ได้ออกมายุ่ง
1: ทีเนี้ยจำนวนของหมาจรมันเพิ่มขึ้นไหมจากการที่คุณพัดเข้ามาดูแล1ปีกับ8เดือนจนถึงวันน
0: ี้ไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มเพราะจุดนี้มันจะมีอยู่ประมาณ14ตัวถ้าเต็มที่เขาไปชวนข้างในออกมากินก็จะประมาณ20แต่ว่าเท่าที่เห็นก็เป็นตัวเดิมทรงเดิมเพราะแถวข้างนี้มีผู้ใหญ่ในซอยเขาทำหมันหมดแล้วเขาจัดทำหมันหมดแล้วแล้วซอยนี้เป็นซอยตันที่เป็นซอยของไม่ใครบ้านมันนะฮะมันไม่มีเป็นรถสัญจรไปมาข้างนอกแล้วก็ไม่มีใครที่จะเอาหมาเข้ามาปล่อยเพิ่มมันก็เลยเป็นจุดที่ไม่ได้มีการขยายแพร่พันธุ์อะไรเยอะ
1: ก่อนที่เราจะมาทำลักษณะแบบเนี้ยคุณแพทย์เคยทราบมาก่อนถึงธรรมชาติของหมาจรยังไงไหมว่าถ้ามันอิ่มมันก็จะไม่มายุ่งไม่มาคุยขยะมันก็จะอยู่ในที่ของมันตรงเนี้ยเคยทราบมาก่อนไหม
0: เคยรู้มาก่อนครับเพราะว่าอย่างหมาที่บ้านเวลากินข้าวเสร็จปุ๊บก็จะไปนอนก็จะไม่เล่นแต่ถ้าวันไหนหิวข้าวหรือวุ่นวายเนี่ยจะออกเดินไปวิ่งไปวิ่งมาในบ้านเนี่ยผมดูจากลักษณะของหมาของผมเองที่เลี้ยง
1: ครับ
0: ซึ่งหมาที่บ้านผมก็เก็บหมาจรมาเลี้ยงเหมือนกันผมไม่ได้ซื้อหมามาเลี้ยงนะครับที่บ้านผมไปเก็บหมาจรมาเลี้ยงแล้วทุกวันนี้ที่บ้านผมมีหมาทั้งหมด46ตัว
1: โอ้โหอันนี้เป็นแหล่งเลี้ยงสุนัขจรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห
0: ป่ะผมเก็บเขาเอาไปทิ้งแล้วเขาก็โพสต์ในพัทยาครับผมเป็นคนพัทยาแล้วก็ผมเก็บมาเลี้ยงก็มาผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกออกหลานเยอะๆเยอะไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ให้ใครหรือไม่เอาไปที่ไหนก็เลี้ยงไว้ที่บ้านแล้วก็จะมีพนักงานดูแลประมาณ 3-4 คน
1: ย้ำนะว่านี่คือที่บ้านนะ46
0: ที
1: ่
0: บ้านครับ
1: ตัวนะ
0: ไม่ใช่ที่โรงแรม46ตัว
1: คือเราก็ไม่กล้าที่ไปเอาไปให้คนอื่นนะเพราะไม่รู้เขาจะดูแลยังไงดูแลดีไหม
0: ใช่ใช่เขาดูแลไม่เหมือนเราเพราะเราคิดว่าเราวางแผนเพราะว่าการจะเลี้ยงหมาหรือการจะดูแลหมาเราต้องวางแผนของเราระยะยาวมันไม่ใช่แค่ค่าอาหารมันเป็นการเจ็บป่วยอีกมันต้องอะไรอีกเยอะนะ
1: กระทบกับชีวิตประจำวันมากไหมครับ46ตัวที่บ้านแล้วก็ที่โรงแรมโอเคอาจจะภาระไม่ได้เยอะเพราะว่ามีพนักงานก็ช่วยกันจัดระเบียบกันน่าจะลงตัวแต่ที่บ้านเนี่ยมันเยอะมากเลยนะ
0: ไม่กระทบไม่กระทบครับไม่มีกระทบเลยเพราะว่าผมก็อยู่ในหมู่บ้านนะแต่ว่าที่บ้านผมเลี้ยงไว้ในบ้านเลยเพราะในบ้านเนี่ยผมไม่ได้อยู่จะมีพนักงานทั้งหมดจะ4คนอยู่ที่บ้านก็คือชั้นบนจะเป็นพนักงานอยู่ชั้นล่างจะเป็นหมาอยู่ทั้งหมดและเลี้ยงระบบปิดทำอาหารให้กินเองแล้วก็มีสนามที่วิ่งเล่นเสร็จแล้วก็พาเข้านอน
1: ครับมาถึงเรื่องของการให้บริการในโรงแรมละโรงแรมของเราเป็น pet friendly ก็ผมคงไม่ต้องถามเนาะว่าเหตุผลทำไมต้องเปิดเป็น pet friendly เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะทีเนี้ยพอวิกฤตน้ำท่วมหลายๆคนไม่กล้าออกจากบ้านคุณแพทหลายๆคนไม่กล้าไปอยู่จุดพักพิงเพราะว่าเขาไม่มีการจัดโซนนี้ให้กับสัตว์เลี้ยงก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงก็เลยต้องเฝ้าอยู่ที่บ้านทีเนี้ยมันก็ไปไหนไม่ได้หลายคนหาที่ที่จะให้ทั้งตัวเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ไปอยู่ด้วยทำไมถึงได้เปิดนะครับรับในขณะที่ตอนเนี้ยทุกคนกำลังเจอวิกฤตอยู่ซึ่งตามข่าวเลยโอ้ก็เห็นแบบในโลกโซเชียลเลยนะครับวันนี้โรงแรมชบาเปิดต้อนรับน้องหมาน้องแมวทุกชีวิตขอเป็นบ้านหลังชั่วคราวโอบกอดทุกชีวิตตรงนี้เพิ่มเติมให้หน่อยครับรายละเอียด
0: ครับเพิ่นว่าอย่างที่บอกมันคือประสบการณ์ส่วนตัวผมส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเคยพ

0: าหมาของผมมาไปเที่ยวแต่พาไปตัว2ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพักโรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะปฏิเสธการรับเข้าพักอาจจะมีบางโรงแรมอาจจะมีเงื่อนไขคือ1ตัว500บาทถ้าน้ำหนักเกิน5กิโลคิดกิโลละ100บาทหมาได้ไม่เข้าได้แค่1ตัวเข้าได้แค่พื้นที่บางส่วนไม่สามารถเข้าในล็อบบี้ได้ไม่สามารถขึ้นลิฟต์ได้ไม่สามารถนอนชั้นบนได
1: ้จ
0: ะต้องอย
1: ู่
0: แค่ชั้นล่างเท่านั้นอันนี้คือข้อจำกัดของโรงแรมทั่วไปที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเจอวันนี้ผมมาทำธุรกิจโรงแรมของผมเองแล้วก็มีขยายสาขาไปทั่วประเทศเนี่ยผมจบเงื่อนไขพวกนี้ทั้งหมดไม่ว่าลูกค้าจะมีหมากี่ตัวน้ำเท่าไหร
1: ่
0: ขนาดไหนสายพันธุ์อะไรทักฟรีหมดลูกค้าจ่ายแค่ค่าห้องเนี่ย
1: ไม่มีจำกัดเลยว่าจำนวนเท่าไหร่สมมติบ้านนี้มี5ตัวมา5ตัวมีคิดอะไรเพิ่มไหม
0: ไม่มีครับและผมเนี่ยเพราะว่าเลี้ยงหมาเยอะผมจะซื้อของจากโรงงานพวกอาหารพวกขนมพวกแผ่นรองชีอะไรเงี้ยเป็นตันเยอะผมก็เอามาแจกกับลูกค้าที่เข้ามาพักกับที่โรงแรมคือลูกค้ามีแมวมาไม่ต้องเอาทรายม
1: า
0: เรามีทรายให้มีหมามาไม่ต้องเอาอาหารมาเรามีอาหารทุกช่วงอายุวัยให้แล้วมีขนมหมาให้แล้วมีขนมแมวให้มีแผ่นรองฉี่ให
1: ้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไหม
0: แมวให้ไม่ต้องไม่จ่ายเพิ่มครับ
1: โอ
0: ้เพราะผมใช้แบบว่าผมซื้อมาเยอะแล้วผมสามารถเอามาเซอร์วิสลูกค้าของผมที่เป็นเพจเฟรนลี่ทุกสาขาผมว่า
1: เดี๋ยวนะในภาพผมเห็นมีเต่าด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะ
0: ลูกค้าที่เกิดภาวะน้ำท่วมครับเขามีสัตว์เลี้ยงหลากหลายเขาไม่ใช่มีแค่แมวกับหมาบางบ้านมีนกบางบ้านมี
1: ได้ด้วยเหรอ
0: เข้าได้หมดฮะของผมเปิดรับหมด
1: แสดงว่า
0: ไม่ใช่เฉพาะหมาแมว
1: แสดงว่าใช้คำว่าสัตว์ไม่
0: ใช
1: ่หมาแมว
0: ไม่ใช่จำกัดแค่หมาแมวบางบ้านนะครับมีซูกาต้าเนี่ยเห็นบ้านนี้จะมีซูกาต้าอยู่4ตัวตัวเล็กแต่บางบ้านจะเป็นซูกาต้า
1: เดี๋ยวนะซูกาต้าคืออะไรคุณผู้ฟังบางคนไม่รู้จัก
0: เต่าเต
1: ่
0: า
1: ฮะอ๋อไอตัวที่ผมเห็นในภาพ
0: ใช่ฮะบางบ้านงูอย่างเงี้ยอยากคือง
1: ูก็ได้ด้วย
0: แต่บ้านเนี่ยมีงูมีนกคู่อย่างเงี้ยก
1: ็
0: เช็คอินได้เลยขนมาหนีน้ำมาก่อนมาพักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้ำลดแล้วกลับไปดูบ้านถ้าบ้านยังเข้าไม่ได้ก็ยังคงพักต่อได
1: ้ครับเดี๋ยวนะสัตว์ทุกชนิดเลยเหรอคุณแพทเดี๋ยวนี้คนคนไทยเลี้ยงสัตว์แปลกๆก็เยอะนะคุณแพท
0: ใช่อีกวาน่าก็มีเคยมาเช็คอิน
1: เหรอ
0: มีหมดนะโรงแรมผมไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะหมาแมวเพราะความรักความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ภาระฮะสัตว์เลี้ยงกลายเป็นตัวหนึ่งของชีวิตที
1: ่
0: ทุกคนทิ้งไว้ที่บ้านไม่ได
1: ้มีที่แปลกที่สุดคืออะไรที่แบบเข้ามาพาเข้ามาเนี่ยสัตว์ที่แปลกที่สุด
0: งูที่เห็นแปลกที่สุดก็คืองูคือบางบ้านเลี้ยง 4-5 ตัวเงี้ยยกลังยกกล่องมาเป็นงูสีงูแบบงูเล็กๆตัวเล็กๆครับที่เขามาพันที่แขนนะฮะเป็นงูสีสันทั่วไปก็หนูขอเช็คอินได้ไหมเขาจะโทรมาแจ้งที่โรงแรมก่อนว่าจะมีสัตว์เลี้ยงกี่ตัวเป็นประเภทไหนเพราะว่าพนักงานผมจะได้เลือกห้องให
1: ้
0: เพราะอย่างทุกวันนี้ครับจะมีหลายครอบครัวที่บางบ้านจะมีหมา8ตัวบางบ้านมีแมว6ตัวบางบ้านมีหมา4ตัวเป็นหมาใหญ่เป็นหมาพันเล็กบ้างหมาแบบตัวเท่าวัวบ้างก็มีก็อพยพหนีน้ำมาหมดก็ผมรับหมดเขาโทรไปโรงแรมนู้นแล้วก็ปฏิเสธโรงแรมนี้ก็ปฏิเสธผมก็เลยแบบไม่รู้จะสื่อสารยังไงผมก็โพสต์ไปในเพจของผมในช่อง TikTok ของผมว่าใครที่ถูกปฏิเสธโรงแรมไหนปฏิเสธไม่รับที่นี่รับหมดให้มาพักที่นี่ก่อนเพราะเราเข้าใจหัวอกคนมีสัตว์เลี้ยงอ่ะมันลำบากกว่าคนอยู่ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง
1: โอ้ย Amazing มากคือสัตว์ทุกชนิดคุณแพทจัดโซนนิ่งยังไงอ่ะระหว่างคนกับคนไหมหรือว่าสัตว์ก็อยู่ส่วนสัตว์หรือว่าคนอยู่กับสัตว์ด้วยกันเลยเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงยังไง
0: เจ้าของกับสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องเดียวกันเลยฮะไม่แยกเพราะเขาคือคนในครอบครัวเราแยกกันมันก็จะดูไม
1: ่
0: ใช่มันหมาไม่มีความสุขแมวไม่มีความสุขหรอกผมเชื
1: ่
0: อผมก็เลยให้อยู่ห้องเดียวกันไปเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับก็แจ้งมาว่ามีจำนวนกี่ตัวถ้ามีเยอะผมจะให้ห้องอยู่ห้องสูทห้องใหญ่ถ้าห้องมีสักตัวหนึ่งก็ให้อยู่ห้องธรรมดาสุขีเหลียหรือดีรักผมได้จัดห้องให้แต่ราคาเท่าเดิมนะคะราคาไม่เป็นแค่ค่าห้องอย่างเดียว
1: แล้วถ้าคนที่เขาไปพักแล้วเขาไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งไหมหรือว่ายังไงมีการแบ่งโซนไหม
0: เพราะว่าหลังจากที่ลูกค้าที่มีสัตว์เลี้ยงเช็คเอาท์ออกไปเนี่ยเรามีซัพพลายเออร์ที่ชำนาญเรื่องกำจัดกลิ่น ชำนาญเรื่องกำจัดเก็บหมัดเขาจะมีอุปกรณ์เครื่องโอโซนอบฆ่าเชื้ออะไรเข้ามาจัดการอยู่แล้วตลอดเพราะงั้นคนที่หมาแมวเช็คเอาท์ออกไปแล้วคนที่ไม่มีหมาแมวเข้ามาในห้องพักจะไม่รู้สึกว่าห้องนี้เคยมีหมาแมวเข้าพัก
1: คือการคลีนนิ่งก็คือต้องดีมากๆด้วยนะ
0: ใช่ไหมคือเราไม่ชำนาญแล้วก็เอาบริษัทที่เขาชำนาญเรื่องพวกนี้เข้ามาจัดการ
1: โอ้แล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องตรงนี้มันแน่นอนมันมีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบวกเพิ่มอะไรกับ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายบริษัทสเปคเขาเรียกเป็นรายปีแล้วครับไม่ได้เรียกเป็นรายวันหรือรายเดือนเพราะเราใช้การปุ๊บของเราก็คือทั้ง6โรงแรมเนี่ยบริษัทที่ก็เหมาไป
1: สัดส่วนของคนที่เข้าพักจะมีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มากับสัตว์เลี้ยงไหมหรือว่าสัดส่วนคนที่มาโดยที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต
0: ์80กับ20ครับ
1: อ๋อก็แสดงว่าคนที่มาแบบตัวเปล่าไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกัน
0: มีเหมือนกันค่ะก
1: ็
0: เป็นคนที่รักสัตว์แต่ไม่อยากเลี้ยงเพราะหนึ่งพื้นที่จำกัดก็คืออยู่คอนโด อยู่อพาร์ตเมนต์เลี้ยงไม่ได้แต่เขารู้ว่าที่นี่เป็นเทสเทอรี่เขาอยากมาเล่นกับหมาที่โรงแรมบ้างอยากมาเล่นกับหมาผมบ้างเพราะผมเอาหมามาเลี้ยงที่โรงแรมด้วยตัวเพื่อให้ลูกค้าได้เล่นอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แสดงว่ามันกลายเป็นจุดขายของโรงแรมเลยเพราะเราเห็นคาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขก็เยอะแล้วก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วลูกค้าก็ชอบติดคนรักสัตว์คนไม่รักสัตว์เข้ามาก็ได้ดูแต่มันก็เป็นคาเฟ่แต่นี่คือโรงแรมแล้วมันมีสัตว์ทุกชนิดฟีดแบคของลูกค้าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้อาจจะมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเขามีฟีดแบคยังไงบ้างเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเห็นสัตว์ที่แบบนอกเหนือจากหมาและแมวมีสัตว์อื่นด้วยอย่างเงี้ย
0: อ๋อไม่มีนะครับเพราะส่วนมากถ้าเป็นพวกงูพวกกิ้งก่าเขาจะไว้ในห้องอยู่แล้วเขาจะไม่พาลงมาเล่นข้างล่างแต่ถ้าเป็นหมาแมวเนี่ยจะพาลงมานั่งที่ล็อบบี้มากินกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นปกติเหมือนผมกำลังทำโรงแรมให้เหมือนกับบ้านที่เขาเคยอยู่เขาคุ้นเคยกับบ้านแบบไหนพาลงมาฉี่พาลงมาอื่นแล้วผมก็จัดสถานที่ไว้ให้ครับก็เพราะมันจะบรรยากาศนะครับเย็นๆเขาจะพาหมาลงมานั่งกินกาแฟนั่งกินคุกกี้อะไรที่ล็อบบี้อะไรเงี้ยเพราะผมมีกาแฟกับคุกกี้ให้กิน24ชั่วโมงอยู่แล้วที่โรงแรม
1: โอ้โห
0: ครับ
1: แสดงว่าอย่างคนที่เขาเข้าไปพักเนี่ยเขาก็ได้เห็นสัตว์ได้เห็นแมวมามันก็เป็นความสุขเหมือนกันนะ
0: ใช่ฮะคือลูกค้าบางทีไม่มีสัตว์เลี้ยงอ่ะแต่เป็นคนรักหมาก็ลงมาเล่นกับหมาบางทีเล่นไปยันดึกยันดื่นเอาหมาเราขึ้นไปเล่นบนห้องบ้างเสร็จแล้วก็ลงมาคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีลูกค้าที่เขาไม่มีสัตว์เลี้ยงมาแต่เขามาโรงแรมเนี้ยเพื่อจะมาเล่นกับหมาเขากลายเป็นลูกค้าติดหมาที่โรงแรมอยากมาเล่นด้วย
1: ผมก็เป็นคนนึงที่ชอบแล้วก็รักสัตว์มากผมมองว่าโอ้โหแบบมันเป็นจุดขายเลยเนาะบางคนที่แบบเข้ามาพักแล้วเขาจะได้เห็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่เขาไม่ได้เลี้ยงอ่ะก็เป็นหมาแมวของคนอื่นอ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันก็ประทับใจเหมือนกันทีนี้ถามเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์หน่อยว่าเราจะเอาสัตว์เข้าพักมันจะต้องมีเรื่องของการรับรองวัคซีนอะไรยังไงตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ส่วนมากนะครับตอนรีจิสเตอร์ลงทะเบียนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีแบบฟอร์มให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงกรอกอยู่แล้วครับว่าน้องชื่ออะไรน้ำหนักเท่าไหร่สายพันธุ์อะไรวัคซีนล่าสุดรับเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนครบไหมอะไรเงี้ยครับมันมีแบบฟอร์มในการกรอกอยู่แล้วแต่บางสัตว์บางประเภทเนี่ยก็อาจจะมีใบอนุญาตไหมอะไรเงี้ยครับก็เป็นตามหลักการทั่วไปโดยปกติแต่คือไม่ได้ไปขอเอกสารว่าต้องมีแสดงเอกสารฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยไม่ได้ขอขนาดนั้นครับแต่ให้ลงรีจิสเตอร์ไว้สำหรับคนแล้วก็สำหรับสัตว์เลี้ยงของลูกค้าด้วย
1: ก็คัดกรองอ่ะแต่ว่าประมาณนึงไม่ได้แบบลงรายละเอียดล
0: ึ
1: ก
0: มากใช่ไ
1: ม่ได้มากเพราะก็เชื่อแล้วกันว่าเจ้าของเขาก็ต้องดูแลกันอย่างดีอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมใช่ใช่เพราะหมาทุกตัวเนี่ยเท่าที่ผมรับมาเนี่ยไม่มีห้องชำรุดเสียหายไม่เคยฉี่บนที่นอนไม่เคยกัดเข้าของไม่เคยตะกุยข่วนม่านข่วนวอลเปเปอร์พังนะฮะไม่มีเพราะว่าแต่เลี้ยงทุกตัวที่เขาพามาเนี่ยเขาถูกฝึกอบรมมาดีแล้วก็คือถึงเวลาปุ๊บเจ้าของก็จะพาลงมาข้างล่างมาโซนที่ผมจัดไว้ให้ฉี่อึอะไรเงี้ยครับ
1: ที่ผมขำเพราะอะไรรู้ไหมล่าสุดที่บ้านเพิ่งมีแมวจรมาน่าจะประมาณเดือนนึงลูกแมวได้นะไม่หยุดโซนเลยควรแบบ
0: เดี๋ยว
1: จะลองไปพักที่ดูซิว่าจะไปขวนเข้าของโรงแรมพังหรือเปล่านะฮะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยประมาณวันที่5กับพรุ่งนี้ละฝนพยากรณ์อากาศก็จะเริ่มตกอีกแล้วถามหน่อยว่ามีจำกัดจำนวนพื้นที่รองรับไหมเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงพักได้จำนวนแค่ไหนแม็กซิมัมสุด
0: ไม่จำกัดครับเพราะว่าทันทีที่ผมทราบว่ามีวิกฤตน้ำท่วมผมทำหนังสือส่งทีมระบบ OTA ทุก ระบบอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ Agoda Ctrip Booking.com Traveloka งดรับออนไลน์ทั้งหมดเพื่อให้เกิดช่องว่างเพราะถ้าเราเปิดขายออนไลน์อยู่แล้วการระบบเนี่ยคนที่มีหมาแมวเนี่ยจะไม่สามารถเข้าพักได้เพราะห้องจะเต็มผมเลยส่งหนังสือปิดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ให้สารคานดีขึ้นแล้วเราจะทำหนังสือขอเปิดระบบเหมือนเดิมเพราะงั้นโรงแรมจะถูกวนอย่างนี้ได้ทุกวันครับวันละ 60-70 ห้อง
1: โอ้โห
0: ครับ
1: คุณแพทสุดยอดเลยอ่ะ นี่คือหัวใจของคนที่มันเริ่มต้นมาจากการที่เรารักสัตว์รักเขาจริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันก็มีคนที่มีหัวใจแบบนี้เยอะมากแล้วคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะตอนเนี้ยเจอกับวิกฤตน้ำท่วมเนี่ย
0: เยอะมากคือบางบ้านนะเปียกน้ำมาเลยคืออุ้มหมาแบบขึ้นรถแบบเปียกๆมาเพราะว่าลุยน้ำออกจากบ้านมาบางบ้านเอารถอีกคันนึงมาส่งหมาไว้ก่อนที่ตัวเจ้าของจะมาที่หลังคือทุกบ้านที่เข้ามาเช็คอินกับผมเนี่ยผมจะเป็นคนต้อนรับเองเสมอจนกว่าบุ๊กิ้งสุดท้ายที่จะมีของแต่ละวันผมถึงจะขึ้นนอนผมอยากให้เจ้าของเขาจะอยากให้เจ้าของรู้สึกดีรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลเรามาอยู่ที่ชบาเนี่ยทุกอย่างเรามีพร้อมให้หมดไม่ต้องกังวลพักก่อนไม่ต้องห่วงบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปซ่อมใหม่ได้แต่สิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงที่เรียกว่าลูกกันแต่ละบ้านเนี่ยมันหาซื้อใหม่ไม่ได้มันซ่อมไม่ได้เรามันมาอยู่เนี่ยขาดเหลืออะไรให้บอกผมจะพูดอย่างนี้กับลูกค้าทุกคนโดยให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่บ้านอีกหลังนึงไม่ต้องกังวลนะหมาจะฉี่หมาจะหมาจะมีอะไรเต็มที่ไม่ต้องกังวล
1: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็เจอวิกฤตหนักข้าวของเสียหายอาหารสัตว์ไม่มีออกไปซื้อไม่ได้การที่เขาอุ้มลูกมาที่นี่ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วที่เหลือไม่ต้องกังวลเดี๋ยวที่นี่ดูแลให้หมดอาหารไม่มีติดตัวไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายมาเลยมาก่อนอย่างนั้น
0: มาก่อนเพราะว่าถ้าโทรเข้ามาผมจะบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะครับมาเข้ามาเช็คอินให้ได้ก่อนเพราะเรารู้ว่าการเดินทางออกจากหมู่บ้านที่น้ำท่วมมันลำบากยังไม่ต้องห่วงอะไรที่เป็นภาระตายไม่มีที่นี่มีกระบะไม่มีที่นี่มีอาหารไม่มีที่นี่มีลูกอายุเท่าไหร่มาอายุเท่าไหร่มีเรามีอาหารช่วงตามช่วงอายุอยู่แล้วเราสแตนด์บายซัพพอร์ตไว้เสมอเข้ามาพักก่อนเอาลูกมาก่อน
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้แค่ไม่ได้ลูกค้าแค่เฉพาะคนที่มีสัตว์เลี้ยงเท่านั้นหรอกคนที่เขา วิกฤตโดนน้ำท่วมบ้านเขาอยู่ไม่ได
0: ้
1: ก็ต้อนรับเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหม
0: รับเหมือนกันครับรับเหมือนกัน
1: สุดยอดมากคุณแพทย์มีกี่สาขาไม่ใช่แค่ศรีนครินทร์ใช่ไหม
0: ใช่ครับมีทั้งหมด6สาขาครับมีที่เชียงใหม่ที่ดอยสะเก็ด2ที
1: ่
0: ที
1: ่
0: นิมาน1ที
1: ่
0: ที่ใกล้เซ็นทรัลเชียงใหม่อีก1ที่แล้วก็ที่ระยอง1ที่ครับ
1: ทุกที่
0: แล้วก็ศรีนครินทร์
1: ทุกที่ต้อนรับแบบนี้ไหมสัตว์เลี้ยง
0: เป็นเฟสติลิสเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันหมดครับ
1: โอ้โหเยี่ยมยอดเลยเป็นอีก1ทางเลือกสำหรับวิกฤตน้ำท่วมในช่วงนี้และโอกาสต่อไปอาจจะมีอีกเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคุณแพทย์มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนกันอยู่หลายคนไม่มีที่พักหลายคนก็เรียกได้ว่ายังกังวลกับสัตว์เลี้ยงตัวเองอยู่จะพาไปไหนก็กลัวคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้ไปรังเกียจเราหรืออะไรอย่างนี้คุณแพทย์มีอะไรอยากฝากไหม
0: ก็ถ้าใครเห็นโพสต์ที่ผมแชร์ออกไปนะครับหรือว่าFC ท่านไหนแชร์ออกไปก็สามารถติดต่อสอบถามห้องว่างได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่สแตนบายรับสายอยู่24ชั่วโมงหรือว่าแอดไลน์โรงแรมอะไรก็ได้ในช่องทางไหนที่ผมสื่อออกไปครับก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่มาว่ามีน้องหมากี่ตัวแมวกี่ตัวไม่ต้องกังวลนะครับมีกี่ตัวบอกเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริงเพราะเจ้าหน้าที่จะได้จัดจำนวนห้องให้จัดขนาดห้องให้ครับเพื่อความสะดวกสบายของเจ้าของเองและของสัตว์เลี้ยงครับ
1: คำถามสุดท้ายทุกวันนี้ธุรกิจของโรงแรมเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของ image เรื่องของนะในส่วนของการตอบรับ
0: คือมันไปได้ไกลแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มลูกค้าที่กลุ่มเป็นสัตว์เลี้ยงในตลาดของโรงแรมมันมีคู่แข่งน้อยถ้าจะลุกขึ้นมาทำแบบผมนะครับมันแทบจะไม่มีคู่แข่งเพราะทุกโรงแรมที่บอกตัวเองว่าเป็นเพทเฟลลี่เนี่ยแต่ในยะจริงๆมันจะมีเงื่อนไขยิบย่อยไม่ใช่แค่จำนวนหมาค่าหมาค่าเข้าของสัตว์เลี้ยงหลังเข้าสัตว์เลี้ยงค่าทำความสะอาดพิเศษต่างหากที่ต้องคิดเพิ่มเงินประกันห้องพักอะไรต่างๆเนี่ย บางโรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้บอกดีเทลหมดผมจัดทางสปาเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วคือไม่เก็บอยู่แล้วเพราะงั้นผมมองว่าตลาดเนี้ยที่ผมจะขยายออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปได้ไวและง่ายกว่าเพราะตอนนี้มีคนที่จะไปชุมพรเหมือนกัน
1: คุณแพทฝากช่องทางในการติดต่อนะครับเผื่อใครสนใจจะไปเข้าพักเชิญได้เลยครับ
0: ครับสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์027206030ตลอด24ชั่วโมงได้เลย
1: ขอย้ำอีกเบอร์ย้ำอีกครั้งครับ
0: 027206030ครับ
1: 6030นะ
0: ครับ
1: นะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไลน์ขอไลน์ด้วยทางทีมงานขอไลน์ด้วยไลน์ได้นะ
0: แอดไซน์ครับชบาอิน CHABAIN ตัวเล็กทั้งหมดครับ
1: IWN ชบาอินนะแล้ว Facebook ครับ
0: Facebook เป็นชบากรุ๊ปครับ
1: เป็น
0: ชบากรุ๊ปเลยครับ
1: CHABA แล้วก็เว้นวรรค GROUP
0: ครับผมสบายครับ
1: เพราะผมเปิดอยู่ตอนนี้ผมเปิดดูอยู่โอ้เยี่ยมยอดเลยนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เรียกได้ว่าทำ CSR กับสัตว์เลี้ยงนะครับรวมไปถึงน้องหมาน้องแมวจรจัดด้วยนะบริเวณโดยรอบของโรงแรมชื่นชมนะครับในเรื่องของแนวคิดชื่นชมในเรื่องของความรักสัตว์นะครับก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทมากที่สละเวลามาให้กับจอสร้อยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแพทด้วยนะครับนะขอบคุณทางด้านของคุณภาสุกรีศักดีนะครับเจ้าของโรงแรมชบาอินศรีนครินทร์นะครับแล้วเขาก็มีหลายสาขาคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page ชบากรุ๊ปนะครับเนี่ยเราขึ้นหน้าจอให้แล้วเนี่ยชบากรุ๊ป CHABAGROUP เข้าไปดูนะคุณจะเห็นความน่ารักของสัตว์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะน้องสุนัขมากันเป็นกรุ๊ปมาเป็นครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตนะครับสถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้นะครับที่เรียกได้ว่าหลายๆบ้านมีผลกระทบนะครับโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆก็มีคนที่มารออบอุ้มนะครับให้ที่พักให้ที่อยู่นะครับด้วยความเอื้อเฟื้อต่อสุนัขจรจัดแล้วก็แมวจรจัดด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

คุณแฟนครับย้ำถึงในส่วนของการเคลื่อนนะครับของอวัยวะหัวใจดวงที่192นะครับภารกิจนี้เริ่มในช่วง4 ทุ่มนะครับจากจังหวัดสระบุรีนะครับมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วง4 ทุ่มจะมีภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่192นะครับให้คุณผู้ฟังให้ผู้ใช้เส้นทางช่วยหลบนะช่วยหลบทางด้านซ้ายหลบทางด้านขวาเพื่อเปิดทางให้กับรถพยาบาลนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริที่กำลังเตรียมปฏิบัติภารกิจสำคัญนะครับในการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่192ก็จะใช้เส้นทางนะครับออกจากจังหวัดสระบุรีใช้ถนนพหลโยธินด้านขาเข้าต่อเนื่องขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทรเวย์แล้วก็มาลงทางด่วนดินแดงเข้าหน้าด่านดินแดงนะครับขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครแล้วก็มาลงที่ทางด่วนพระราม42นะก็ใช้เส้นทางนะครับถนนพระราม4ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมนะครับเลี้ยวขวาที่แยกสารแดงเพื่อเข้าสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเดี๋ยวใกล้จะเริ่มต้นภารกิจแล้วนะครับคุณผู้ฟังใครที่พบเห็นขบวนรถนำส่งอวัยวะหัวใจดวงนี้นะครับบนเส้นทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำรินะครับมีรถพยาบาลนะในการเคลื่อนขบวนช่วยหลบทางให้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆนะครับในค่ำคืนนี้ช่วยกันนะครับช่วยกันคุณฟังครับ22:41 นทางด้านของปภ.มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมเส้นทางนะครับเนื่องจากเวลานี้ครับระดับน้ำถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องคลักษ์สูงเกินกว่า30 เซนติเมตรนะครับรถเก๋งผ่านไม่ได้นะครับรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับคือถ้าจะไปนครนายกนะครับให้เลี่ยงใช้เส้นทางสุวรรณศรหินกองวิหารแดงทดแทนนะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับน้ำท่วมสูงเลยนะครับช่วงหน้ามสว.องคลักษ์นะครับตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมันสูงเกิน30 เซนติเมตรแล้วครับมันเพิ่มขึ้นมานะฮะรถเก๋งผ่านไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยนะครับถ้าจะไปนครนายกย้ำนะครับเลี่ยงใช้เส้นทางสุวรรณศรหินกองวิหารแดงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรไปได้ที่1586 1586นะครับหรือนะหมายเลขของทางปภ.นะครับ0936152278นะครับ0936152278ก็อัปเดตล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ฟังย้ำเตือนส่งข่าวกันนะครับถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องคลักษ์น้ำท่วมสูงนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับ21:55 นนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของเส้นทางการจราจรอุปสรรคการเดินทางส่งข่าวกันได้นะครับที่จส.ร้อยดอกจัน 1808 นะครับหรือ 1137เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากแล้วทัพนักกีฬาไทยผลงานเยี่ยมจบที่ลำดับ7รวม18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ปิดฉากการชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมส่งธงประจำการแข่งขันต่อให้กับกาตาร์เจ้าภาพครั้งต่อไปคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาภายในสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรราชาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเพื่อร่วมทอดพระเนตรชุดการแสดงอันตรการตาซึ่งถ่ายทอดพลังเต็มเปี่ยมที่ได้รับจากนักกีฬาและการแข่งขันผ่านทางท่วงท่าการเต้นที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในชื่อชุดหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกับนักกีฬาที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง15นาทีจากนั้นขบวนพาเหรดตัวแทนนักกีฬาพร้อมด้วยธงประจำชาติและป้ายชื่อของแต่ละประเทศต่างเดินเข้าสู่สนามควบคู่กับการฉายวิดีโอประมวลภาพไฮไลท์เพื่อย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาอันน่าประทับใจตลอดการชิงชัยภายใต้ธีม Celebration Heart หรือหัวใจแห่งการเฉลิมฉลองขณะที่ไฮไลท์สำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยต่างจับตามองได้แก่การมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำกีฬาเอเชียนเกม2026ให้กับบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งรมกรดทีมชาติไทยซึ่งสร้างผลงานโดดเด่นจนได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้คว้ารางวัลอันทรงเกียรตินอกจากนี้บิลยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครเป็นต้นมาจากนั้นนายฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิพร้อมด้วยประธาน OCA ได้ร่วมเชิญธงประจำการแข่งขันลงจากยอดเสาเพื่อส่งมอบให้กับตัวแทนจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปในปี2030ก่อนที่เปลวไฟในกระถางคบเพลิงที่ลุกโชติช่วงตลอด16วันของการชิงชัยจะมอดดับลงก็เป็นอันเสร็จพิธีสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทัพนักกีฬาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนป้องกันตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปได้อีก1สมัยทำได้196เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบด้วยอันดับที่7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่กำกับการซ่อมท่อน้ำมันรั่วพระราม3เปลี่ยนท่อ14เมตรแล้วเร่งตรวจทดสอบคุณภาพป้องกันเหตุซ้ำคุณภาพพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นางสาวธิติภาโชติเดชาเจียนันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณย่านพระราม3หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยพบว่าทีมช่างได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อในส่วนที่พบจุดรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการทำความสะอาดและตรวจสภาพภายในท่อตลอดจนเส้นทางการขนส่งน้ำมันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าภายในระบบท่อมีความพร้อมและมีความปลอดภัยที่จะกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งนอกจากนี้ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อประเมินถึงผลกระทบและยืนยันถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะยังไม่อนุญาตให้กลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าจะมีการตรวจสอบทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: รอบที่นี่กันทางที่บ้าน

22:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในชั่วโมงนี้นะครับยังติดตามอัปเดตนะครับในทุกสถานการณ์นะครับการจราจรรวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะครับผู้ฟังเดี๋ยวดูภาพรวมของการจราจรในกรุงเทพกันก่อนรอบในเนี่ยนะครับก็จะมีบางจุดที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มมีการทำงานนะครับก็อาจจะทำให้การจราจรกลับมามีผลกระทบในเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะครับทางด้านของรอบในนะครับหน้าศูนย์การค้านะครับก็ยังมีตกค้างบ้างนะครับคุณผู้ฟังช่วง4 ทุ่มเนี่ยนะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็ทยอยออกนะครับเห็นทางออกของสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตรงนี้รถจะเยอะนะแล้วก็ทางด้านของฝั่งพระราม1เองแล้วก็ฝั่งราชดำริด้วยราชดำรินะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปประตูน้ำจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงทางออกเซ็นทรัลเวิลด์ส่วนด้านกลับกันนะครับก็จะมีช่วงเข้าแยกราชประสงค์ด้วยพระราม1ผ่านสยามพารากอนผ่านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับรถมากนะครับก็เริ่มทยอยออกมากันด้วยนะครับส่วนฟังกลับกันนะครับจากราชประสงค์ไปเฉลิมเผ่าต่อเนื่องพระราม1แยกปทุมวันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเพลินจิตหมดปัญหานะครับโดยรอบแยกอโศกสุขุมวิทใช้การได้นะครับทั้ง2ฝั่งในซอยอโศกก็ยังไม่มีปัญหานะครับณเวลานี้จุดที่อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการทำงานคุณผู้ฟังเดินทางไปพบเห็นจุดไหนก็เพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับพระราม2ด้านขาเข้าไม่มีปัญหาตกค้างแล้วนะส่วนจุดอื่นๆที่มีผลกระทบจากการทำงานเท่าที่เห็นนะคุณผู้ฟังสุขุมวิทในด้านขาเข้านะครับช่วงแบริ่งลาซานสุขุมวิทนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการปิดเปี่ยงการจราจรอยู่นะครับรถก็จะมีสะสมช่วงแบริ่งเข้ามาทางด้านของลาซานนะครับส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับในฝั่งขาออกศรีนครินทร์ไม่มีปัญหานะการเคลื่อนตัวดีนะครับ ส่วนทางด้านของพระราม9นะครับแยกรามเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะแยกรามแยก92นะครับเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับเดี๋ยวสัก5 ทุ่มเดี๋ยวอาจจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งยกระดับพระราม9เข้าออกการเคลื่อนตัวดีนะครับตรงจุดนี้ก็น่าจะไม่ได้มีการทำงานนะครับโดยรอบแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านเคลื่อนตัวได้ดีพญาไทฝั่งขาเข้าจากทางด้านของแยกปทุมวันไปราชเทวียังมีปริมาณรถอยู่นะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วก็เพชรบุรีนะครับจากราชเทวีมาทางประตูน้ำก็ยังมีปริมาณรถเพราะว่าตรงเพชรบุรีเนี่ยเขามีการเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยช่องทางก็จะเหลือน้อยลงปริมาณรถยังมีอยู่นะครับณเวลานี้ด้านฝั่งขาออกนะส่วนราชปรารภนะครับฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำไปมักกะสันจะไปชะลอช่วงหน้าอินทราสแควร์เข้าแยกมักกะสันนะครับส่วนฝั่งด้านกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำก็จะมีท้ายสะสมตั้งแต่ตรงข้ามกับอาคารใบหยกนะก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับพระราม4ไม่มีปัญหาครับเข้าออกคล่องตัวอุ๊แต่ว่าช่วงพระราม4ขาออกจากคลองเตยมุ่งหน้ามาทางแยกเกษมราษฎร์ตรงนี้ก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับซอยอัฐกวีที่จะออกมาทางพระราม4รถติดนะรถติดนะครับเข้าใจว่าด้านนอกนี่มีการทำงานนะครับช่วงแยกเกษมราษฎร์นะครับแล้วก็ถนนเกษมราษฎร์รถที่มาจากทางรถไฟสายเก่าจะออกทางแยกเกษมราษฎร์ก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายตอนนี้พระราม4ขาออกอยู่บริเวณช่วงซอยไผ่สิงโตนะครับหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับเลยแยกเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยไปพระโขนงคล่องตัวครับท่านใดอยู่ตรงจุดไหนที่รถติดก็รายงานเพิ่มเติมกันมาได้นะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137
นะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันได้นะครับบางท่านอาจจะออกมาทำงานในช่วงกะดึกกำลังเดินทางกันอยู่จุดไหนมีอุปสรรคอะไรไหมของตกหล่นอุบัติเหตุรถเสียก็แจ้งอัปเดตกันได้คุณฟังครับมีการขอความช่วยเหลือจากทางคุณชัยวัฒน์นะครับคุณชัยวัฒน์ขอความช่วยเหลือรถยางแตกจอดอยู่ถนนพระราม4ขาเข้าใต้ทางด่วนบอนไก่นะครับก็คือใต้ทางด่วนพระราม4นั่นแหละฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับใครผ่านมาช่วยแวะช่วยเหลือหน่อยนะครับล่าสุดเราประสานไปเพิ่มเติมให้กับทางสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับเป็นรถเก๋งนิสสันมาสีบรอนซ์นะครับทะเบียน1ขอไข่คละคัง7653กรุงเทพขาเข้าพระราม4นะครับใต้ทางด่วนบอนไก่ประสานไปกับทุ่งมหาเมฆให้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณชัยวัฒน์ได้ใครไปช่วยยังไงอัปเดตเพิ่มเติมแจ้งกลับมาให้กับจอสอร้อยเราได้ทราบด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับคือใครจะขอความช่วยเหลือในช่วงกลางคืนคุณผู้ฟังกด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 เข้ามาก็ได้ดาวน์โหลดติดตั้งกันหรือยังครับแอป JS100 เรามีฟีเจอร์ SOS นะครับก็จะเป็นปุ่มสีแดงซึ่งตอนนี้เราอัปเดตแอปเรานะครับทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นหน้าจอแรกของการเข้าไปที่แอปคุณจะเห็นปุ่ม SOS เป็นปุ่มที่เอาไว้กดแจ้งเหตุฉุกเฉินมีอะไรบ้างครับขอความช่วยเหลือได้รถเสียรถมีปัญหารถไปขัดข้องที่ไหนทั่วประเทศขอรถพยาบาลไปช่วยเหลือผู้ป่วยกด SOS มาได้แจ้งอุบัติเหตุหรือว่ารถเราประสบเหตุเองกด SOS เข้ามาได้เหตุฉุกเฉินมีสิ่งของตกหล่นกีดขวางการจราจรดูแล้วอันตรายกด SOS มาได้เช่นกันมีน้ำท่วมตรงไหนนะมีน้ำหลากมีน้ำป่ากด SOS เข้ามาประสานงานได้เราดูแลกันตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังก่อนจะกด SOS นะครับให้ไปที่การตั้งค่าแล้วก็เปิดการใช้ GPSเปิด GPS ให้เป็นออนไว้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 จะระบุพิกัดจุดที่คุณผู้ฟังอยู่ณตรงนั้นหลายครั้งเวลาที่เราจะขอความช่วยเหลือเราแจ้งรถเสียเราแจ้งอุบัติเหตุเราไม่ทราบไว้ถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรพื้นที่ไหนแต่ถ้าคุณผู้ฟังใช้ฟีเจอร์ SOS ปัญหานั้นจะหมดไปเพราะ SOS จะระบุพิกัดจุดที่คุณอยู่ว่าคุณอยู่ตรงพื้นที่ไหนนะครับง่ายมากเราก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดแวะเข้าไปหาคุณเร็วที่สุดขอความช่วยเหลือได้สถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายครับดาวน์โหลดก็ฟรีครับเข้าไปที่ App Store นะครับหรือว่า Google Play พิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข0 2ตัวJS100 นะครับดาวน์โหลดและติดตั้งกันได้เลยนะครับยังไม่มีเหตุฉุกเฉินก็ดาวน์โหลดไว้ก่อนเผื่อเราเดินทางไปไหนรถเสียกด SOS เข้ามาได้เลยนะครับนอกเหนือจากฟีเจอร์ SOS ก็จะมีช่องทางโซเชียลในนั้นก็จะรวบรวมข่าวสารผ่าน Xการรายงานเหตุผ่าน LINE @JS100 นะครับหรือติดตามฟังติดตามชมได้ผ่านทาง YouTube ก็จะรวบรวมไว้อยู่ในช่องทางโซเชียลมีทั้ง YouTube Facebook TikTok X Instagram นะครับก็อัปเดตเหมือนคุณผู้ฟังมีจอสอร้อยติดตัวคุณไปตลอดทุกที่นะครับฟังวิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันให้คุณไม่ตกข่าวสารนะครับมีเหตุการณ์อะไรเราก็จะอัปเดตตลอดเวลาฟังก็ได้ชมผ่าน YouTube ก็ได้นะครับเอาใครยังไม่มีเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับติดตั้งกันไว้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแอป JS100 ดาวน์โหลดมาแล้วเราสามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเราดาวน์โหลดไว้ได้นะครับแล้วก็สอนให้ท่านใช้ฟีเจอร์ SOS เผื่อวันใดวันนึงมีเหตุฉุกเฉินคุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้ใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับขอความช่วยเหลือกันได้ตลอด24ชั่วโมง
สามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเราดาวน์โหลดไว้ได้นะครับแล้วก็สอนให้ท่านใช้ฟีเจอร์ SOS เผื่อวันใดวันหนึ่งมีเหตุฉุกเฉินคุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้ใช้

สู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระดับลดลงนะครับมีการเตือนชาวอยุธยาริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยวันนี้มีน้ำสูงขึ้น10เซนนะครับวันนี้ครับทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าสธนช.เปิดเผยนะครับบอกว่าในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มายังจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำปิงมีแนวโน้มลดลงในส่วนของแม่น้ำน่านก็ลดลงนะครับเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาที่นครสวรรค์ประมาณ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงมีการระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสแกกลางยังมีปริมาณน้ำมากคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำก็จะลดลงทำให้สามารถระบายน้ำได้คงที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและมีปริมาณน้ำไหลออกในจำนวนที่เท่ากันและการระบายน้ำในปัจจุบันประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้บริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทางด้านของรองเลขายังได้เพิ่มเติมนะครับบอกว่ายังมีพื้นที่ในโซนของพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันนี้นะครับที่อาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรทีนี้ในส่วนของน้ำก้อนนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเข้ามาที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการนะครับแต่จะไม่กระทบนะจะไม่ส่งผลกระทบเพราะว่าคันของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสูงมากกว่าในบางจุดแต่จะมีบางพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่นอกคันกั้นที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็พร้อมยืนยันนะครับบอกว่าเขื่อนในโซนตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายอยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับทุกวันนี้บอกว่ามีปริมาณน้ำเข้าประมาณ45ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำไหลเข้ากับปริมาณน้ำไหลออกก็บอกว่าเท่ากันก็ทำให้ระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนเนี่ยคงที่นะครับขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์บอกว่ามีปริมาณน้ำนะครับ 95.55% ยังรับน้ำได้อีก700กว่าล้านลูกบาศก์เมตรท้ายเขื่อนแม่กลองยังมีปริมาณน้ำในปัจจุบัน 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำแม่กลองกลับสู่ตลิ่งเกือบทุกจุดแล้วนะครับก็จะทำให้น้ำท่วมที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและทางด้านของอำเภอบางคนทีอำเภอบางอำเภอวาตรงนี้นะฮะน้ำก็จะไหลกลับสู่แม่น้ำแม่กลองได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นปัจจัยทีนี้จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะตกหนักที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้มที่จะทำให้เขื่อนแก่งกระจานต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมชลประทานได้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ก็ชี้แจงข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็จะมีส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและในส่วนของอำเภอองครักษ์ที่มีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำต่างๆในโครงการชลประทานนะครับที่เป็นโครงการรังสิตใต้ร่วมกับกทม.นะครับช่วยระบายน้ำในส่วนนี้ซึ่งก็บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการด้วยภาพรวมในทุกพื้นที่นะครับกับปริมาณฝนที่กรมอุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีการตกในพื้นที่วันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนในโซนแม่กลองเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นมากนะครับผมว่าไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ทางท่านรองเลขาธิการก็บอกว่ายืนยันนะครับว่ายังสามารถบริหารจัดการได้นะครับ

0: ส่วนอีกด้านหนึ่งทางกรมทางหลวงมีการรายงานอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบนโครงข่ายทางหลวง19จังหวัด156แห่งซึ่งก็มีรายงานนะครับสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายของทางหลวงนะครับในพื้นที่19จังหวัดรวม156แห่งปัจจุบันการจราจรผ่านได้117แห่งและผ่านไม่ได้อีก39แห่งสำหรับจุดที่ยังไม่สามารถสัญจรได้39แห่งนะครับก็บอกว่ากระจายอยู่ใน11จังหวัดนะครับปราจีนบุรี16แห่งกรุงเทพมหานคร4แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์3แห่งสระบุรี2แห่งและสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งด้วยกันส่วนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดดังกล่าวเนี่ยได้รับรายงานว่าผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้แล้วทั้งหมดนะครับทีนี้ทางกรมทางหลวงก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์นะครับประจำพื้นที่พร้อมกับการติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางนะครับในการเร่งแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะก็เรียกได้ว่าเหลือ39แห่งเดี๋ยวจะต้องติดตามแนวโน้มนะครับว่าทั้ง39แห่งอาจจะมีทยอยเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางที่สามารถผ่านได้นะครับในการดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงนั่นเองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักมากๆทั้งอำเภอกบิลบุรีศรีมโหสถนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของบ้านสร้างก็เรียกได้ว่าหลายๆอำเภอนะครับมีสถานการณ์น้ำในปีนี้ที่หนักกว่านะครับในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้คุณฟังมีภาพของเกษตรกรที่เขาไปขนหมูก็ต้องยอมรับนะครับพื้นที่ทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการปศุสัตว์เลี้ยงสุกรกันเยอะปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีมีการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บริเวณเส้นทางบ้านคลองหัวกรดและพื้นที่ติดต่อกับบ้านเดชะบางเดชะนะครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีพบว่าเกษตรกรบางรายครับต้องนำวัวควายและสุกรออกจากพื้นที่เลี้ยงเดิมที่ถูกน้ำท่วมก็นำมาเลี้ยงชั่วคราวบนริมถนนนะครับท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มีการมอบวิตามินเพื่อช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์พร้อมเร่งประสานหาแหล่งฟางอาหารสัตว์เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดก็มีทางด้านของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับรายหนึ่งก็บอกว่าเริ่มเลี้ยงสุกรมาประมาณ1เดือนมีสุกรกว่า190ตัวและเพิ่งจะนำสุกรลงคอกได้ไม่นานแต่หลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เดิมที่เคยเลี้ยงถูกน้ำท่วมสูงเลยต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายสุกรออกมาตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับบอกว่านำสุกรประมาณ110ตัวมาเลี้ยงไว้บริเวณริมถนนนะริมถนนนะเพื่อหนีน้ำท่วมแล้วก็รักษาชีวิตสัตว์เอาไว้นะครับบอกว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลที่สุดก็คืออาหารของสุกรเริ่มขาดแคลนแล้วก็ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามปกติก็เลยทำให้ต้องลดปริมาณอาหารลงเกือบครึ่งนึงจากเดิมที่เคยให้อาหารวันละ4กระสอบโอ้โหลดลงไปครึ่งนึงเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียง2กระสอบขณะที่สุกรบางส่วนก็เริ่มมีอาการเครียดนะครับจากการเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงกระทันหันซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมากนะครับก็ลำบากทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งคนเลี้ยงด้วยนะฮะคือมันไม่ง่ายนะครับเรื่องของอาหารที่จะมาให้สัตว์จำนวนมากขนาดนี้ครับเกือบ200ชีวิตนะครับสุกรนะไหนจะวัวควายอีกด้วยคือการขนส่งมันก็ยากลำบากช่วงนี้นะครับของก็จะขาดแคลนเราจะเห็นภาพของ ร้านค้าต่างๆร้านสะดวกซื้อที่เวลาเราเข้าไปเนี่ยโอ้โหตรงเชลนี่คือเกลี้ยงเลยนะครับเพราะอะไรจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีใครตุนอะไรแล้วนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะมีแต่ว่าการขนส่งคือผมมีโอกาสไปสอบถามพนักงานนะครับเขาบอกว่าที่เชลมันว่างไอ้นั่นก็หมดไอ้นี่ก็หมดตามตู้แช่เนี่ยนะน้ำดื่มอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเห็นแบบโอ้โหมันล่อยหลอลงไปคือหายไปเยอะครับพนักงานก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการขนส่งแล้วไม่ใช่เฉพาะสาขานี้สาขาเดียวใกล้เคียงกันพอเราไปอีกที่หนึ่งก็หมดไปอีกที่หนึ่งก็หมดก็ต้องเจอกับปัญหาเดียวกันเพราะว่าเส้นทางการขนส่งก็มาจากเจ้าเนี้ยเขาก็ตระเวนส่งสาขานี้แล้วก็ไปสาขานี้ในบริเวณใกล้เคียงกันแต่ในขณะที่พอเราข้ามเขตอย่างในพื้นที่กรุงเทพเรามาเขตนี้ร้านสะดวกซื้อของหมดเกลี้ยงทุกร้านแต่พอไปอีกเขตนึงมีของอย่างผมเองไปเจอสถานการณ์ที่สมุทรปราการของไม่มีแต่พอเข้ามาที่ลาดพร้าวมีก็เลยสอบถามไงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าอ๋อเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่วันนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขามาส่งแล้วเช่นเดียวกันเกษตรกรเขาก็เจอปัญหาแบบนี้อาหารสัตว์ขาดแคลนเพราะว่าการขนส่งมันลำบากมันเข้าถึงไม่ได้น้ำมันท่วมอยู่ก็ต้องรอนะครับให้น้ำลดหรือแม้กระทั่งเวลาเราซื้อของออนไลน์หรือว่าต้องรอของกำหนดในแอปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งภายในพรุ่งนี้ภายใน3วันเราก็ติดตามความคืบหน้าการส่งมาเรื่อยๆพอถึงวันที่เราจะต้องได้ของนะก็ยังไม่ได้หลายคนก็เจอปัญหานี้นะครับช่วงก่อนหน้านี้นะฮะช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีความล่าช้าของการส่งเพราะว่าเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งมันมีปัญหานะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่ท่วมสูงอันนี้ลำบากกรุงเทพนี่เห็นได้ชัดเลยแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เจอผลกระทบแบบนี้กันทั่วหน้าราคาของผลผลิตทางการเกษตรหลายๆตัวก็ปรับราคาขึ้นเนื่องจากมีผลกระทบในเรื่องของการเพาะปลูกเพราะพื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมราคาก็พุ่งขึ้นไหนจะเรื่องของการขนส่งที่ไม่สะดวกมีปัญหาตรงนี้มันก็ทำให้เป็นต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบที่ทุกคนได้รับจากสถานการณ์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็ยังคงต้องติดตามนะครับในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นการฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเรื่องของขยะโอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับคือเทศบาลเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บได้พร้อมกันหมดว่าอย่างนั้นดีกว่าหรือแม้กระทั่งเอกชนที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถขยะอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็มีปัญหาเรื่องของผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมช่วงที่ยังมีสถานการณ์อยู่ก็แน่นอนน้ำมันท่วมขยะก็กระจัดกระจายทีนี้พอน้ำลดแล้วเนี่ยแต่ละบ้านก็ไปรวบรวมก็คือทำความสะอาดส่วนหนึ่งเอามากองกันไว้ถังขยะที่มีอยู่มันก็ไม่พอนะครับก็เลยต้องวางกองสุมๆกันโอ้โหยิ่งคอนโดนะคุณผู้ฟังไปดูมันไม่มีที่จะวางแล้วครับตอนนี้ก็เรียกว่าเขาก็กำลังทยอยอยู่นะในการที่จะเข้าไปเก็บในการที่เขาไปเคลียร์ให้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บได้ทั้งหมดพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องค่อยๆทยอยนะครับก็จะสังเกตเลยว่าอย่างเวลาเราขับรถตามถนนหนทางต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกตู้ไม้บ้างอะไรบ้างที่มาวางกองกันไว้บางทีก็ล้นเข้ามาในพื้นผิวการจราจรตรงนี้ต้องระวังโดยเฉพาะช่วงกลางคืนใครสัญจรเดินทางไปที่ไหนอย่าเพิ่งใช้ความเร็วตามตรอกซอกซอยต่างๆเราก็จะเห็นภาพของขยะที่มันล้นจนแบบมากองเกลื่อนถนนก็มี อยู่เฉพาะกินพื้นที่เลนซ้ายก็มีเลนขวาก็มีอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังก็ต้องช่วยกันนะบ้านใครที่อาจจะมีขยะที่มันล้นแล้วก็มากินพื้นผิวการจราจรก็อาจจะช่วยเกลี่ยเข้ามาให้อยู่ในจุดที่เขาควรจะอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับการสัญจรนะของรถด้วยของคนเดินเท้าด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับนะก็เป็นผลกระทบในวงกว้างทีเดียวนะครับ22:40 เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอสสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณแฟนครับมีคุณเนยแจ้งมานะครับบอกว่าสะพานพระราม8ด้านขาออกนะครับกลางสะพานพระราม8พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมสะพานครับแต่ว่าไม่เห็นคนก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าฝากตรวจสอบด้วยนะครับผ่านมาเมื่อช่วงเวลา 22:00 นนะฮะก็มีแต่รถไม่มีคนนะครับไปจอดอยู่นะเพชรเกษมขาเข้านะครับมีการซ่อมผิวการจราจรนะครับเพิ่มเติมมานะช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าสาย2นะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยมีการทำงานอยู่นะครับของทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณกิติภพที่ขอความช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ครับคุณกิติภพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณกิติภพที่บอกว่ารถมีปัญหายังแตก
1: พอดีรถแตกหมดผมพอดีผมไปเดินที่สวนลุมแล้วผมลืมเอากุญแจรถ
0: แบกหมดไว้ขอให
1: ้เปิดฟังแค่200เนี่ยพอดีผมเอากุญแจไปทำดูกระเป๋าไม่มีกุญแจก็เลยเดินกลับมาจะกลับเอากุญแจอยู่ในรถลืมหยิบไปแล้วก็เปิดจะรอไว้นี่แหละแต่โทรแล้วผมขับรถผมจะฟังแค่200ตลอดก็เลยตายแล้วแบกหมดก็เลยโทรไปที่จอดสลอนขอความช่วยเหลือประมาณที่15-20 นาทีก็แกก็โทรมาหาบอกว่าแล้วผมไม่รู้ว่าแกเป็นตำรวจไงก็โทรมาบอกว่ารถแบตหมดเหรอผมครับผมบอกเนี้ยแล้วแกก็บอกว่าตอนนี้มีเคสอยู่อุบัติเหตุอยู่ที่เดียวมาเรียนอยู่ที่ตรงราชดำเนินเนาะรอตัวถึงได้ไหมครับผมรอได้ครับแล้วแกก็มาแกก็มีเหมือน power bank อ่ะแกก็มาจับก็ร้านก็ติดเลยแล้วผมก็แกก็ผมว่าขอบคุณแกเยอะเพราะว่าขอบคุณแกก็แกก็ไม่เป็นไรครับแกก็แกให้ผมแกก็ไปแต่ว่าผมแอบดูชื่อแกธนวัฒน
0: ์ชื่อร้อยตำรวจ
1: ตำแหน่งแก
0: ร้อยตำรวจโทธนวัฒน
1: ์ครับผมชื่อธนวัฒน
0: ์ผู้หมวดธนวัฒน์
1: แต่ผมไม่ได้ดูดีนามสกุลยังไม่ทัน
0: เหล่าผมเพิ่มเติมให้ร้อยตำรวจโทธนวัฒน์เหล่าบรรจง
1: เป็น
0: ได้ถ้าเป็นรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เป็นยังไงแล้วตอนนั้นเขาไปช่วยนี่ไวไหมฮะ
1: ไวพี่ไวพอดีแกมีจริงๆถ้าไม่มีเคสแกคงมาเร็วกว่านี้พอดีมีเคสอุบัติเหต
0: ุหมายถึงตอนเขาไปช่วยอ่ะเขาใช้ดำเนินการด้วย power bank อ่ะนานไหม
1: ไม่ถึงนาที
0: เหรอ
1: 10 วินาทีจะจำแล้วก็ลองปิดดูก็ปิดได้เลยครับผม
0: เหมือนแบบมีความชำนาญด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: โอ้ชำนาญจะมาถึงก็เปิดฝากระโปรงผมเปิดฝากระโปรงไว้อยู่แล้วแกก็พร้อมให้แล้วแกก็ปิดเลยแล้วแกก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็ยกมือไหว้เจอแล้วแกถามที่เจอดีนะที่เห็นที่เจอเสร็จก่อนแกก็ไปเลยแกคงมีงานเร่งด่วนนะคร
0: ับ
1: เคยซึ้งใจมาก
0: เคยเคยขอความช่วยเหลือแบบนี้มาบ้างไหมครับคุณกิติพงศ์
1: เคยจะสวัสดิ์ผมฟังประจำผมขับรถผมต้องฟัง
0: ครับ
1: ผมฟังจะสวัสดิ์นี่มาจะถึง10 ปีแล้วครับผม10 กว่าปีแล้ว20 ปีแล้วมั
0: ้งแล้วนี่เป็นครั้งแรกไหมครับที่แบบเราขอความช่วยเหลือจากจสร้อยเข้ามาเนี่ย
1: โอ้ครั้งที่3แล้วครับก็ไหวนะผมจำ1137ได้เลย
0: 1137ใช่
1: แล้วก็แนะนำคนอื่นได้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรก
0: ็
1: ต่อร้อยแม้กระทั่งพอดีผมทันนิสเซ่ะมีอย่างลูกค้าต่างชาติเราก็บอกเขาว่าถ้าอยู่มีปัญหาอะไรนะอยู่ก็ติดต่อที่ต่อร้อยได้เลยแต่เราก็พิมพ์ลิสต์เขาครับผม
0: คุ
1: ณสังเกตเขาแหละ
0: คุณกิติภพดาวน์โหลดแอปจสร้อยไว้หรือยังครับ
1: ยังครับผมว่าผมจะดาวน์โหลด
0: นี่ดาวน์โหลดได้นะ
1: เราฟังประจำแล้วมันสนุกมากฟังจากสารนี่สนุกมันจะได้ความรู้ก็ได้อะไรทุกอย่างที่พี่แท็กซี่เขาจะแชร์แล้วเราบางทีก็ขำกันนะฮะบางทีก็แซวคุณบางทีก็แซวคุณไรน้ำบุญมากว่าจะกลับเอา
0: ผมมา
1: ด้วย
0: เฮ้
1: ยอย
0: ่
1: าง
0: น
1: ี้ครับผม
0: โอ้นี่แสดงว่าเป็นแฟนประจำจริง
1: คือค่อยๆฟังเพลงแต่ฟังจากสารจะได้ความรู้มากครับ
0: อืมครับ
1: แต่เราไม่ได้เป็นสมาชิกเกิดแต่เราก็เหมือนสมาชิกว่าเรา24แล้ว
0: เห็นทางทีมงานบอกว่าคุณกิติภพประทับใจตัว power bank ของทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
1: ใช่ผมประทับใจ power bank จะถามเจก็บอกไม่แพงหรอกอย่างเงี้ยแต่ชูไฮจะมีภารกิจนะแต่ก็ไปเลย
0: หน้าตาของ power bank มันเป็นยังไงอ่ะคุณกิติภพ
1: มันเหมือน power bank โทรศัพท์แต่ว่ามัน
0: หรอ
1: ผมเห็นแป๊บๆแต่ว่ามันใหญ่ขนาด
0: ใหญ่ๆมากไหมประมาณเท่าไหร่ฝ่ามือเราหรือว่าใหญ่
1: ประมาณฝ่ามือเนี่ยคร
0: ับ อ๋อเหรอฮะอ๋อ
1: ถ้า เป็นโทษไหมผมงงมากเลยครั้งแรกที่แบบ Amazing มากเลยครั้งแรกที่ผมแบบ
0: แล้วสายมันเป็นสายของมันเป็นยังไงอ่ะสายที่เจ้าหน้าที่เขาใช้อ่ะ
1: สายสั้นๆออกจากแผงนิดเดียวจะไปจิ้มอ่ะ
0: แล้วตัวขั้วมันมีขั้วบวกลบไหม
1: มีครับมี
0: หรอ
1: ถ้าจะมีเพราะแกไปจิ้มแล้วมันแล้วผมก็เดินไปสตาร์ทแล้วเปิดแล้วแกก็เปิดแกก็ถามแกไปเห็นแกเอาออกมาเท่าฝ่ามือเนี่ยครับผมแต่หนานิดนึงแต่ว่าไม่ใหญ่อ่ะ
0: หนากว่า power bank มือถือทั่วไป
1: ได้หนาไปใหญ่กว่าประมาณฝ่ามือครับใหญ่กว่าประมาณฝ่ามือเท่าหนึ่งครับแต่ว่าผมงงว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากนะฮะแต่ว่าโอเค
0: ดูแล้ว
1: มันเสถียรมากเลย
0: คือเราก็จะนึกภาพเดิมๆนี่มั้งคุณตีพบที่แบบอาจจะต้องใช
1: ้รถมีสายพ่วง
0: อะไรอย่างนั้นอาจจะเป็นแบบ
1: มอแบบซื้อติดรถไปแล้วอะ
0: เห็นบอกอยากได้ใช่ไหม
1: ไม่เห็นเลยผมแบบประทับใจมากเลยมีนี้ได้หรอวะปกติครับมีนี้ได้เหรอกูตายแล้วมันไม่เคยเห็นนะ
0: โ
1: อ้แบบ
0: เอาจริงไม่เฉพาะคุณไม่เฉพาะคุณที่ไม่เคยเห็นนะผมก็ไม่เคยเห็นผมก็อยากรู้เหมือนกัน
1: ค
0: ือ
1: แบบแกน่าจะทำงานมากเลยแกน่าปฏิบัติหน้าที่ดีมากเลยแกจะตรวจนะผมดูแล้วแกจะตรวจแกจะอะไรนะผมอยากมาแล้วผมจะเป็นแฟน
0: ครับ
1: อักเสบของพี่คนหนึ่งที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเลยที่อะไรนะจ่าอะไรนะผมจะตามพวกนี้หมดเลยครับคือเขาไปจับแท็กซี่จับอะไรที่ขีดขวางอ่ะที่ตามตอนเสด็จอะไรนี้เป็นชื่อกันเลยได
0: ้ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่เนาะ
1: ชื่นชมครับก็ตำรวจไทยเยอะ
0: คือท่าน
1: สมมติก็เขาเป็นอดีตหมดนะครับ
0: ผู้หมวดเขามาช่วยแล้วเขาก็รีบไปเลยเขาน่าจะเหมือนมีภารกิจต่ออะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ไปเลยครับ
0: เออ
1: มันจะมีภารกิจอ
0: ย่างนั้นน่ะเนาะคงจะไปช่วยคนอื่นต่อแหละ
1: คงไปสุดยอดนะครับขอบคุณพี่ธนวัฒน์นะครับผม
0: ครับผู้หมวดธนวัฒน์ครับ
1: ธนวัฒน์เนาะ
0: ครับผมบ้านคุณกิติภพอยู่ไกลไหมครับเนี่ย
1: เพราะผมอยู่วัชรพลครับผม
0: อ๋อ
1: ไปพอดีมีร้านอยู่ที่มีร้านทำสูตรนะฮะอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับพอดีวันนี้มาเดินสวนลุมมาเดินสวนลุมแล้วเราเปิดเรารีบเดินเราก็เลยแบบผมก็เลยแบบเปิดกุญแจไว้แล้วเปลี่ยนกี่ที่ได้ยกก็จะ200เนี่ยครับความไม่ยังติดนอกการไม่ติดเลยแต่ที่ได้ยก
0: ครับได้เลยดีใจกับคุณกิติภพด้วยนะเดินทางยินดีครับ
1: ทุกครั้งที่ขับรถก็ฟังเพราะว่าพี่ๆเขาคุยสนุกที่อะไรคนมากวันนี้ที่เขาไปอยู่พระรามสองว่าวันนี้ฝนไม่ตกเลยที่อะไรเจอทุกวันหลายคนแล้วก็ผมฟังตั้งแต่คุณศิวพร
0: อ
1: ย่านาวิทยาคุณจำเที่ยวได้เกิดพูดเพราะผมฟังตั้งแต่โอ20ปีแล้วใช่ไหมตอนนี้พี่แกคงจะเสียแล้วนะ
0: นานมากแล้ว
1: พี่ศิวพรยานะวิทยา
0: สุดยอด
1: จำได้
0: จำได้หมดเลย
1: จะเสียแล้วนะใช่ไหมครับผมเออถามได้เลย
0: ครับผม
1: เพราะเกิน
0: นะ
1: ก็ดี
0: เราติดตามฟังกันทุกวันนะหลังจากนี้นะครับดีใจ
1: ทุกวัน
0: พบด้วย
1: วันผมไม่ได้ฟังที่อื่นฟังที่นี่ทุกวันครับ
0: ครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณเต็มร้อยนะครับผม
0: เดินทางปลอดภัยนะคุณกิติภพเดินทางปลอดภัย
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมสวัสดี
1: คร
0: ับ ก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะคือพอเดือดร้อนขอความช่วยเหลือมามีเจ้าหน้าที่ไปช่วยแหมมันประทับใจแล้วก็ไปประทับใจตัว power bank ของทางผู้หมวดธนวัฒน์ด้วยเออนะฮะก็เป็นนวัตกรรมใหม่เนาะคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนมันจะต้องคล่องตัวไงคุณผู้ฟังต้องฉับไวอุปกรณ์ต้องไม่เยอะโอ้ชื่นชมมากๆเลยนะครับขอบคุณร้อยตำรวจโทธนวัฒน์เหล่าบรรจงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะครับที่เข้าไปให้การช่วยเหลือคุณกิติภพเขามีปัญหาจอดอยู่ตรงถนนสารสินสวนลุมนะครับประตู7ขอความช่วยเหลือมานะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถแบตเตอรี่หมดจสร้อยก็เลยประสานไปกับสน.ลุมพินีนะครับก็ได้ทางด้านของร้อยตำรวจโทธนวัฒน์เหล่าบรรจงนี่แหละรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะก็ไปช่วยเหลือนะครับ ส่วนอีกเคสหนึ่งที่รถไปชนฟุตบาทแล้วยางแบนนะครับคุณชัยวัฒน์เราประสานไปกับสน.ทุ่งมหาเมฆให้แล้วนะครับที่เขาจอดรออยู่ถนนพระราม4ขาเข้าใต้ทางด่วนบ่อนไก่ยังไงเดี๋ยวฝากคุณธนวัฒน์เพิ่มเติมนะครับว่าได้เจ้าหน้าที่ไปช่วยหรือยังเก่งนิสันม้าสีบรอนซ์นะครับ1ขอไข่คละคัง7653กรุงเทพฯนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันต่อนะครับคุณฟังถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือก็ย้ำนะครับดอกจัน1808หรือ1137ประสานเข้ามาได้นะครับหรือทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคือยามที่เราฉุกเฉินคับขันจริงๆเนี่ยการที่เราได้ความช่วยเหลือมันถือว่าเป็นเรื่องที่แหมมันใครไม่เจอไม่รู้นะมันโล่งนะครับมันเป็นอะไรที่เราลำบากและมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เพราะฉะนั้นสสร.ยินดีนะครับที่จะเป็นฝ่ายช่วยประสานงานให้กับครูฟังนะแจ้งเข้ามาเถอะการเดินทางไปที่ไหนก็ตามรถมีปัญหารถเสียครูฟังประสานมาได้อะโดยเฉพาะทางด้านของแอปพลิเคชัน JS100 นะครับดูแลกันตลอด24ชั่วโมงด้วย22 นาฬิกากับ56นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

5:11 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัดพิธานการด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารและการจราจรนะครับเพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับใครอยู่เส้นทางไหนมาอัปเดตกันได้นะครับคุณผู้ฟังดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงค่ำคืนชั่วโมงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเส้นทางการจราจรอย่างเช่นณตอนนี้เองเนี่ยทางด้านของพระราม9ในฝั่งขาออกนะครับพระราม9ฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงหน้าอาคาร KPN มานี่ก็เริ่มติดแล้วนะครับ KPN ต่อเนื่องแยก92ตัดกับประดิษฐ์มนุษยธรรมเนี่ยนะฮะมาทางสะพานข้ามแยกรามเข้าใจว่าน่าจะมีการปิดการจราจรสะพานข้ามแยกรามนะครับในฝั่งขาออกเพราะว่ารถติดนะเนี่ยท้ายแถวนี้สะสมมาจนถึงเกือบๆจะถึงหน้าอาคาร KPN เลยนะครับรถยังหนาแน่นมากนะครับเพราะว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ส่วนฝั่งกับการในด้านขาเข้านะครับมาจากทางเดินนายพระราม9มาทางด้านของแยกรามเนี่ยไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้นะช่วงแยกเพชรพระรามก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาเข้าส่วนจุดอื่นที่ยังมีผลกระทบเรื่องของการจราจรแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับการทำงานนะครับสุขุมวิทในด้านขาเข้าจากซอยอารีพร้อมพงมาผ่านหน้าห้างเอ็มโซเฟียเนี่ยตรงนี้รถจะเยอะเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงที่ห้างปิดแล้วก็คนน่าจะทยอยออกด้วยนะครับเพราะว่าเห็นในซอยสุขุมวิท22ด้านข้างของห้างเนี่ยก็จะมีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับมีท้ายสะสมในด้านขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่ประมาณแยกซอยอารีสุขุมวิท26นะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางอโศกพร้อมพงทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะฮะคลองเตยยังมีปัญหาจุดเดิมนะครับก็คือพระราม4ด้านขาออกแยกเกษมราษฎร์ตรงนี้ก็จะมีการทำงานแล้วก็ยังมีผลกระทบนะครับในซอยอรรถกวีสุขุมวิท24ที่จะออกทางด้านของพระราม4นะครับแต่ท้ายสั้นลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายอยู่ประมาณแยกรัชดาพระราม4นะครับตอนนี้ท้ายก็ประมาณอยู่ช่วงก่อนถึงโค้งที่จะเข้ามาทางด้านของแยกเกษมราษฎร์มีปัญหาเฉพาะขาออกนะครับขาเข้าไม่ติดขาเข้าเคลื่อนตัวได้จุดอื่นเดี๋ยวกำลังสแกนหาอยู่นิดนึงนะตรงแบริ่งเข้ามาทางลาซานที่มีการทำงานแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับการจราจรก็ยังคล่องตัวก็อัปเดตให้นะครับในแต่ละเส้นทางนะเวลานี้ก็ภาพรวมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูข่าวนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังครับทางด้านของนฤทธิ์นะครับมีการเปิดเผยภาพนี่ดาวเสาคุณฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS Roy นะครับเป็นภาพของดาวเสาที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนะครับคือบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เมตรที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษานะครับจังหวัดฉะเชิงเทราคือเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวงแหวนของดาวเสาร์นะครับที่ปรากฏแนวช่องว่างแคสซินีรวมถึงวงแหวน A และ B นะครับอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยฮะเขาจะมีวงแหวนด้านในด้านนอกคุณผู้ฟังเห็นภาพที่เราขึ้นให้ดูไหมฮะเป็นวงแหวนด้านในด้านนอกวงแหวน A และ B นะครับอันนี้เป็นภาพเมื่อคืนวันที่4ตุลาคมนี่ก็คือคืนนี้นะฮะบอกว่าดาวเสาร์นี่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ก็คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์โลกและดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งก็จะมีโลกเนี่ยอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเสาร์โลกก็อยู่ตรงกลางส่งผลให้ดาวเสาร์อยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะครับระยะห่างจากโลกของเราดาวเสาร์เนี่ยห่างไปประมาณ 1,261 ไม่ใช่กิโลเมตรนะ
ล้านกิโลเมตร 1,261 ล้านกิโลเมตรนี่ใกล้โลกที่สุดแล้วนะก็เป็นโอกาสที่เหมาะกับการสังเกตการครับเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยจะปรากฏบนท้องฟ้าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับทางด้านทิศตะวันออกจากนั้นก็จะมองเห็นได้ตลอดทั้งคืนครับจนถึงรุ่งเช้านะครับอ้าวใครที่มองเห็นบ้างครับมีกล้องโทรทัศน์ลองส่องดูนะครับเขาบอกว่าหากชมผ่านกล้องโทรทัศน์ก็จะมองเห็นวงแหวนได้อย่างชัดเจนโดยระนาบของวงแหวนดาวเสาร์ในปีนี้นะครับปรากฏเหมือนในภาพเลยนะครับเป็นมุมมองจากการสังเกตการบนโลกซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีแนวระนาบแนวเอียงนะครับที่มันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปีนอกจากนี้ครับผมก็ยังสังเกตเห็นวงแหวนวงขออภัยช่องว่างแคสซินีระหว่างวงแหวนหลัก2 ส่วนนะครับได้แก่วงแหวน A วงแหวน A คือวงแหวนสว่างที่อยู่ชั้นนอกและวงแหวน B วงแหวน B คือวงแหวนที่อยู่สว่างชั้นในซึ่งก็จะปรากฏแนวแบ่งขั้นระหว่างวงแหวนอย่างละเอียดอย่างชัดเจนและอีกหนึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือตัวของรอยคล้ำในวงแหวนดาวเสาร์นะฮะหรือที่เขาเรียกว่า Saturn Ring Spokes คือเป็นรอยคล้ำในวงแหวนดาวเสาร์จะปรากฏเป็นรอยปื้นสีคล้ำนะครับแนวรัศมีของวงแหวน B ของดาวเสาร์รอยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการปะทะระหว่างลมสุริยะลมสุริยะก็คือกระแสอนุภาคที่มีประจุจากดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นรอยที่เกิดจากการปะทะของลมสุริยะระหว่างลมสุริยะกับสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ก็เลยเกิดสภาพเป็นไฟฟ้าสถิตบริเวณวงแหวนอนุภาคเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับก็มีอนุภาคของน้ำแข็งแล้วก็ฝุ่นที่มารวมกันจะมีประจุชั่วคราวแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเหนือระนาบวงแหวนสภาพการสะท้อนแสงของอนุภาคเหล่านี้เขาบอกว่าจะลดลงทำให้ปรากฏเป็นรอยสีคล้ำนะครับเหนือวงแหวนหลักที่ปรากฏสว่างกว่าทีนี้หลังจากวันนี้นะครับคือหลังจากวันที่4ตุลาคมดาวเสาร์เนี่ยยังคงปรากฏบนท้องฟ้าให้สังเกตได้นะครับในช่วงหัวค่ำต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับสำหรับปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีครั้งถัดไปจะตรงกับวันที่18ตุลาคมปีหน้านะครับก็อีกประมาณสัก1ปีผู้ที่สนใจก็ติดตามข้อมูลปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจได้ทุกช่องทางนะครับของทางนฤทธ์นะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลที่จัดว่าสวยที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นดาวที่เราเห็นวงแหวนของเขาได้ชัดเจนมากๆนะครับสวยมากสวยมากก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาอยู่ใกล้โลกมากที่สุด 1,261 ล้านกิโลเมตรนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ในรอบปีก็แล้วกันนะครับกลับมาที่สถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับรู้ฟังในกรุงเทพเองเนี่ยวันนี้นะครับถึงคิวของทางร่มเกล้านะครับก็ทางด้านของทางท่านผู้ว่าชัชชาติพร้อมด้วยรองผู้ว่าวิษณุลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยพัฒนาการ69หนักเลยนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยเราได้คุยกับคุณโอคุณโอนี่บ้านเนี่ยอยู่ในซอยพัฒนาการ65ก็ใกล้เคียงกันเลยเพราะว่า65 69เนี่ยอยู่ใกล้กับคลองประเวศบุรีรมย์คุณโอบอกหนักมากน้ำมันเน่าถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงมาแล้วแต่ก็ยังท่วมอยู่แล้วก็น้ำมันดำน้ำมันเน่าแล้วปัญหาหนึ่งก็คือกลิ่นน้ำที่มาอยู่ในบ้านเนี่ยมันโดนขังแล้วมันก็เน่าเหม็นอยู่ในบ้านเด็กๆนี่อันตรายมากแล้วก็ป่วยกันด้วยเมื่อวานนี้ที่ผมคุยกับคุณโอ๋คุณโอ๋บอกว่าอยากจะได้ตัวลูกบอล EM ไปช่วยบำบัดน้ำเราก็มีการประสานไปกับทางผอ.เขตประเวศให้แล้ว
วันนี้ทางผู้ว่าลงพื้นที่ครับที่ซอยพัฒนาการ65และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศซึ่งก็เปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักก็ดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรัมย์ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนลาดกระบังก็บอกว่ากำลังเร่งเดินหน้ากู้สถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับสำหรับการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพัฒนาการซอย69ซึ่งมีโครงข่ายหลายซอยนะครับเชื่อมต่อหากันทั้งพัฒนาการ63 65 67และ69เนี่ยบอกว่ามีคลองบ้านม้าและคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย์บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ทำการสูบน้ำจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านเนี่ยลงสู่คลองบ้านม้าควบคู่กับการเปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วก็ใช้เครื่องสูบเร่งดึงน้ำออกไปส่งผลกระทบให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรในขณะที่ระดับน้ำในคลองบ้านม้าก็ลดลงนะครับ12เซนติเมตรและบริเวณวัดขจรสิริลดลงเกือบ10เซนเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้ก็บอกว่าแนวทางการกู้พื้นที่ในวันนี้เนี่ยทางกทม.เตรียมเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนี่ก็หนักที่นี่ก็หนักแล้วก็หมู่บ้านเคหะธานี4มีการเร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานนี่ก็พบว่าปัญหาสำคัญก็คือปริมาณขยะที่ไปอุดตันเครื่องสูบน้ำจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องสูบน้ำก็เลยมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันดูแลไม่ให้ขยะเนี่ยมันไปอุดตันนะช่องระบายน้ำหน้าบ้านตัวเองคือบ้านใครคนนั้นก็ดูแลหน้าบ้านตนดูแลบ้านของตัวเองนะครับก็รับผิดชอบในส่วนของหน้าบ้านตัวเองเพื่อช่วยในเรื่องของการจัดการระบายน้ำให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็บอกว่าประชาชนต้องช่วยกันนะครับจากนั้นเนี่ยทางผู้ว่าชัชชาตินะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์ที่ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือป่าซึ่งเป็นจุดรับน้ำที่สำคัญจากเขตลาดกระบังก่อนจะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพนะครับก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องวันละประมาณ 3-4 เซนวันละนะครับวันละ 3-4 เซนแม้ว่าการระบายน้ำในคลองประเวศเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากสภาพคลองเขามีความคดเคี้ยวและมีปริมาณน้ำที่เข้ามาเติมนะครับจากหลายทิศทางแต่การระบายน้ำออกจากบึงหนองบอนเนี่ยสามารถช่วยทำให้ระดับน้ำลดลงเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าอย่างนั้นซึ่งก็ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าเป็นด่านสุดท้ายในการลำเลียงน้ำจากฝั่งตะวันออกเพื่อระบายสู่นั้นซึ่งก็ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าเป็นด่านสุดท้ายในการ

วันนี้หลังจากนั้นน้ำในชุมชนก็จะค่อยๆลดลงตามแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำเดินทางไม่ทันกำลังเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำพระโขนงก็เลยมีการขอความช่วยเหลือจากลุงถั่วแฟนๆจอสร้อยรู้จักกันดีลุงถั่วก็คือคุณชวลิตเมธยประภาสนะครับเจ้าของบริษัทขนส่งครอบครัวขนส่งก็มีการให้ลุงถั่วเนี่ยนำเอาเรือของครอบครัวขนส่งก็คือเรือที่วิ่งอยู่ในคลองแสนแสบนี่แหละลุงถั่วก็บอกว่าวันนั้นได้คุยกับลุงถั่วลุงถั่วบอกมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่น้ำใจลุงถั่วผมก็บอกว่าขอบคุณในน้ำใจลุงถั่วลุงถั่วบอกมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่น้ำใจมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเพราะก่อนหน้านี้ลุงถั่วก็ไปผลักดันน้ำที่คลองแสนแสบก็ทำให้การระบายน้ำดีขึ้นทำให้ระดับน้ำคลองจันบางกะปิที่ท่วมสูงนี่ก็เรียกได้ว่าระบายได้เร็วขึ้นคราวนี้ก็มาช่วยทางฝั่งนี้บ้างก็มีเรือ5ลำเหมือนเดิมกำลังเครื่องยนต์ก็แต่ละลำก็ประมาณ500แรงม้า5เครื่องก็ 2,500 แรงม้าก็มาร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนก็ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นก็ช่วยให้สถานการณ์น้ำในภาพรวมเนี่ยค่อยๆ คลี่คลายตามลำดับทีนี้สำหรับแผนปฏิบัติงานและฟื้นฟูภาพรวมกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับยังคงเดินหน้าสูบน้ำทั้งพื้นที่เขหาร่มเกล้าและเขตลาดกระบังอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งนะหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคนี่แหละเพิ่มเติมอีก2เครื่องในวันนี้ขณะเดียวกันก็บอกว่าจะเริ่มฟื้นฟูพื้นที่ทั้งแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสากลเขตบึงกลุ่มแล้วก็มีโซนเขตมีนบุรีแล้วก็บอกว่าถ้าหากพื้นที่ใดยังมีน้ำท่วมขังประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ในทันทีเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นสถานการณ์ของพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยกรุงเทพก็เริ่มคลี่คลายหลังจากนี้ก็จะต้องฟื้นฟูต่อส่วนเคหะร่มเกล้านะก็มีพื้นที่ที่แห้งเนี่ยเพิ่มขึ้น 80% นะก็บอกว่ามั่นใจว่าถ้าฝนในสัปดาห์นี้จากการพยากรณ์ของกรมอุตุถ้ากรุงเทพไม่เจอซ้ำรอยเดิมเนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแต่ก็คาดว่าวันพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเริ่มฟื้นฟูต่อขณะนี้บอกว่าถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็การเร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือยอมรับว่ามีหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าไปแล้วออกยากดังนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเองก็จะเข้าไปสูบน้ำออกให้ส่วนหมู่บ้านที่สูบออกได้แล้วก็จะเร่งฟื้นฟูเช่นเคหะคลองจันแต่ก็พบว่ามีขยะเป็นจำนวนมากก็เลยมีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมในการจัดทำแผนการจัดเก็บขยะสถานการณ์ในพื้นที่กทมก็บอกว่าค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเปิดเผยต่อนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่เขหะร่มเกล้าพื้นที่กว่า 2,000 ไร่หากจะให้แห้งพร้อมกันหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็บอกว่ามีบางพื้นที่เริ่มแห้งแล้วซึ่งขณะที่วันพรุ่งนี้ทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าคาดว่าจะมีพื้นที่ที่แห้งเพิ่มขึ้นอีก 80%สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นมีการแบ่งฟื้นฟูเป็น4โซนมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพ 1-2 วันนี้นะบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการพร่องน้ำให้มากที่สุดซึ่งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์กันไว้จะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรนะครับก็คิดว่าหากฝนไม่ตกแช่อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าวิตกกังวลในครั้งนี้บอกว่าต้องเช็คสภาพอากาศในวันแต่ละวันอย่างใกล้ชิดนะครับพอถามถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าจะซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่ทางผู้ว่าชาชัยก็บอกว่าต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันแต่ฝนก็ไม่ได้มากเหมือนกับที่ผ่านมานะที่มีปริมาณก่อนหน้านี้มากถึง300มิลลิเมตรนะที่ตกหนักแล้วก็ปูพรมทั่วกรุงเทพยืนยันว่าไม่ซ้ำรอยเพราะว่า
รูปแบบของฝนเป็นคน

รูปแบบกันเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกแช่3วันแล้วมีปริมาณมากด้วยแต่ฝนที่เป็นปกติเหมือนมรสุมธรรมดาและน้ำเหนือน้ำหนุนตามปกติก็สามารถดูแลได้ว่าอย่างนั้นเช่นถ้าหากน้ำเหนือและน้ำหนุนนะก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำซึ่งก็บอกว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยดูแลแล้วก็เร่งเสริมกระสอบทรายอยู่แล้วทีนี้พอถามว่าทำไมฝนตกเพียงครึ่งชั่วโมงแต่น้ำท่วมถนนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทางท่านผู้ว่าชาติชายก็บอกว่าสาเหตุก็เพราะว่ามีน้ำขังในพื้นที่แต่คลองซึ่งคลองแต่ละจุดมันเต็มทีนี้พอมีน้ำฝนมาเติมก็ทำให้น้ำมันล้นคลองมาเร็วขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการพร่องน้ำไว้แล้วและมีพื้นที่รองรับน้ำไว้ได้แต่ก็ยังมีน้ำมันปริ่มในพื้นที่แล้วก็ดินเนี่ยมันชุ่มน้ำด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะซับน้ำได้ทีนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าน้ำทะเลหนุนนี่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำหรือเปล่าทางผู้ว่าก็บอกว่าน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยที่ไหลลงมาถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันซึ่งก็จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าตอนนี้ไม่ส่งผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนมากซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากจะสามารถคลี่คลายด้วยสถานการณ์นะครับก็เลยบอกว่าขอให้อย่ากังวลในเรื่องนี้ทั้งน้ำเหนือแล้วก็น้ำหนุนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนคุณผู้ฟังแต่เราก็ติดตามมาตลอดนะครับมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายเลยนะครับก็ไม่ได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นมันก็สูงอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ว่ามันก็มีระดับที่ลดลงมากว่าช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่ฝนตกติดต่อกันโอ้โหตอนนั้นหนักมากเนี่ยนะครับก็เป็นภาพรวมนะฮะในพื้นที่ของกรุงเทพตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพร่องน้ำนะครับตอนนี้ทางกทม.ก็เร่งพร่องน้ำเพื่อรับกับปริมาณฝนในช่วงวันที่5และ6ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ก่อนที่จะเจออีกระลอกหนึ่งเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะฉบับล่าสุดเนี่ยที่เป็นฉบับที่7เนี่ยก็บอกว่าอีกระลอกหนึ่งก็คือวันที่10และ11ตุลาคมซึ่งคาดว่าจะหนักอาจจะสะสมถึง150มิลในช่วงนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเร่งพร่องน้ำนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการรับน้ำกับสถานการณ์ฝนที่จะลงมาเติมอีกเนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามนะครับอย่างการคาดการณ์ระดับน้ำในวันนี้เนี่ยบอกว่าน้ำจะขึ้นสูงนะครับบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือที่ระดับบวก 1.76 เมตรนะครับเวลา 20:42 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคันกั้นน้ำของกทม.ยังปลอดภัยแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือมีการประสานงานกับเขตนะครับแจ้งเตือนชุมชนนอกคันกั้นน้ำให้เตรียมความพร้อมนะฮะนะก็เรียกได้ว่าหลายเส้นทางเนี่ยตอนนี้ถนนก็แห้งการสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนพระยาสุเรนถนนสุวินทวงศ์ตลอดสายถนนศรีหบูรานุกิจและถนนสวนสยามแต่สวนสยามปีนี้หนักมากวันก่อนได้ติดตามผู้บริหารออกมาบอกนะครับโอ้โหแบบขาดทุนหนักเลยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมหนักจริงๆภายในสวนสยามเนี่ยท่วมสูงมากนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเสียหายหลายร้อยล้านว่าอย่างนั้นส่วนน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะครับ 5-10 เซนสัญจรได้ก็จะมีถนนสายไหมซอย 27-35 ถนนกรุงเทพกรีฑาซอย 13 ถึงซอย 15 ซอย 45 ถึงซอย 55 ถนนศรีหบูรานุกิจแยกเมืองมีนถึงคลองเจ๊กอันนี้ก็ท่วมเล็กน้อยนะสุวินทวงศ์แยกฮทัยราชและอ่อนนุชซอย 57-59 น้ำท่วมปานกลาง 10-20 เซนก็คือสัญจรได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเช่นถนนพหลโยธินบริเวณรอยต่อกรุงเทพมหานครหน้าสนามทูปะถึงพหลโยธิน60อันนี้สูงประมาณ 15-20 เซนถนนฉลองกรุงช่วงคลองลำมะขามถึงคลองลำกอไผ่ช่วงแยกเจ้าคุณทหารตัดกับมอเตอร์เวย์ช่วงทางรถไฟถึงถนนลาดกระบังถนนหลวงแพ่งช่วงคลองทับยาวถึงคลองกาหลงและแยกวัดราชโกษานะฮะก็คือยังมีท่วมอยู่แต่ว่าสัญจรได้เพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนน้ำท่วมมาก 20-30 เซนขึ้นไปรถเล็กคนหลีกเลี่ยงก็คือถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าท่วม 15-25 เซนขาออกท่วม 5-15 เซนถนนฉลองกรุงช่วงจุดตัดมอเตอร์เวย์ถึงทางรถไฟถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังถนนลาดกระบังช่วงแยกสนามบินน้ำหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังช่วงคลองตาพุกถึงแยกกิ่งแก้วและแยกสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็หลายๆเส้นทางก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็ย้ำนะครับคุณผู้ฟังสำหรับถนนรังสิตนครนายกนะครับที่เราอัปเดตกันไปเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงนะครับช่วงหน้ามศว.องครักษ์ที่เพิ่มเติมไปเมื่อช่วง4ทุ่ม41นาทีเนี่ยสูงกว่า30เซนนะครับย้ำนะครับว่าตรงนี้รถเก๋งผ่านไม่ได้นะครับน้ำมันขึ้นมาเพิ่มขึ้นใครจะไปนครนายกให้เลี่ยงไปใช้ถนนสุวรรณศรหินกองวิหารแดงนะครับทดแทนนะรถเล็กต้องพิจารณานะครับผ่านไม่ได้นะเพราะมันสูงเกิน30เซนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามศว.องครักษ์นะครับทางปภ.เขาก็เตือนมาเนี่ยนะฮะก็อัปเดตสถานการณ์นะครับในส่วนของกองทัพไทยก็มีการระดมกำลังกันนะครับมีการผนึกกำลังกับทางกรุงเทพมหานครลุยในเรื่องของการฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งเดย์บิ๊กคลีนนิ่งกันที่หลัก4ระดมทั้งรถใหญ่เก็บขยะเคลียร์เส้นทางนะครับก็ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังพร้อมกับยานพาหนะสนับสนุนกิจการบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่หลัก4นะครับก็เร่งเก็บกวาดขนย้ายขยะสิ่งตกค้างสิ่งกีดขวางหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้กับประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าขยะนี่เยอะมากขนาดมหึมานะครับมีกำลังพลพร้อมกับรถยนต์บรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับก็ลงพื้นที่บริเวณซอยชินเขตแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4ก็เร่งกันเก็บขนย้ายเศษขยะรวมถึงสิ่งตกค้างนะครับเคลียร์พื้นที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนบนผิวทางจราจรนะครับทำความสะอาดลดสิ่งกีดขวางเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรก็เรียกได้ว่าพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์แล้วนะฮะก็เป็นการเคลียร์พื้นที่กันชุดใหญ่เลยนะครับทำให้การกลับมาสัญจรได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนั่นเองนะก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายด้วยนะครับที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนกันด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของ MEAเจ้าหน้าที่เขามีการระดมกำลังกันเพื่อแก้ไขเหตุต้นไม้ล้มวันนี้นะครับเพราะฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดพร้าวนาคนิวาสโชคชัย4หนักมากวันนี้บริเวณถนนอินทราพรหรือว่าช่วงซอยลาดพร้าว94ทาง MEA ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขเหตุต้นไม้ล้มเหนี่ยวรั้งสายไฟนะครับเพื่อมุ่งคืนระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จากเหตุต้นไม้ล้มเหนี่ยวรั้งสายไฟจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าเนี่ยล้มจำนวน5ต้นบริเวณถนนอินทราพรทาง MEA นะครับให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญครับทางนี้ครับ MEA ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุโปรดหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าล้มสายไฟฟ้าหรือพื้นที่ปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่และให้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของ MEA เพื่อความปลอดภัยMEA พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง
คาดว่าจะจ่ายไฟกลับคืนได้นะครับไม่เกิน4นาฬิกานะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับของ MEA การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับเนี่ยฮะก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่เร่งมือกันทั้งต้นไม้กิ่งไม้ทั้งเรื่องของสายไฟการพาดสายไฟการเร่งจ่ายกระแสไฟจะทำให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้นะครับ4นาฬิกานะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่MEA การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับคุณเจมส์แจ้งมานะครับบอกว่ากาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกทิศทางจากต่างระดับฉิมพลีนะครับมุ่งหน้าวัดศรีประวัติด้านขาออกนะครับจุดเกิดเหตุคือทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีเหตุรถไฟไหม้นะครับไม่ทราบว่ารถอะไรนะอยู่ริมสะพานในช่องทางคู่ขนานอ๋อนิดนึงไม่ใช่รถไฟไหม้พบเหตุไฟไหม้นะครับไม่ทราบว่าไหม้อะไรเป็นเหตุไฟไหม้นะครับไม่ทราบว่าไหม้อะไรอยู่ริมสะพานในช่องทางคู่ขนานนะฮะแก้ไขนะไม่ใช่ไฟไหม้รถนะแต่ไม่ทราบว่าไหม้อะไรนะครับฝากระวังด้วยนะครับใครใช้วงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกนะครับด้านขาออกทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์อยู่ทางช่องทางคู่ขนานนะครับใครพอทราบนะครับว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้อะไรลองเพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยนะดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าใครที่กำลังตามหลังเดินทางเข้าไปเนี่ยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคือรถไม่ติดไม่มีผลกระทบนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังก่อนนะครับคุณฟังครับวันนี้เอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นปิดฉากไปนะครับก็เปรตว่าหลายคนบอกอ้าวจบแล้วเหรอทำไมจบเร็วจังว่าอย่างนั้นสภาโอลิมปิกแข่งเอเชียชื่นชมนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026บอกว่าได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหลายเรื่องทั้งเรื่องอาหารที่พักเยอะแยะการรับส่งนักกีฬาที่ล่าช้าปัญหามากมายในครั้งนี้มีดราม่านะครับที่เกิดขึ้นจากนักกีฬาบอกว่าความล่าช้าของรถที่จะมารับนักกีฬาไปแข่งมันเลทไปนานมากจนต้องมีการโพสต์นะครับบนโซเชียลว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ขึ้นชื่อว่าตรงต่อเวลาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับคือหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับแต่ว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับหรือว่า OCA ออกมาชื่นชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นครับบอกว่าได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จเอเชียนเกมส์หนนี้มีปัญหาเรื่องที่พักการขนส่งเรื่องของการจัดการต่างๆซึ่งบางกรณีบอกว่าหนักถึงขั้นที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันของนักกีฬาอย่างเห็นได้ชัดด้วยทำให้มีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่พากันบ่นพากันออกผ่านสื่ออย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของฮุเซนอัลมูซารัมผู้ในการใหญ่ของ OCA นะครับยังมองว่าการแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จหลังจากมีการทำลายสถิติโลกถึง54ครั้งนะครับและสถิติอื่นๆอีกมากมายก็เป็นหลักฐานว่าการจัดการแข่งขันดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นนะครับทางด้านของผอ.ใหญ่ OCA ยังมองด้วยว่ายอดรายได้การแข่งขันเพิ่มขึ้นมาจากหนที่แล้วเกือบ 20% เอ้าเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงวันแรกๆนี้ได้ข่าวว่าแบบบางสนามนี่คือว่างเลยนะฟุตบอลนี่คือเงียบมากนะเอ้าแต่ว่ารวมถึงยอดจำนวนผู้เข้าชมกีฬาต่างๆก็บอกว่ามีจำนวนสูงถือเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างในแง่ของความยั่งยืนและความเป็นไปได้ทางด้านการเงินนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ก็ถึงด้านของผอ.ใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคแต่เรื่องของการทำลายสถิติอันนี้ยอมรับว่าหลายประเภทกีฬานี่โอ้โหเรียกได้ว่าทำลายสถิติกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าบิวภูริพลบุญสอนโอ้โหนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกีฬาประเทศไทยเลยนะครับผู้ฟังเพราะว่าเจ้าบิวภูริพลได้รับรางวัลเป็น MVP ฝ่ายชายเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกเป็นคนแรกของประเทศไทยถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยมากๆนะครับบิวภูริพลบุญสอนครับลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยนะครับเข้ารับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมครับนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมเลยนะคุณผู้ฟังเขาให้บิวได้รางวัล MVP ฝ่ายชาย นะครับหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประจำการแข่งขันด้วยผลงาน2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการและอีก1เหรียญเงินได้จากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทำให้บิลยังได้รับรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐขณะที่รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเป็นของหยูจี้ตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนได้3เหรียญทองทำลายสถิติทั้ง3รายการส่วนฝั่งเจ้าบิลภูริพลนะครับได้เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้กลับมานาโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกรีฑาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาชาวไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาเจ้าตัวบอกว่าจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวไปสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับนี่นะคือหลังจากที่เจ้าตัวคว้าเหรียญทอง100เมตรพร้อมทำลายสถิติคนในวงการกรีฑาทั้งบ้านเราแล้วก็เอเชียยกให้เขาเป็นเจ้าลมกดวิ่งระยะสั้นของทวีปเอเชียแล้วก็จะทุกคนคาดการว่าบิลเนี่ยจะเป็นเจ้าลมกรดระยะสั้นอีกยาวนานเพราะอะไรเพราะว่าอายุยังน้อยเจ้าตัวเพิ่งอายุ20ปีเท่านั้นเองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือวิ่งระดับนานาชาติมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเยาวชนตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็ก้าวขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับสิ่งที่ตัวบิลปกพร่องก็คือการออกตัวแต่การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เราเห็นมีการแก้ไขนะครับเรื่องของการออกตัวดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ได้โค้ชระดับโลกมาช่วยดูแลแหมน่าสนใจนะครับว่าระดับโอลิมปิกเราจะไปต่อกรกับระดับโลกได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้วิ่งต่ำกว่า9วินาทีสรุปเหรียญของการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนะครับเรากวาดไปได้18เหรียญทองต้องบอกเลยว่าเกินเป้าครับเกินเป้าไปเยอะเลยครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงยอดอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทะลุไป236ล้านบาทนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจัดพิธีมอบภายใน7วันครับไม่ต้องช้าบอกว่าจะทำให้เร็วเลยก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมของทุกสมาคมกีฬานะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นั่นเองส่วนล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นออกมายอมรับความผิดพลาดพร้อมทั้งกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่านะครับและคณะกรรมการจัดการแข่งขันออกมาขอโทษต่อนักกีฬาและผู้แทนจากชาติต่างๆกรณีที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นในการแข่งขันมากมายก็ยอมรับการประเมินสถานการณ์เนี่ยไม่เพียงพอฝ่ายจัดยอมรับว่าขาดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวกับธรรมเนียมและความต้องการที่แตกต่างกันของนักกีฬาจากแต่ละชาติคำชี้แจงเรื่องที่พักตู้คอนเทนเนอร์และเตียงนอนกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเตียงนอนสั้นไปหรือห้องพักคับแคบเจ้าภาพก็ชี้แจงนะครับว่าได้เตรียมเก้าอี้เสริมสำหรับวางต่อความยาวเตียงเอาไว้แล้วแต่ขาดการประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานให้เข้าใจอย่างทั่วถึงอาจจะเทคโนโลยีก้าวล้ำไปหรือเปล่าก็เลยนักกีฬาใช้ไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ระดมทีมงานเข้าดูแลแก้ไขระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักกีฬาว่าอย่างนั้นนะครับก็จบไปถึงแม้ว่ามันก็อาจจะมีขรุขระกันบ้างนะครับแต่ว่าเราซึ่งเป็นคนชมเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็เห็นภาพของการแข่งขันที่มันก็สนุกสนานนะฮะเห็นผ ผลงานของนักกีฬาไทยที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับกับผลงาน18เหรียญทองซึ่งมันเกินเป้าจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้ก็เรียกได้ว่าชื่นชมนะครับนักกีฬาทุกคนยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับก็เป็นการปิดฉากเอเชียนเกมนะครับ2026เรียบร้อยในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะมาส่งทาง YouTube ด้วยทุกคนเลยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปตัวเลขของอุบัติเหตุที่จสร้อยได้รับแจ้งนะครับในวันที่4ตุลาคมครับมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น23รายครับในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณอนัชชาฉิมตระกูลจะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็อย่าลืมติดตามสารคดีตลอดทั้งคืนนะครับกับจสร้อยและทาง YouTube JS100 Radio ด้วยนะฮะวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: nem repórter. มีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเฒ่ามีกี่ชื่อจ๊ะบ้านกันโคห้าฝ่ายถูกฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่
1: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วยอ้าวใส่เสื้อเหรอเปล่าแล้วไม่ค่ะถวาย

ธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยทรงส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกลั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศ7คนและชาวไทย3คนทุกปีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้ง2สาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงนับแต่พุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน39รายเช่นจากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและทรงเบิกผู้ได้รับรางวัลประจำปีเข้ารับพระราชทานรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสพระราชปฏิสันถารแก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลระดับนานาชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเน้นย้ำให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อปรากฏเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

ที่เห็นนี้คือส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้คณะราชทูตไทยนำไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสอันถือเป็นหลักฐานแสดงถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในด้านพิธีการรับทูตนั้นถือเป็นประเพณีที่เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองและได้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติทางการทูตขึ้นซึ่งในระยะแรกยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างเช่นความคิดเห็นของฝ่ายตะวันตกว่าราชทูตเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และประเทศมีความสำคัญกว่าพระราชสารฝ่ายไทยเห็นว่าพระราชสารสำคัญกว่าราชทูตจึงจัดกระบวนแห่แหนพระราชสารเป็นการใหญ่แต่ก็ได้ผ่อนปรนระเบียบการเข้าเฝ้าให้ราชทูตยืนเฝ้าถวายพระราชสารได้ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมทางการทูตให้เป็นไปตามยุคสมัยทั้งในการแต่งตั้งทูตไปประจำในต่างประเทศซึ่งต้องมีพระราชสารตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยื่นแก่ประมุขของประเทศที่ไปประจำอยู่และระเบียบพิธีที่เอกอัครราชทูตประเทศที่มีสัมพันธ์ทางการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและกราบบังคมทูลลาเมื่อพ้นจากหน้าที่ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเข้าเฝ้าถวายพระราชสารหรืออักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระตำหนักจิรดารโหฐานหรือพระตำหนักในภูมิภาคที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับทั้งนี้แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลำดับพิธีการเมื่อพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนักพระราชวังจัดขบวนรถยนต์หลวงไปรับมีอธิบดีกรมพิธีการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศร่วมในรถขบวนด้วยเมื่อเอกอัครราชทูตและคณะมาถึงรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับทำหน้าที่สมุหราชมณเทียนถือไม้เท้ายอดครุฑประจำตำแหน่งนำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกเอกอัครราชทูตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วพระราชทานพระราชดำรัสตอบมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตตามสมควรแก่เวลาแล้วเอกอัครราชทูตกราบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขบวนรถยนต์หลวงนำเอกอัครราชทูตกลับนอกจากนี้ในโอกาสองค์พระประมุขหรือประมุขของประเทศต่างๆเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอคันตุกะก็ได้มีพิธีการเสด็จออกทรงรับโดยถือแบบปฏิบัติแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับณท่าอากาศยานดอนเมืองทรงนำพระราชอคันตุกะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดพิธีรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือมอบกุญแจเมืองจากนั้นทรงนำพระราชอคันตุกะไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นที่ประทับแรมหรือที่พักแรมและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำหรือพระราชทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอคันตุกะณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างที่พำนักในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระราชอคันตุกะไปทอดพระเนตรหรือเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเมื่อสิ้นสุดกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ธรรมเนียมการนำเรือหลวงมาตกแต่งให้งดงามเป็นเรือพระที่นั่งในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครเนื่องด้วยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนี้หากเรือพระที่นั่งลำใดชำรุดจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมบ้างให้สร้างลำใหม่ขึ้นทดแทนบ้างเพื่อให้ริ้วกระบวนครบสมบูรณ์ตามแบบแผนที่เคยมีมาในรัชกาลปัจจุบันเรือพระราชพิธีได้ชำรุดเสียหายไปมากจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ซ่อมเรือต่อเรือพระราชพิธีจนครบริ้วกระบวนเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในโอกาสสำคัญหลายครั้งเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525ในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539รัฐบาลโดยกองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายได้รับพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9สร้างตามต้นแบบเรือมงคลสุบรรณครั้งรัชกาลที่3ซึ่งมีโขนเรือรูปพญาสุบรรณยุทธนาถในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรูปพระนารายประทับเหนือพญาสุบรรณพระราชทานนามใหม่ว่าเรือนารายทรงสุบรรณซึ่งคงเหลือเพียงโขนเรือที่เชิญมาเป็นแบบในการสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้โดยกรมอู่ทหารเรือออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบกรมศิลปากรรับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการต่อเรือได้ในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือซึ่งเป็นพิธีสำคัญยิ่งของขั้นตอนการเริ่มต่อเรือการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมโขนเรือทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยทรงตอกหมุดตอนกระดูกงูทรงถือสายสูตรขนาดเจ้าหน้าที่โรยตอนกระดูกงูสู่อู่เรือพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเมื่อเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9ต่อแล้วเสร็จในเวลา1ปี7เดือนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งลงน้ำเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2539และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งทรงในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างในรัชกาลปัจจุบันได้ขึ้นทำเนียบในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับแต่นั้นมา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอร้อยค่ะวันนี้วันที่5ตุลาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะวันนี้นะคะยังมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะคะในส่วนของกรมทางหลวงนะคะเขาก็รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติบนโครงข่ายทางหลวง19จังหวัด156แห่งสัญจรได้117แห่งผ่านไปได้อยู่39แห่งนะคะก็ถ้าจะเดินทางในโครงข่ายทางหลวงนะขอให้เช็คเส้นทางกันก่อนนะคะสำหรับจุดที่ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนี่ย39แห่งนะคะอยู่ใน11จังหวัดนะคะก็คือปราจีนบุรี16แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์2แห่งสระบุรี2แห่งสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งแล้วก็มีที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะอีก4แห่งส่วนพื้นที่กำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดที่ได้รับรายงานผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้อันนี้คือของทางหลวงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นจุดอื่นๆบางทีถ้าก็อาจจะมีจุดที่สัญจรผ่านไม่ได้นะคะ

ก็ยังมีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะของนครนายกอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนน้ำท่วมทางเพราะว่าระดับน้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสวองครักษ์สูงกว่า30เซนติเมตรรถเก๋งผ่านไม่ได้นะคะถ้าจะไปนครนายกเลี่ยงใช้เส้นสุวรรณศรหินกองวิหารแดงนะคะมีข้อความเตือนของปภ.นะคะออกเมื่อตอน3ทุ่ม41นาทีบอกว่าระดับน้ำช่วงหน้ามสวองครักษ์สูงกว่าเกินกว่า30เซนติเมตรแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ5ตุลาคมทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแจ้งบอกว่านายเอกนิตินิติธรรมบุรพาธรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะเป็นการดูถึงแนวโน้มสถานการณ์และก็บริหารจัดการน้ำสีลุ่มน้ำด้วยนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะอากาศล่วงหน้า 7-10 วันหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางก็คืออ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีนะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่แต่ว่าในส่วนของพาณิชย์แต่ที่เขาดูแลก็คือระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศโดยมีการประสานงานตัวสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าได้ตามปกติแล้วก็ให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะผักทุกอย่างแพงขึ้นหมดนะคะแล้วก็ของกระทรวงกลาโหมและโดยกองทัพเรือกรมอุทหารเรือนะคะสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ90ลำนะคะกระจายใน12จุดครอบคลุม4พื้นที่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามเส้นทางน้ำสำคัญที่นครนายกเนี่ยมีอยู่30ลำนะคะก็คือจุดที่สะพานโยธกา30ลำแล้วก็สะพานนิวเคลียร์10ลำกรุงเทพมหานครมี16ลำก็คือที่สะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำสะพานทับยาว4ลำและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณคลองต้นนุ่น2ลำนะคะแล้วก็ที่สุดประการเนี่ยมี24ลำก็คือที่บริเวณห้างแมคโครบางพลี4ลำหลังบางกอกแอร์เวย์4ลำสะพานตลาดบางบ่อ6ลำแล้วก็สะพานโรงพยาบาลบางบ่อ10ลำฉะเชิงเทรา20ลำค่ะคือที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา10ลำและสะพานหน้าเขื่อนบางปะกง10ลำนะคะส่วนของกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการติดตามความคืบหน้าการซ่อมท่อส่งน้ำมันบริเวณย่านพระราม3ซึ่งเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลซึ่งการซ่อมแซมเนี่ยคืบหน้าไปนะมีทีมช่างเข้ามาเปลี่ยนท่อในส่วนที่พบจุดรอยรั่วความยาวเปลี่ยนทั้งท่อเลยนะคะ14เมตรนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการทำความสะอาดตรวจสอบสภาพภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมและปลอดภัยก่อนที่จะกลับมาเปิดใช้งานคาดว่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในเวลาประมาณ1เดือนนะคะส่วนการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยทางกระทรวงพลังงานได้ให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุจะเป็นการนำข้อมูลเชิงลึกจากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนะคะส่วนนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วย

เข้าเป็นสมาชิกแบบเป็นไปตามแผนรวมทั้งเร่งรัดกระบวนการเข้าร่วม OECD ของไทยด้วยนะคะคือเราตั้งเป้าหมายสำเร็จภายในเวลา2ปีภาพรวมการพูดคุยเป็นไปด้วยดี OECD พอใจความมุ่งมั่นที่ทุกภาคส่วนของไทยสนับสนุนและก็ผลักดันส่งผลให้กระบวนการเข้าร่วมเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันแล้วก็ได้รับการยืนยันจากทาง OECD ด้วยนะคะว่าเขาพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างเต็มที่นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะขู่ว่าจะปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากเกาหลีใต้เป็น2เท่าถ้าหากว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ไม่สรุปการเข้าร่วมโครงการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG มูลค่า 54,000 ล้านดอลลาร์ในอะแลสกาทรัมป์บอกว่าเกาหลีใต้ไม่ต้องการเข้าร่วมในโครงการสหรัฐก็จะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นแล้วก็เตือนว่าถ้าไม่ดำเนินการตามข้อตกลงโดยเร็วจะขึ้นภาษีจากเกาหลีใต้เป็น2เท่านะคือเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าการเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องผ่านการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจก่อนนะแต่ทีเนี้ยพอทำพูดแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีการเจรจากันมาหลายเดือนนะเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์เกาหลีใต้ในสหรัฐซึ่งเดิมเนี่ยถูกวางกรอบให้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญเพื่อแลกกับการลดภาษีนะคะส่วนของยุโรปนะคะนางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปหรือ EC กล่าวแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือ G7 ที่จะไม่ใช้มาตรการระงับการส่งออกน้ำมันกับประเทศพันธมิตรแล้วก็แสดงการสนับสนุนการระบายน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังสำรองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนางเลเยนบอกว่าสหภาพยุโรปสนับสนุนการระบายน้ำมันสำรองเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานG7 เห็นพ้องกันในการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบออกสู่ตลาดเพื่อควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากการระบายน้ำมันสำรองในครั้งนี้จะมีปริมาณสูงสุด100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนโดยจะมีการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากไปในช่วง20วันแรกนะคะขณะเดียวกันทางองค์การสหประชาชาตินะคะก็เตือนว่ารัฐบาลทั่วโลกกำลังเหลือช่องทางน้อยลงในการปกป้องผู้บริโภคจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนื่องมาจากสงครามอิหร่านและวิกฤตอื่นนะคะโดยคาดว่าเม็ดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงที่รัฐบาลทั่วโลกต้องแบกรับอาจจะมีมูลค่าสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้นะคะรายงานจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP บอกว่ามาตรการแทรกแซงของรัฐบาลทั่วโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาอาหารและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจะดำเนินต่อไปได้ยากขึ้นเพราะว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและปรากฏการณ์เอลนีโญก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์เตือนว่าช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลที่ใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาให้เงินอุดหนุนแล้วก็ลดหย่อนภาษีเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเข้าใกล้100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลประกอบกับการต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นกำลังเพิ่มแรงกดดันต่องบประมาณที่ตึงตัวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยไม่ดำเนินมาตรการช่วยเหลือปีนี้อาจจะมีประชากรเพิ่มอีก130ล้านคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือเส้นวัดผู้มีรายได้ต่ำกว่า 6.85 ดอลลาร์ต่อวันนะคะ

สำหรับของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องเส้นความยากจนเนี่ยนะคะเราวัดอยู่ที่ 3,078 บาทต่อคนต่อเดือนนะตามอันนี้ตามเกณฑ์ของสภาพัฒน์เขานะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนจนอยู่ 3,430,000 คนคิดเป็นจำนวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 4.89 ของประชากรทั้งประเทศนะแต่ถ้ายากจนหนักๆเลยเนี่ยมีอยู่ 870,000 คนอันนี้เขามีรายได้มีรายได้และมีรายจ่ายต่ำกว่าเส้นยากจนเกินกว่า 20% ก็คือเขาจะมีรายได้เฉลี่ยแค่เพียงประมาณ615บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นนะ1เดือนมีรายได้600กว่าบาทนะอย่างในกลุ่มเนี้ยมีอยู่ 870,000 คนนะฮะ

คนส่วนใหญ่คนจนเนี่ยหรือประมาณ 45% ในกลุ่มนี้อยู่ในภาคเกษตรกรรมนะแล้วก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคนจนมากที่สุดจังหวัดที่พบปัญหาความยากจนเรื้อรังที่สุดคือแม่ฮ่องสอนยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสอันนี้เป็นรายงานของสภาพัฒน์นะหนักหน่วงกันนะประเทศไทยนะ3 ล้านคนนะแล้วก็ในส่วนของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะรัสเซียยูเครนเนี่ยรัสเซียประกาศเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟและเมืองสำคัญของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะหลีกเลี่ยงการพำนักอยู่ในยูเครนและการเดินทางเข้าประเทศแล้วก็เตือนว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนต้องรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นคำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเคียฟนะคะโดยล่าสุดก็เป็นการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรนะคะแล้วก็ส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟตึงเครียดมากขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวประธานาธิบดีปูตินพูดในรัสเซียบอกว่ายูเครนเนี่ยกำลังรับผลจากการที่มาโจมตีแหล่งพลังงานของรัสเซียแล้วรัสเซียก็จะยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในยูเครนต่อไปนะคะปิดท้ายที่รายงานของผู้เชี่ยวชาญจากโครงการติดตามถ่านน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าตอนนี้ถ่านน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์กำลังเผชิญปีที่เลวร้ายจากคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนปริมาณหิมะที่ตกน้อยในฤดูหนาวส่งผลให้ปริมาตรถ่านน้ำแข็งลดลงมากกว่า5%ถือเป็นการลดลงรายปีครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ปี1950ระดับความสูงที่อุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งขยับขึ้นไปสูงกว่า 4,000 เมตรนานถึง76วันในช่วงเดือนซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยกว่า2เท่าและแม้แต่พื้นที่สูง 3,500 เมตรระดับน้ำทะเลก็ไม่มีหิมะหลงเหลืออยู่ในเดือนกันยายนทำให้ทางน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ไม่อาจคงอยู่ได้ในระยะยาวภายใต้สภาวะเช่นนี้นะขณะเดียวกันปริมาตรน้ำแข็งในทางน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์ลดลงเกือบ20%ในช่วง5 ปีที่ผ่านมาโดยในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนทางน้ำแข็งสูญเสียน้ำไป2,200,000 ล้านลิตรซึ่งมากกว่าปริมาณการใช้น้ำดื่มต่อปีของครัวเรือนทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า4 เท่านะคะคืนนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็คุณระพีด้วยนะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แม้บรรยากาศยามเช้าบนถนนสีลมจะไม่ต่างไปจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพบนถนนสายอื่นแต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

สถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

ท่ามกลางความอึกทึกจอแจบนถนนธุรกิจเช่นนี้ยังมีที่สงบเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเอาไว้

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

หลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

บนถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทรอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

ระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

พระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าไวรากาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสันเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกรณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

พระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่กรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ามาก็มาอยู่นี่เลยในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้พอลงก็เมาแล้ว

0: จะเข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก8-7ขวบก็เรียนเสริมนี่ประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

พียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
1: เพิ่มอีก3อันที่2 3
0: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งถ้าไม่รับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆแต่กลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: ลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: รือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วไป

ั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

ทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

เมื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติกนับแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมิฬก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการปล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัตได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑวานสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัตเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมสีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาร์ทและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

ากกิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

จริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุมบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานับประการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโอ่งอ่างสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมศิวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณฑลและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอนาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

พระองค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

เคียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรจน์บนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

มาถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลีและกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

ภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

สุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุษกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุษกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

เขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีตลอดจนพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกของแต่ละรัฐบาล

ขตพระราชฐานงามสง่าก่อตั้งขึ้นบนถนนอันโออากว้างขวางที่สุดของพระนครสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกันเป็นภาพสะท้อนถึงความทันสมัยที่เข้ามาสู่สยามและโดยเฉพาะณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจ.ส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบ

0: การดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีหลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
1: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ

มุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมนที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมนของพระราชวงศ์สำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

หากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สนามหลวงเป็นดั่งศูนย์รวมทางสังคมเป็นพื้นที่กว้างขวางใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ราชดำเนินยังมีนิยามแห่งความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองโดยเฉพาะถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทั้งฝ่ายตุลาการทหารตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรเปลี่ยนสถานะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของพระนครสองฝากถนนราชดำเนินกลางดูเคร่งขรึมด้วยอาคารสีทึบเรียงรายเป็นแนวยาวนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมถนนราชดำเนินด้วยเมื่อแรกตัดเส้นทางสองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซ่อันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: ว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวเจริญกรุงเฟื่องนครแล้วก็บำรุงเมืองเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครเลยอยู่แถวนั้นนะร้านค้าขายคือความเจริญอยู่ทางนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนมาอยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันไม่มีกิจการค้าขายอะไรก็ไปนั่นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสักสองห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่สองห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
0: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกุมถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคเนในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมเจสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆ

ตัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าภาพปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจหล่อภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกัน

0: นักวิชาการบางคนให้รู้สึกขัดแย้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ประดับอยู่บนอนุสาวรีย์ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับอนุสาวรีย์ด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ก็พูดถึงองค์ประกอบศิลป์มันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าหากเราวิจารณ์เนื้อเรื่องในรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนั้นอันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่ตึงกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงเนี่ยโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอ้การที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคง โดยไม่คาดคิดความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยมถนนสายประชาธิปไตยในคราวนั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535

ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อราชสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

ันเรื่องของของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูนี่เกเป็นเรื่องของแม่ยก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: เพราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งถ้ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในชาวบ้านดูเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโปกฮามากชาวบ้านชอบแล้วก็จะมีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโปกฮาซึ่งในวังไม่มีผมเล่นไม่ได้ละครไหนก็ไม่มีแล้วก็มีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดให้ดีต้องกระบดออกโลกอย่างแน่นอนขอเชิญเด็กท่าวัง
3: จอมธานีวีรศักดิ์ยิ่งหนักจิตจ
1: ักมลิเกนะมันมาตีละครนอกคนดูละครนอกมาจนกระทั่งเบื่อคนไทยเบื่อง่ายเพราะไม่เบื่อก็หลายร้อยปียี่เกมาก็มาเล่นมันเริ่มต้นจากแขกเข้าไปสวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดออดวอนพระเจ้าถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกรหรือดีเกนี่แหละไทยก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นดีเกยี่เกอะไรไป
0: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหิดลทรศักดิ์ธรรมรงค์เพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
4: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่าไซแอมิสเธียเตอร์จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินค่าผ่านประตูเป็นครั้งแรก
0: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูง1ในจำนวนนั้น ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหรสพอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนันทโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวันนักขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าไทยได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันต้องรอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เงี้ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมกิจก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่กำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี
2: ้This one's better. Dark brown here.
0: สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อโรงละครแห่งชาติกรมศิลปากรคือสถานที่แสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภายในโรงละครแห่งชาติจะเนืองแน่นด้วยผู้คนทุกเพศวัยเพื่อชมการแสดงที่นับวันจะหาดูได้ยาก

รวมถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างตระการตา

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: เรียนชื่อไมเคิล
3: ไมค
2: ์จำไม่ได้เหรอแ
4: ล้วถ้าเสียลงไปหน่อยสิจอส
3: คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

เป็นมหานครที่รวมไว้ซึ่งศาสนาเปิดกว้างทางความคิดให้เสรีภาพทางความเชื่อตามพลังศรัทธาของสานุสิทธิ

วัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินแต่รากฐานความเชื่อที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองบนวิถีทางของประชาธิปไตยอันนำพาให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญตราบจนปัจจุบัน

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งๆ ที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมุติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วย4เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจาก2แผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขา

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอีกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

ม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่ง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตการการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะครับ
2: สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะฮะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างจะรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหน สำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและไหนไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทด์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช 1,200 ถึง 1,600 มีประเพณีการฝังศพในไหหรือการฝังศพครั้งที่2โดยการขุดโครงกระดูกขึ้นมาล้าง

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรณ์หรือสีโคตบูรณ์นะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่าส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

สรรและความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีต12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้ก็สีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเลยพ่อได้ตลาดถึงวัน
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยส้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: ด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งหมอลำกรสตริงอันนี้ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

0: ยกบ้าน้อยผ่าเก่งกับปัญญา
1: แม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองยังไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความซึ้งคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพญาติใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นนั่นละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพชรแพร่เชื่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักวันใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความรายการของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันรายการของพญาติใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้ล่ะครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพญาติใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นดับด้วยแม่เด้อหยุดหยุดเศร้าร้องทับคู่สู่คนเศร้าบา
2: ดไหลใต้เตียงค่ะเดล่าเจ้าผู้งามเลยล่ะคุยเจ้าหยามให้มันได้เดล่า
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่ถึงสาระ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกปกติอะไรก็ปกติไปไหนไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันวันไปจะเป็นในปันมันสิตายงบวันนี้เราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอู้ไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพ่อเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนสิมาเฮ็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทำลายผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังใดแม่ก็คิดว่าพ่อเลยเพิ่นว่าพ่ออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดตักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังมื้อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังมาอยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดอายเพิ่นแก่โตแล้วก็มาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่คันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทำพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหลานลูกน้องทั้งนี้คนเลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะกับมาทำลงกันจังดีกับเหลือมากจังสิบาท
4: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

นพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภอเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่า

0: หากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชดยอมควันควันดงด้วยกันเพื่อโลกทั้งหลายตุกโศกและโลกไทยควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: สารเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมา

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิ้งขอบริจาคโดยขบวนเซิ้งเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิ้งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง 2.1 ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร่
1: น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เจ็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เนี่ยมีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั่นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานต

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมยั่งโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ย กันกับการที่กล้วยไม้พันฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นมาก

เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่มกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

ช่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

ฟ้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้าโรสชัยเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

หากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสำรวจความเสียหายสถานศึกษาจากอุทกภัยเตรียมจัดงบกลางช่วยเหลือสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบให้สถานศึกษาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยสั่งการให้จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีพร้อมทั้งให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมการสนับสนุนงบกลางนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาเป็นระยะได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมให้ครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าได้ทันทีการพัฒนาองค์กรความรู้พื้นฐานแล้วนำมาต่อยอดจนเกิดประโยชน์คือนวัตกรรมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: 5ตุลาคมวันนวัตกรรมแห่งชาติวันที่สะท้อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางออกให้กับปัญหาของประชาชนโครงการแกล้งดินหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พรุและพื้นที่ลุ่มโดยเริ่มต้นจากการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อให้สารประกอบภัยร้ายหรือแร่กรรมฐานในดินทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจากนั้นดินจะปล่อยกรดกรรมฐานออกมาจนดินมีสภาพเปรี้ยวจัดเมื่อดินเปรี้ยวจัดจนเต็มที่แล้วจึงใช้น้ำจืดช้าล้างกรดออกร่วมกับการเติมปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดจนสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่พัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสจึงเป็นพื้นที่สำคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวโครงการแกล้งดินจึงเป็นภาพแทนของนวัตกรรมที่เปลี่ยนปัญหาให้เป็นองค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูผืนดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะนวัตกรรมที่ยั่งยืนอาจเริ่มต้นจากการเข้าใจธรรมชาติแล้วสร้างทางออกที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
6: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนต่อเนื่องเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้โดยสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portalเช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทำน้ำ
1: มาปอกินทำน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำน้ำแต่มาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเราเมืองแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช
3: ่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมือง
4: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6:14 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจอสร้อยกันในทุกช่องทางนะคะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะทั้งช่องทาง YouTube ค่ะ JS Roy Radio Official นะคะหรือว่าในช่องทางของ TikTok ค่ะหรือว่าจะดูทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะผ่านทางในแอปพลิเคชัน JS 100ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในแอปพลิเคชัน JS 100นี่รวบรวมไว้หมดเลยนะคะทั้งบันดำบันแดงบันฟ้านะคะอยู่ในนั้นหมดนะคะก็สามารถติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนที่ YouTube เนี่ยติดตามกันได้ทั่วโลกเลยนะคะ24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะกับจอส100นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราต้องติดตามทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะคะทั้งเรื่องของเส้นทางนะคะว่าในเส้นทางที่บางเส้นทางนั้นน้ำลดลงแล้วนะคะว่าผิวการจราจรนั้นจุดไหนที่มีชำรุดเสียหายอะไรกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะแจ้งประสานกันมาได้นะคะที่จอสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเช้านี้นะคะเทียนวีนาเสรีอรุโนค่ะนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนเดินทางกันนะคะในช่วงของเช้านี้นะคะเส้นทางที่ใช้เดินทางกันนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจอสร้อยนะคะหรือว่าในช่องทาง S ค่ะ JS 100 Radio นะคะก็สามารถที่เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันได้เลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็มาเริ่มเดินทางกันนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะในเส้นทางสภาพการจราจรนะคะทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรนั้นใช้การกันได้ดีเลยนะคะสำหรับท่านที่เดินทางเข้ามานะคะตั้งแต่ช่วงของทางอนุสรณ์สถานเข้ามานะคะต่อเนื่องมุ่งหน้าสนามบินดอนเมืองค่ะนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรนั้นก็ยังคงใช้การกันได้นะคะเส้นทางของวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งนั้นไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ณตอนนี้ค่ะการจราจรจากทางสนามบินดอนเมืองเข้ามานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของหลัก4นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้ามาสุทธิสารนะคะเข้ามาทางดินแดงค่ะนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรนั้นชั้นกาได้ดีมากเลยนะคะจากทางด้านของดินแดงนะคะเข้ามามุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีรถที่เริ่มหนาแน่นนะคะบริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะคะยังคงใช้การกันได้ทั้ง4ด้านค่ะของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะติดตามสภาพอากาศกันนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณณัฐกิจสิงห์เพชรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: ค่ะเริ่มมาจากภาพรวมของประเทศไทยเช้านี้เป็นไงบ้างคะ
2: ภาพรวมของประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ที่เราให้มีก็ลักษณะของฝนหนักเนี่ยมีการกระจายตัวได้ในหลายภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือว่าภาคใต้นะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดฝนก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะครับอย่างทางกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วงกลางวันนะครับประมาณระหว่าง10โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยเราให้มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองตกได้ก่อนเลยนะครับแล้วจะมีอีกทีหนึ่งก็จะเป็นช่วงค่ำนะคร
1: ับ ค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วก็ลักษณะฝนเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นฝนที่แบบตกแช่หรือเปล่ามันจะมีเคลื่อนตัวออกไปอะไรอย่าง
2: เงี้ยอันนี้จะเป็นฝนที่มันจะเน้นที่พอตกแล้วมันก็เคลื่อนที่ออกไปเลยจะไม่ได้ตกแช่เหมือนวันที่26-27ที่ผ่านมานะครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราต้องระวังอะไรกันเป็นพิเศษนะคะมีปัจจัยตรงไหนที่จะทำให้ฝนมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
2: ถ้าในส่วนของปัจจัยที่ทำให้ฝนมากขึ้นในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าตัว แนวฝนนะครับผมมันก็ยังไม่ได้มีปรากฏขึ้นมาได้เด่นชัดฉะนั้นหลักๆก็จะเป็นจุดที่ลมมีการเข้าไปกระจุกเพิ่มขึ้นนะครับผมเลยทำให้ฝนเกิดได้ไวกว่าปกตินะฮะซ
1: ึ่
2: งมันลักษณะของลมที่เข้ามามันไม่ใช่ลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมันจะเป็นเริ่มเป็นลมตะวันออกนะครับผม
1: ลมหนาวเหรอเป็นลมหนาวเริ่มมาแล้ว
2: ครับเราเริ่มเห็นตัวมวลอากาศเย็นจากจีนมันเริ่มค่อยๆแผ่มาแล้วครับตอนนี้มันยังอยู่แถวๆจีนตอนกลางอยู
1: ่
2: นะครับตัวที่ลงมานี่อันนี้ส่วนใหญ่มันมักจะลงไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกก่อนจะวกกลับเข้ามาที่ไทยนะครับมันเลยทำให้ฝนเยอะนะครับ
1: ค่ะอันนี้เรียกได้ไหมคะว่าปลายฝนต้นหนาวหรือว่ายังไม่ถึง
2: เรียกได้ครับผม
1: กำลัง
2: อันนี้แหละครับคือช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว
1: ค่ะ
2: นะฮะ
1: มันก็จะแบบว่าอะไรแบบฝนมามันก็จะค่อนข้างแรงสักนิดหนึ่งเวลาช
2: ่
1: วงเปลี่ยนฤดู
2: ใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของช่วงที่ฝนจะเยอะเนี่ยครับอันนี้จะมาเราจะมาไล่กันรายภาคไปเลยนะครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
2: ทางภาคเหนือเนี่ยฝนจะเยอะในช่วง 4-7นะครับผมแล้วก็พอวันที่8ไปจนถึงวันที่11เนี่ยอันเนี้ยฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับผมจะค่อยๆไล่ลดไปทีละนิดนะฮะ
1: คร
2: ับส่วนภาคอีสานเนี่ยอันนี้ฝนเยอะอยู่แค่วันนี้วันเดียวนะครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับแล้วก็พอเข้าช่วงวันที่6ไปแล้วก็จะเริ่มค่อยๆลดลงนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับส่วนทางภาคกลางเนี่ยภาคกลางฝนจะเยอะถึงพรุ่งนี้อีกวันนึงหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับผม
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็คราวนี้เราคาดการณ์ให้ในช่วงประมาณวันที่9นะครับวันที่9เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแนวร่องมรสุมหรือแนวร่องฝนนะครับผมที่จะปรากฏขึ้นมาชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะอยู่พาดผ่านภาคกลางนะครับก่อนที่มันจะไล่ลงไปภาคใต้อีกทีนึง
1: วันที่9นะคะวันที่9ที
2: ่ใช่ครับ
1: วันศุกร
2: ์ค่ะต่อไปเรามาดูกันในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคือฝนเนี่ยจะเห็นได้เยอะช่วงวันนี้อีกวันนึงแล้วหลังจากนั้นจะแผ่วลงไปก่อนที่จะกลับมาเห็นอีกทีก็วันที่9นะครับ9 10.1นะคร
1: ับ 9 10 11น่าต้องระวังกันค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วที่มันจะเยอะขึ้นลักษณะฝนมันจะเป็นยังไงคะมันจะ
2: ลักษณะฝนเนี่ยครับผมอันนี้มันจะเป็นฝนที่ก่อตัวตกในพื้นที่แล้วก็เคลื่อนที่ออกไปนะครับครับส่วนถ้าเกิดว่ามาจากทางพื้นที่อื่นเนี่ยอย่างแถวกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ให้เฝ้าดูจากฝนที่เขาจะมาจากทางฉะเชิงเทราหรือชลบุรีนะครับใช่ครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยครับผมในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยอันนี้ภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะเยอะตลอดช่วงเลยนะครับเพราะว่ามันตัวเวลาแนวฝนมันขยับนะครับมันจะไม่ค่อยห่างไปจากภาคตะวันออกเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมส่วนทางภาคใต้นะครับอันนี้ฝนจะเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่ดันลงไปทางใต้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ระวังฝนกันอีกนิดนึงวันพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร
2: ์
1: ต้องระวังกันอีกรอบนึง
2: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณณัฐกิจค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เรียกว่าค่อนข้างเสี่ยงนะเวลาฝนตกลงมาแล้วก็จะมีน้ำท่วมนะคะลองพิจารณาดูว่าเอาของอย่าเพิ่งเอาลงดีกว่าไหมคะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลายสัปดาห์9 10 11มันจะมีฝนหนักมาอีกรอบนึงนะคะเอาขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยจัดการนะคะเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกเพราะว่าสัญญาณของลมหนาวนั้นเริ่มมากันแล้วนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะสำหรับท่านที่วันนี้มาทำงานกันตามปกตินะคะก็เพิ่มเติมการจราจรกันได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็จะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังติดตามนะคะเรื่องของการจราจรกันนะคะ ในช่วงเวลานี้นะคะก็ไปดูข้อมูลนะคะเส้นทางที่ยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะคะเป็นข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครนะคะที่สำนักการระบายน้ำนะคะที่ได้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางกันนะคะทางด้านของถนนหลวงแพ่งค่ะนะคะตรงช่วงที่ยังมีน้ำสูงสักนิดหนึ่งประมาณ20เซนนะคะก็จะเป็นช่วงของโลตัสลาดกระบังนะคะที่ระดับน้ำประมาณ20เซนค่ะอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเป็นถนนเจ้าคุณทหารช่วงของปั๊มน้ำมันPTนะคะที่มีระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ20เซนค่ะถนนสุวินทวงศ์หรือว่าถนนหทัยราชนะคะซึ่งในขณะนี้ก็จะมีตรงช่วงของหทัยราชนะคะที่มีระดับน้ำประมาณ20เซนนะคะส่วนทางด้านถนนอ่อนนุชนะคะถนนอ่อนนุชเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะมีน้ำท่วมแบบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะรถเล็กนั้นสามารถผ่านได้ค่ะถนนพัฒนาการนะคะแยกพัฒนาการไม่มีปัญหานะคะน้ำแห้งเป็นปกตินะคะมีน้ำขังแบบเล็กน้อยนะคะซึ่งไม่เป็นปัญหารถเล็กสามารถผ่านกันได้คุณอัศดากรอยู่ที่มอเตอร์เวย์หมายเลขไหนเอ่ยค่ะคุณอัศดากรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวินาครับผม
1: ค่ะอยู่7หรือ9คะ
3: หมายเลข7ฮะไอ้จากศรีนครินทร์มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิครับคุณวินาครับผม
1: เป็นไงบ้างคะ
3: กม3บวก900ฮะจะมีรถ Vios สีขาวจอดอยู่เลนขวานะครับคุณพี่นา
1: ค่ะ
3: ยังไม่มีคนช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเขามายืนโบกด้านหลังมันอันตรายมากครับอยู่เลนขวาด้วย
1: อุ้ยเลนขวาค่ะ
3: ครับครับเป็นผู้ชายนะ1คนเขามายืนโบกอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กม5บวก900นี่ก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคุณวินานะ
1: ค่ะ
3: มอเตอร์เวย์มุ่งสนามบินสุวรรณภูมินี่รถเยอะนะครับผม
1: เดี๋ยวดิฉันดูข้างหน้าให
3: ้ครับผม
1: แต่ก็ไม่มีอะไรนะรู้สึก รถเยอะอย่างเดียว
3: รถเยอะอย่างเดียวเนา
1: ะ
3: แต่ส่วนฝั่งกับกันรถไหลล่องคล่องตัวนะฮะมองไปที่มุ่งหน้าจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าศรีนครินทร์นะฮะรถน้อยอยู่นะคุณวินาตอนนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะ
3: ยังไงฝากแจ้งเจ้าหน้าที่รบกวนให้ความช่วยเหลือเขาหน่อยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
3: ครับสวัสดีค่ะคุณวินาสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากคุณอัศดากรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: จุดที่คุณอัศดากรแจ้งมาเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข7ตรงช่วงกม3นะคะที่บอกว่าเป็นรถเก๋ง Vios จอดเสียอยู่แล้วก็มีคนในรถเนี่ยออกมาเหมือนกับคือยืนที่จะโบกปัดรถนะคะให้รถที่ข้างหลังนั้นได้ทราบว่าจุดนี้มีรถจอดเสียอยู่พยายามดูในกล้อง CCTV ไม่เห็นจุดนั้นนะคะแต่เห็นว่าในขณะนี้รถค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิค่ะนะคะช่วงของตรงต่างระดับทับช้างนี่จะรถเยอะเป็นพิเศษนะคะเข้าใจว่าส่วนใหญ่คงจะเรียกมาใช้เส้นทางนี้นะคะจะได้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะก็สำหรับจุดที่รถจอดเสียนะคะตอนนี้ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์ทราบแล้วนะคะเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกต่างระดับถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับทับช้างนะคะจุดนั้น3บวก900รถเก๋ง Vios อยู่ในช่องขวานะคะแล้วก็เลยจุดนี้มานะคะกม5บวก400ที่คุณอัศดากรบอกว่ารถค่อนข้างติดขัดนะคะเดี๋ยวก็พยายามดูข้างหน้าให้นะคะว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะบนมอเตอร์เวย์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็ไม่เห็นว่ามีเหตุอะไรนะคะแต่ว่ารถเยอะจริงๆนะคะช่วงของตลาดทับช้างที่กำลังลงมาบนพื้นราบเนี่ยรถค่อนข้างจะไปได้ช้ามากนะคะค่อนข้างจะไปได้ช้ามากในจุดนี้แต่ว่าไม่เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะสำหรับเส้นของมอเตอร์เวย์นะคะเผื่อว่าท่านใดที่ใช้ฝั่งตรงข้ามพอจะมองเห็นว่าช่วงของ5บวก400ของฝั่งมุ่งหน้าสุวรรณภูมินั้นมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะที่ทำให้รถในจุดนี้ชะลอตัวนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หมายเลขดอกจัน1808ของ จสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เดินทางอยู่ในช่วงณเวลาตอนนี้นะคะทีนี้วันนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไปแล้วนะคะว่าสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ที่ยังมีฝนมากกันอยู่นะคะก็ตั้งแต่เช้ามานะคะตั้งแต่ช่วงก่อนเช้าเมื่อรู้สึกว่าอากาศนี่มันร้อนอบอ้าวจริงๆเลยนะคะก็เป็นสัญญาณของน่าจะมีฝนนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยฝนก็จะมากันนะคะแต่ก็คงจะไม่ถึงขนาดที่มีลูกเห็บใช่ไหมคะไม่เหมือนช่วงของปลายสัปดาห์ที่มีฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บตกทางด้านของทางลาดพร้าวกันครับก็ก้อนใหญ่เริ่มเท่าเหมือนกันนะคะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาติดตามเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะคุณปิยนุชค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนตกค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณวีนา
1: ค่ะเป็นฝั่งไหนอะคะ
4: พอดีมาจากสะพานพระราม3ค่ะแล้วก็ถึงสี่แยกถนนตกเลี้ยวขวามาจะเข้ามาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อะค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะก็จะมีประมาณจากสี่แยกมาประมาณ100เมตรค่ะเป็นแท็กซี่ชนท้ายรถ SUV ค่ะ
1: อ๋อชนเฉี่ยวชนกันนะคะไม่แรงมาก
4: ค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก
4: ็ว่ารถเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีคนไข้ที่จะเข้ามาโรงพยาบาลเยอะวันจันทร์ด้วยประมาณ100เมตรค่ะเป็นแท็กซี่ชนท้ายรถ SUV ค่ะ
1: อ๋อชนเฉี่ยวชนกันนะคะไม่แรงมาก
4: ค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก
4: ็ว่ารถเริ่มเยอะแล้ว

0: อร์จุดนี้ไปแล้วก็ใช้การได้ดีนะคะ
1: ยังได้อยู่ค่ะ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อีกแรงหนึ่งด้วย
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะถนนรัชดานะคะจากทางท่าพระมานะคะเป็นฝั่งทางตลาดพลูมุ่งหน้ามาที่ท่าพระนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรรถก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะแต่ก็จะมีชะลอตัวนะคะชะลอตัวช่วงของยังไม่ถึงท่าพระนะคะยังไม่ถึงทางด้านท่าพระนะคะพอเลยมานะคะมุ่งหน้าข้ามสะพานพระราม3มาการจราจรวันนี้ถือว่าเช้านี้ใช้การได้นะคะรถก็จะน้อยลงไปเยอะเลยนะคะเอ๊ะอยู่ในช่วงโรงเรียนสอบใช่ไหมคะโรงเรียนก็สอบกันอย่างโรงเรียนของกรุงเทพมหานครที่เมื่อช่วงตอนน้ำท่วมก็หยุดไปนะคะตอนนี้ก็คงจะกลับมาสอบหรือว่าบางโรงเรียนนั้นหยุดไปเรียบร้อยนะคะเลยทำให้การจราจรในเช้านี้นะคะบนสะพานพระราม3ฝั่งจากทางท่าพระที่จะข้ามมาฝั่งพระราม3นะคะมุ่งหน้ามาที่สาธุประดิษฐ์เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันก็จะมีเป็นจุดอุบัติเหตุนะคะที่คุณปิยรุจได้แจ้งไปเป็นช่วงตรงลงจากพระราม3มาลงจากสะพานพระราม3มานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกถนนตกเลยมาประมาณสัก100เมตรได้แท็กซี่กับ SUV ชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้ชะลอตัวนะคะจนสำหรับประสานงานเจ้าหน้าที่ให้พอเลยไปแล้วการจราจรเรียกว่ายังคงใช้การกันได้ดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เส้นทางในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในเช้านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเช้าวันจันทร์นะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะจำนวนรถบนเส้นทางก็จะน้อยลงไปนะคะค่อนข้างน้อยลงไปค่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็ยังมีการ work from home กันนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางด้านของตะวันออกของกรุงเทพนะคะที่เจอกับน้ำท่วมกันไปนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงไปเยอะมากนะคะพื้นที่หลักๆที่น้ำท่วมนะคะอย่างทางด้านของแฟดคลองจันนะคะก็แห้งไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของเคหะร่มกล้าวก็ได้มีการระบายน้ำกันโดยใช้ท่อซิ่งนะคะอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของท่อซิ่งค่ะนะคะที่สูบน้ำทีแบบหายพรวดเลยนะคะทำให้น้ำในช่วงของเคหะร่มกล้าวนั้นน้ำก็แห้งแล้วล่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องแบบฟื้นฟูกันเพราะว่าสภาพบ้านอะไรที่เสียหายนะคะทีนี้ในด้านของการระบายน้ำนะคะก็ต้องระบายน้ำลงคลองค่ะท่อซิ่งนี่ก็สูบน้ำเพื่อผลักให้น้ำลงมาทั้งทางด้านของคลองประเวศบุรีรมย์นะคะแล้วก็ออกทั้งทางด้านของประตูระบายน้ำพระโขนงด้วยนะคะที่ก็เปิดกันเต็มที่นะคะเพื่อดึงน้ำนะคะแต่เดิมลักษณะกายภาพของพื้นที่ซึ่งพื้นที่ทางพระโขนงนี่สูงกว่านะคะในนี้ก็เลยต้องใช้เครื่องที่แรงนะคะอย่างท่อซิ่งเนี่ยจะได้สูงไปแล้วก็ดันออกไปทางด้านของประตูระบายน้ำพระโขนงนั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะซึ่งเรียนดูคลองแถวบ้านคลองสำโรงเชื่อมต่อกับคลองสำโรงน้ำก็เต็มคลองนะคะแต่ว่าทางด้านของกรมชลประทานทางคลองด่านทางชลหันพิจิตรเขาก็ดึงน้ำออกไปให้นะคะซึ่งก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะเพื่อจะได้ลดระดับน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยให้บ้านเรือนนะคะคนได้กลับมาใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เส้นทางคือถนนหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะคะจะมีแค่เฉพาะจุดที่มันเป็นที่ลุ่มจริงๆนะคะซึ่งก็จะเป็นทางด้านของตรงอนุสรณ์สถานนะคะที่ระดับน้ำนี่ยังประมาณเกือบ40-50เซนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเล็กก็ต้องขึ้นตรงต่างระดับที่ข้ามอนุสรณ์สถานไปนะคะเพราะว่าบริเวณที่ตรงด้านหน้าเนี่ยยังมีน้ำสูงอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่กันนะคะว่าในช่วงล่าสุดในเช้านี้นะคะว่าระดับน้ำนะคะบางพื้นที่นั้นได้ลดลงไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวจะทยอยเพิ่มเติมติดตามมารายงานให้ทราบกันนะคะทางด้าน

0: ของมอเตอร์เวย์นะคะทางหลวงหมายเลข7ค่ะนะคะที่หมายเลข7 M7 นะคะที่มาจากทางมุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งมาจากทางลงทางด่วนศรีรัตน์มานะคะแล้วก็ข้ามต่างระดับศรีนครินทร์มาใช้การกันได้นะคะจะมาชะลอตัวช่วงของต่างระดับทับช้างนะคะที่รถเยอะจริงๆค่ะต่างระดับทับช้างแล้วก็มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะคะคือพอเลยตรงช่วงสักกิโลกม67ไปเนี่ยการจราจรก็ใช้การได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเช้านี้คนรีบออกจากบ้านเช้าด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็มาใช้กันนะคะทั้ง M9 M7 แล้วก็มาบรรจบกันค่ะที่ทางร่วมตรงต่างระดับทับช้างเลยทำให้จุดนี้ชะลอตัวนะคะเพราะว่าลองดูข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่รถจำนวนรถที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้ที่ค่อนข้างเยอะกันนะคะทีนี้มาดูสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะในเส้นทางทางพื้นที่ของนนทบุรีนะคะทางด้านของในตอนนี้ค่ะมาดูทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้ากันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางถนนรัตนาธิเบศรค่ะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าทั้งสองสะพานทั้งสะพานเก่าสะพานใหม่นะคะการจราจรนั้นใช้การกันได้ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะมากขึ้นนะคะช่วงประมาณเลยตรงเลี่ยงเมืองนนทบุรีมานะคะทางด้านของ MRT บางกระสอนะคะที่รถจะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะทุกช่องทางแต่ว่าไม่ได้นิ่งนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบุรีไปนะคะแล้วก็มุ่งหน้าใช้รัตนาธิเบศรนะคะผ่านทางแครายค่ะนะคะวันนี้การจราจรนั้นรถน้อยลงไปเยอะมากนะคะผ่านทางแครายนะคะจากทางศูนย์ราชการนนทบุรีเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางแครายค่ะการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะจากทางแครายค่ะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะก็ยังคงใช้การกันได้ดีเลยนะคะรถสามารถทำความเร็วกันได้ค่ะจากทางพงเพชรค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกเกษตรนะคะโดยรอบของแยกเกษตรนั้นก็จะมีรถเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งทางฝั่งงามวงวานค่ะที่มุ่งหน้าออกไปทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ค่ะยังคงใช้กันได้นะคะแล้วก็รอบแยกเกษตรค่ะทางด้านของถนนพหลโยธินนะคะที่มาจากทางวงเวียนบางเขนนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรภาพรวมเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างใช้การได้ดีเลยนะคะช่วงของวงเวียนบางเขนเข้ามานะคะมุ่งหน้าผ่านทางด้านราบ11เข้ามาค่ะก็ยังใช้การได้นะคะแล้วก็จะใหม่รถเยอะมากขึ้นตรงช่วงของแยกเกษตรเท่านั้นนะคะพอเลยแยกเกษตรมาค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางรัชโยธินค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทาง5แยกลาดพร้าวนะคะซึ่งในช่วงตอนนี้การจราจรก็ยังคงใช้การกันได้ดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับทางด้านของ5แยกลาดพร้าวเข้ามานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะก็การจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะอาราคาในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะ
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณอัศดากรนะคะใช้มอเตอร์เวย์หรือว่า M7 ค่ะในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับทับช้างนะคะแล้วตรงกิโลเมตรที่3+900นะคะที่บอกว่ามีรถเก๋งโตโยต้าวีออสที่จอดเสียอยู่ในช่องขวานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์มาถึงเรียบร้อยคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยแบบไวมากนะคะแล้วก็ได้กันรถแล้วก็ตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วนะแล้วก็วางกลวยไว้เรียบร้อยนะคะคือย้ายรถมาไว้ในหลายทางซึ่งก็ไม่รบกวนนะคะในช่องทางอื่นๆค่ะนะคะรถที่ผ่านมาก็สามารถวิ่งกันได้ครบทั้ง4ช่องเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดูแลให้ความช่วยเหลือรถเก๋ง Toyota Vios คันนี้นะคะที่จอดเสียอยู่นะคะก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะส่วนคุณจักรพงศ์นะคะใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณช่วงตรงข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของหลัก4ค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเพราะว่าก่อนถึงแยกหลัก10ประมาณ100เมตรค่ะมีรถ SUV จอดเสียอยู่ในช่องซ้ายของคู่ขนานค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกนะคะเป็นถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงก่อนถึงแยกหลัก4นะคะที่มีรถจอดเสียอยู่นะคะยังไงฝากระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะในจุดนี้การจราจรก็จะชะลอตัวนะคะพอเลยไปแล้วเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหานะคะยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะช่วงของแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางหลัก4นะคะพอเลยแยกหลัก4มานะคะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของวงเวียนบางเขนนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ผ่านทางด้านของวงเวียนบางเขนออกไปค่ะนะคะมุ่งหน้าเป็นถนนรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะซึ่งในช่วงตอนนี้นะคะถนนรามอินทรานะคะภาพรวมเนี่ยยังถือว่ายังคงใช้การกันได้เลยนะคะมุ่งหน้าออกไปแล้วก็เส้นทางของรามอินทรานะคะช่วงของวงเวียนหลัก4มานะคะจากทางบางเขนมาค่ะนะคะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของวัชรพลนะคะการจราจรในตอนนี้ก็ยังใช้การกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะนะคะทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาเข้ามีรถเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของกม8นะคะต่อตรงข้ามทางแฟชั่นไอแลนด์เข้ามานะคะที่รถค่อนข้างเยอะสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ถึงกับติดนะคะยังสามารถตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะช่วงของทางตรงข้ามทางแฟชั่นไอแลนด์เข้ามานะคะก็ใช้การกันได้ค่ะนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางสนามมวยลุมพินีนะคะรถเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะนะคะแต่ว่าไม่นิ่งนะคะเข้าวงเวียนบางเขนมาก็ยังใช้การกันได้นะคะเลี้ยวซ้ายออกมาทางพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาทางบางบัวยังใช้การกันได้ค่ะจะมาหนาแน่นตอนนี้รถเยอะมากขึ้นนะคะจะเป็นโดยรอบของแยกเกษตรนะคะที่รถเยอะมากนะคะแล้วก็ผ่านทางแยกเกษตรเข้ามามุ่งหน้ามาทางเสนานิคมค่ะนะคะก็จะมีรถเยอะนะคะส่วนหนึ่งคงจะมาต่อรถ BTS กันด้วยนะคะมีรถส่งคนนะคะก็เลยทำให้จุดนี้ชะลอตัวค่ะพอเลย BTS เสนานิคมมานะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินค่ะนะคะตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารนะคะตอนนี้มีการจราจรล่าสุดมาให้ทราบกันนะคะฝั่งมุ่งหน้าออกมาทางนิคมลาดกระบังนะคะในตอนนี้รถจักรยานเดินผ่านได้นะคะแต่ว่ายังมีน้ำอยู่นะคะยังมีน้ำอยู่ค่ะยังจักรยานยนต์หรือว่ารถเล็กในต้องวิ่งขวานะคะยังใช้การได้นะคะก็ค่อยๆตามกันไปนะคะต้องใช้ช่องทางขวาส่วนช่องทางซ้ายกับกลางเนี่ยมันยังมีน้ำที่นิดนึงนะคะรถส่วนใหญ่ก็จะวิ่งขวากันนะคะแล้วก็ทางด้านของมุ่งหน้ามาทางร่มเกล้ากรุงเทพกรีฑานะคะสะพานสุดท้ายเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะคะรถจักรยานยนต์อาจจะผ่านการค่อนข้างลำบากนะคะสำหรับตรงนี้ค่ะนะคะเป็นสถานการณ์ล่าสุดเป็นคลิปล่าสุดเลยนะคะที่ได้ รับแจ้งเข้ามานะคะคุณบีบีอยู่ที่งามวงวานสวัสดีค่ะสัญญาณไม่อยู่นะคะขออภัยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีพิธีพระทานปริญญาบัตรนะคะก็เลยทำให้บริเวณโดยรอบของแยกเกษตรนั้นรถค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะคุณบีบีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณบีนา
0: คุณบีบีใช้ทางด้านของงามวงวานเข้ามานะคะ
1: คือเรื่องของเรื่องบีบีจะมากำแพงแสนค่ะแล้วก็ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พอดีเลยค่ะก็เห็นป้ายไวนิลนะคะเขียนเอาไว้ว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะ 5-8 ก็เลยอยากให้เพื่อนสมาชิกถ้าเป็นไปได้ตอนนี้คือยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าเริ่มมีรถเข้าแถวเข้าประตูทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะด้านฝั่งงามวงวานนะคะ
0: เริ่ม
1: จะมีรถหนาแน่นแล้วแล้วก็มีการเข้าแถวแล้วมีร้านขายของที่ระลึกจอดอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: มันเหมือนเขาจะมีรถด้วยแล้วก็มีตั้งแผงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกรงว่าเพื่อนสมาชิกจะซื้อของการซื้อของมันจะทำให้รถติดนะคะเพรา
0: ะ
1: ว่าเริ่มมีแถวยาวแล้วพอสมควรก็เลยว่าถ้าสายๆน่าจะต้องรถเยอะกว่านี้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะทั้งสองประตูงามวงวานเนี่ยมีรถแถวยาวแล้วค่ะกำลังจะรอเข้าประตูมหาวิทยาลัยอยู่ก็เลยขับผ่านมา
0: ค่ะ
1: เห็นว่าแถวเริ่มยาวค่ะทีนี้ผ่านมาทางด้านฝั่งงามวงวานนะคะผ่านเดอะมอลอะไรตอนนี้ยังได้อยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตรงมุ่งหน้าเอ็นแปดเขตใช้การได้ค่ะ
0: ค่ะคุณบีบีที่มีร้านขายของที่ระลึกที่พระธรรมปริญญาบัตรที่นะเขาตั้งอยู่บนทางเท้าใช่ไหมคะ
1: บนทางเท้าริมกำแพงค่ะไม่ได้กินที่บีเห็นนะคะ
0: อ๋อไม่ได้ว่ามาจอดอะไรนะคะแต่ว่า
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าปัญหาคือจะมีคนจอดซื้ออ
0: ่
1: ะแบบเปิดหน้าต่างจอดซื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วทำให้รถข้างหลังน่ะจะติดค่ะจากที่มาตะกี้เห็นอยู่นะคะก็เลยว่าน่าจะมีการจอดแล้วเข้าไปข้างในให้ดีๆแล้วก็ลงมาซื้อจะดีกว่านะคะเพราะว่าแถวข้างหลังจะเริ่มยาวแล้ว
0: เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงมาแบบว่าอำนวยการจราจรไม่ให้รถจอดนะคะส่วนใครจะเดินซื้ออะไรเนี่ยไม่ว่ากัน
1: ใช่แต่เห็นมียามของมหาวิทยาลัยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ทำหน้าที่อยู่นะคะ
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ขอความร่วมมือสมาชิกค่ะว
0: ่
1: าถ้าเป็นไปได้ช่วงตั้งแต่ประมาณ8-9 โมงนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงแล้วกันค่ะ
0: ค่ะ
1: รถน่าจะเยอะค่ะ
0: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณบีบีสวัสดีค่ะ
1: ถึงแล้วถึงนครปฐมแล้วค่ะจะเข้ากำแพงแสนละ
0: ไวมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณบีบีนี่ขึ้น M81 นะเอาไวจริงๆนะคะไปนครปฐมไปกาญจนบุรีเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงเรียบร้อยนะสำหรับเส้น M81 บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็กลับมาดูการจราจรนะคะในช่วงตรงนี้นะคะที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะโดยรอบของแยกเกษตรนะคะโดยเฉพาะทางด้านของงามวงวานนะคะในฝั่งขาเข้ามาค่ะนะคะเพราะว่าในช่วง 5-8 ตุลาคมค่ะเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะคะตอนนี้รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นแต่ว่าไม่ถึงกับติดนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรค่ะแล้วก็มาที่การจราจรนะคะทางด้านของสภ.องครักษ์ค่ะนะคะได้เพิ่มเติมให้นะคะว่าถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงขององครักษ์มุ่งหน้ามาทางคลอง16ค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีน้ำท่วมขังนะคะมีน้ำท่วมขังตรงหน้ามสว.องครักษ์นะคะซึ่งระดับน้ำสูงทีเดียวค่ะนะคะประมาณ30-35เซนนะคะเพราะฉะนั้นรถเล็กไม่น่าผ่านได้นะคะเป็นรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตรงหน้ามสว.องครักษ์นะคะในขณะนี้ที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าหน้ามสว.องครักษ์นั้นมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30-35เซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้รถเล็กผ่านไม่ได้นะคะซึ่งภาพรวมของการระบายน้ำนะคะในขณะนี้ทางด้านของเทศบาลนครรังสิตนะคะ ก็มีการระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นท่อซิ่งค่ะเพื่อสูบน้ำในพื้นที่ริมคลองรังสิตนะคะลงคลองไปนะคะเพราะว่าสภาน้ำท่วมในพื้นที่องครักษ์นครนายกนั้นยังคงวิกฤตนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เร่งระบายน้ำคลองรังสิตนะคะเพื่อรับมวลน้ำจากจังหวัดนครนายกโดยเฉพาะที่องครักษ์นะคะในขณะนี้ที่ตรงหน้ามศว.องครักษ์นั้นรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะต้องเป็นแบบพวกยกสูงกระบะยกสูงขึ้นไปค่ะคุณสมชายให้ถนนติวานนท์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมมีเรื่องขอรบกวนหน่อยครับ
0: เป็นยังไงคะ
3: คือฝาท่อมันหายไปเลยอะ
0: ช่วงไหนคะ
3: ระหว่างช่วงเลยบิ๊กซีติวานนท์ไปนะครับมุ่งหน้าไปสี่แยกไฟลายประมาณ200-300 เมตรครับ
0: แล้วเป็นฝาปูนเหรอคะ
3: ฝาปูนสี่เหลี่ยมอะ
0: ค่ะ
3: มันเหตุเกิดติดกับร้านข้าวต้มเป็ดประตูผี
0: อ๋อค่ะคือฝามันชำรุด
3: รู้สึกว่ามันหล่นลงไปเลย
0: เอ้าไม่เท่ากับมันโบ๋ไปเลย
3: โบ๋ไปเลยตอนนี้โบ๋ครับ
0: อยู่ช่องไหนนะครับคุณสมชายช่องทาง
3: ช่องทางก็คือเลยบิ๊กซีติวานนท์ไปอยู่ซ้ายมือ
0: ซ้ายสุดนะคะ
3: ซ้ายมือซ้ายสุดพูดง่ายๆติดกับยึกยึกติดกับข้าวต้มเป็ดประตูผีอ่ะ
0: ค่ะ
3: อยู่หน้าถนนเลย
0: ค่ะค่ะนั้นเดี๋ยวประสานทางแขวงทางหลวงให้นะคะ
3: ครับรบกวนหน่อยนะครับเพราะกลัวอันตรายกับคนเดินด้วยครับ
0: อืมค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมคนเดินในเมื่อมันอยู่บนถนนไม่ใช่เหรอคะ
3: มันฟุตบาทไง
0: อ๋อบนทางเท้าไม่ใช่บนถนนนะคะ
3: บนทางเท้าบนทางเท้าป่ะ
0: อ๋อบนทางเท้า
3: เดี๋ยวผมก็เรียกไม่ค่อยเป็นบนทางเท้าแหละครับ
0: บนทางเท้านะโบ๋ไปเลยแล้วเขามีใครอะไรแบบว่าเอากลวยอะไรไปล้อมเอาไว้ไม่ให้
3: เอาไม้เสียบแล้วมีธงมีแมวเสียบให้เขารู้ว่าอันมันบุ๋มไง
0: ค่ะได้
3: ครับผม
0: เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปนะคะ
3: รบกวนหน่อยนะครับขอบพระคุณมากเลย
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แจ้งได้นะคะพวกฝาท่ออะไรพวกนี้นะคะที่แบบมันชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นบนทางเท้าบนผิวการจราจรนะคะก็ผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลังจากโมนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสทุกขบวนทุกที่นั่งใช้สิทธิ์ได้ถึง30 พฤศจิกายน 69สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล